0: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดิอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่ สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยว่าทอ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ จ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10 รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5 ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30 รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้อย่าง 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้อย่าง 137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์ รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1ต่อ10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบผ่านรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทัศนีสเวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3ต่อ2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เมตรเวลา 19:31 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.thความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนรนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
15: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปอันนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต้แล้วก็เป็นชาวจีนแถวริมนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีต้อง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามา นั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองเนี่ยตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ เราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
0: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
13: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
18: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
18: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
13: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
18: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
19: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสม โดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
20: เงินอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านแล้วเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
19: ด้านโค้ชเอ็กซ์พชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
21: รวงข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนลุงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งน้องถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นๆในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู
19: ่ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
22: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกกต.ก็มีการเข้าอบรมแล้วทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
19: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
23: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับแล้วก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
19: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
24: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
25: หลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9 มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว
24: ้แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
25: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีจะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
24: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
3: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามาอยู่ปอไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามีUPOPเกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายแล้วแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
2: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญายูพอฟจะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกยูพอฟยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
5: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลเพราะสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละจะเข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างยูพอฟการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
2: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้ตัวรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายกอล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
7: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
6: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
25: ซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีปล

ยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6.สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไป หรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง 7 อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9.คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อย อาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไม่สติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียร เมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ3ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกข์ในวัฏฏะ ทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้เจ็ดเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตน และเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงแห่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: คุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะอยู่กับดิฉันนะคะอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะท่านอยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้อยตรีสุดอชัยบุญคงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการเกษียณที่ทำงานด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลากว่า36ปีแล้วค่ะรวมถึงยังใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับร้อยตรีสุรชัยบุญคงค่ะท่านเป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568นะคะ
2: เรียนท่านผู้ดำเนินรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้นะครับผมร้อยตรีสุรชัยบุญคงนะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเมื่อปี68นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นลูกเกษตรกรมาตั้งแต่ไหนแล้วครับทำไร่ทำนามานานพอสมควรนะครับจนมารับราชการที่กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ตะแก้วนะครับก็พอดีมีครอบครัวใหม่ก็เลยมีลูกที่ต้องเรียนหนังสืออะไรเยอะแยะนะครับต้องใช้เงินเยอะเป็นเดือนข้าราชการตอนนั้นก็ไม่มากก็เลยเออร์ลี่ดีทายเมื่อปี47นะครับแล้วก็ช่วงที่ทำราชการอยู่ก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศทำอะไรเยอะแยะหลายอย่างครับทำทุกอย่างที่มันได้เงินอ่ะเนาะเพราะเงินเดือนเราน้อยแต่สุดท้ายก็มีอาจารย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ฉะเชิงเทราเนาะตอนนั้นผมไปเรียนปริญญาตรีอยู่ที่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราอาจารย์อลิสติปันศิลปินน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ท่
2: านก็เอากระดาษ A4 มาให้ผม2ใบท่านบอกว่าเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะลองเอาไปศึกษาแล้วลองไปทำดูมันน่าจะดีเนาะผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยครับในกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ผมก็ทำเรื่องเกษตรด้วยนะครับแล้วก็อยู่ชายแดนด้วยแล้วก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยเกิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วคนเราเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์วันหนึ่งพอ60มันก็ต้องเกษียณใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: มันทำอะไรไม่ได้เงินเดือนเราก็นิดเดียวแต่เราจะทำยังไงที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกู้ใครเนาะแต่ก่อนเป็นทั้งหนี้สินเขาแล้วก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศก็ติดสารเคมีเนาะเจาะเลือดมามันมีสารเคมีมันมีอยู่ในเลือดก็เลยคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะขอเลิกทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเนาะทำเชิงเดี่ยวนี่ก็คือมันยังไงบวกปีนึงได้2 3ล้านก็จริงอ่ะแต่เรามาบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ไม่มากแต่มันก็สิ่งที่เหลืออยู่กับเราก็คือเรื่องโรคภัยที่ติดตัวเนาะเรื่องสารเคมีเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีเราก็เลยบอกคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์นรีสุทธิพันธ์เนี่ยให้มาเนาะแต่ก่อนนี้เป็นทหารก็รู้อยู่แต่มันยังไม่ได้ทำเต็มตัวนะฮะพอเรามาได้ศึกษาดูข้อมูลไปดูงานที่เขาอินซ้อนนะครับหรือตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปไหนเนี่ยผมก็จะเป็นฝ่ายอารักขาอะไรพวกเนี้ยเดินไปไปกระทำก็เลยไปเห็นหลายๆที่แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นคนขยันเหมือนเราเป็นทหารเนี่ยเนาะเราน่าจะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วก็มีของกินทุกวันก็เลยได้แนวคิดจากตรงนั้นแหละครับมาทำเลยพอเริ่มทำปุ๊บก็เลิกจากมะม่วงที่มันได้มันคือวันแรกไปขายโลละ75บาทมะม่วง40ตันมันใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ2เดือนกว่ามันลงวันละบาทมันจะเหลือกี่บาทเนาะแล้วค่ายาค่าแรงงานค่าน้ำมันรถที่เอาไปส่งอะไรพวกนี้มันยังเท่าเดิมบวกลบคูณหารก็คือขาดทุนเรื่องเป็นโรคนะฮะเป็นโรคก็คือเป็นติดสารเคมีสารเคมีที่โดนใช้กับมะม่วงอะเนาะก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีหาทางออกได้ก็น้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมนะครับเอามาทำในสวนของผมแปลงนี้อยู่ประมาณ30กว่าไร่เศษเนาะ แม่บ้านก็เป็นหนี้สินอยู่ก็คิดว่าจะยากแล้วลูกก็เรียนนิเทศจุฬาเรียนแพทย์จุฬาเรียนวิศวะพระนครเหนือ2คนน่ะมันใช้เงินเยอะก็ทำไงเราจะหาทางออกได้แม่บ้านก็ถูกฟ้องล้มละลายแต่ไปกู้หนี้ยืมสินมาก็เลยมาคิดว่าแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี
1: ่จะช่วยเราได
2: ้แน่นอนคงจะรอดได้แน่นอนก็เริ่มจากมาตรงสวนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยข้างๆเขาจะขุดบ่อเอาลูกรังเอาดินออกไปฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก5ไร่แล้วก็คิดว่ามีน้ำเนี่ยคงโอเคแล้วทำได้แน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ก็เกิดมาพอฝนตกมาขี้เลนไอ้ลูกรังลงไปในบ่อเหลืองอลามเลยจะเอาขึ้นมาทำเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้ถันส้มแกว่งนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าต้นทุนมันก็หนักครับอีกทีนี้ก็เลยขายดินด้วยขายลูกรังด้วยนะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็คือไม่กู้หนี้ไม่ยืมสินใครทั้งนั้นนะครับพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองก็โดยเอาศาสตร์พระราชามาใช้โดยที่ปรับปรุงไม่เอา30 30แล้วก็10แต่ผมก็มาปรับตามพื้นที่ปรับตามสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนาะก็เลยสมมติว่าขายดินไปเที่ยวละ200เนี่ยก็ขอแม่บ้านเขาไว้เที่ยวละ20บาทก็เอามาซื้อต้นไม้ซื้อพันเป็ดพันไก่เอามาลงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเชิงเดียวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยปีนึงเรามีรายได้คนเดียวนะครับมีรายได้คนเดียวแต่เราต้องกิน365วันเรามีรายได้ประมาณ60วันก็คือเอาตัวไม่รอดแน่นอนก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เลยพอบ่อพังก็เริ่มไปเอาหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอเข้ามาปลูกภายใน2ปีน้ำก็ใสนะครับดินที่เป็นลูกรังที่ลึกๆถ้าปลูกพืชล้มลุกพอลดน้ำมันจะหายหมดเลยหลังจากว่าปลูกแฝกเป็นวงกลมเป็นอะไรพวกนี้เราก็เริ่มมีรายได้จากมะม่วงต้นนึงได้20 30โลก็ได้เป็น100กิโลแล้วก็มาทำพื้นนาปรับทำนาด้วยคือทุกอย่างต้องพึ่งพาตัวเองก็เลี้ยงหมูหลุมนะครับผมจะเรียกหมูเทอมเนาะ
1: หมูเทอม
2: ก็คือเอาหมูเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อจะส่งค่าเทอมลูกๆที่ไปเรียน
1: น่ารักมากเลยค่ะ
2: ก็ เลยเรียกว่าหมูเทอม4เดือนขายครั้งนึงพอเราเลี้ยงหมูเราได้อะไรบ้างเลี้ยงหมูปุ๊บเราทำเป็นหมูหลุมเนาะของสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านสอนพวกแมวก็เอาหมูหลุมอะเอาแกบอะไรใส่ไปก็เอาแกบเนี่ยไปใส่นาใส่อะไรพวกนี้ไปใส่สวนลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีที่เราเคยซื้อแล้วเจอปุ๋ยปลอมที่ซื้อมาใส่มะม่วงแต่ก่อนเนี่ยปรับใหม่หมดเลยจากยาพ่นยาฆ่าแมลงก็ทำเองนะครับใช้จากสะเดาใช้จากน้ำส้มควันไม้พวกนี้มาแก้ปัญหานะครับก็คือไปซื้อยามาพ่นมะม่วงเนี่ยลิตรละ 2-3 พันเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม
1: ใช่เพราะว่าที่สวนใช้จำนวนเยอะใช่ไหมคะ
2: ครับใช้เยอะทีนี้ก็เลยอย่างเพี้ยจักรจันทร์ที่มันอยู่กับตามชอบมะม่วงที่เหนียวๆมันจี่ใส่แล้วมันมะม่วงจะหล่นถึงไม่หล่นก็ผิวไม่สวยขายต่างประเทศได้ก็มาใช้น้ำส้มควันไม้มาใช้ไอ้พริกแกงเนาะพริกแกงแบบใต้เอามาผสมกันแล้วก็ยาฉุนต้มปรากฏว่าได้ผลนะครับลงทุนไม่ถึง500บาทเต็มที่นะเที่ยวนึงแต่ก่อนนี้ใช้เป็นหมื่นตอนนี้เราใช้ไม่ถึง500บาท
1: ต้นทุนลดแล้วก็
2: ตัวเองก็รอดพ้นจากสารเคมีแล้วคนทานก็รอดพ้นสารเคมีทีนี้เรามาคิดว่าถ้าเราทำเชิงเดี่ยวมันอยู่ไม่รอดก็เลยทำให้มันเป็นได้ทุกเดือนนะครับอย่างหน้าทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนถึงจะไม่มากมีเงาะมีมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่ได้ตลอดขอให้ลดน้ำจะได้ตลอดนะครับก็3ปี4ปีจะได้ตลอดถามว่าก่อนจะได้ตรงนั้นทำยังไงก็มาทำหลุมพอเพียงฮะหลุมพอเพียงก็คือสมมติเราปลูกทุเรียนต้นนึงใช้เวลา4ปีออกลูกแล้วก็ขุดเป็นวงกลมเลยเอาแฝกล้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะใส่กระเพราแล้วพาพริกอะไรพวกนี้ที่เรากินใช้ในครัวเรือนนะครับลดน้ำทีเดียวได้สี่ห้าอย่างเลยมะพร้าวกับทุเรียนจะโตปุ๊บเราก็ได้กินตรงนั้นแล้วเราเอามาใช้ได้แล้วครับเราจะปลูกทุกอย่างให้มันมีนะครับแล้วน้ำที่เรามันขุ่นพอเราปลูกแฝกไปพอปีที่สองปุ๊บผมก็ได้รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2535นะครับได้เงินจากกสทมา90,000คือมีหน่วยงานร่วมจากคือกปรใช้พัฒนากรมพัฒนาที่ดินบริษัทปตทเข้าร่วมกันเราก็ได้เงิน90,000แล้วก็มาตรงโน้นปลูกตรงนี้แก้ตรงนี้เอาไปเรื่อยหลังจากทั้งเลี้ยงหมูหลุมด้วยเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยทำเยอะครับปุ๋ยแพงแล้วก็ซื้องัวมา2ตัวเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอามูลมันมาทำมูลไส้เดือนต่อแล้วก็ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยกระสอบละเกือบ 2,000ได้ยังไม่เดือดร้อนนะครับ
1: ค่ะ
2: คือพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งพาที่ผมน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในสวนผม รัชกาลที่9ก็มีเรื่องไร่นาสมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่ผมมีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรื่องแย่แฝกของพระองค์ท่าน
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: หลังจากได้รางวัลมาก็ไม่ได้หยุดหย่อนครับทำตลอดเดินทางทั่วประเทศทั้งไปบรรยายทั้งไปร่วมเขาปลูกไปร่วมแก้ปัญหาตลิ่งดินแม่น้ำแควพระพงกับแควหนุมานพังก็เอาแฝกกับยางรถยนต์ไปร่วมกันคือเกิดจากแนวคิดผมว่ายางรถยนต์เนี่ยน้ำซ้อมันเป็นยางเนาะมันก็ไม่พังหรอกถึงแวดล้อมก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งบนถนนอ่ะมันปล่อยสิ่งเสียไม่รู้เท่าไหร่แต่กับแม่น้ำอ่ะพอปลูกแฝกคุมแล้วมีดินมาปิดแล้วมันก็มีปัญหาดินเขาอยู่แต่ถ้าไปให้กรมอะไรเขาเรียกกรมอะไรนะอยู่กับแม่น้ำอ่ะให้เขามาทำตารางเมตรละ20,000
1: ช
2: าวบ้านเขาสร้าง
1: กระไรน้ำกรมชลประทานใช่ไหมคะ
2: ไม่เขาเรียกกรมอะไรผมก็ลืมนั่นแหละ
1: ค่ะคือก็ต้นทุนก็จะสูงกว่า
2: สูงกว่าตารางเมตรละ20,000นะครับแล้วของไปที่ข้างปียังไม่ได้เลยชาวบ้านย้ายบ้านหนีตะลิ่งพัง3เที่ยวเขาเอาไม่อยู
1: ่
2: ผมก็ไปใช้ยางรถยนต์นะครับใช้ยางรถยนต์ใช้ไม้ยูคาลิปต
1: ์
2: วางเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดนะครับแล้วก็เอาแฝกปลูกกันไม่ให้มันพังก็อยู่ได้ประมาณ 80-90% ครับอยู่ได้บ้านเขาไม่พังที่ทำมาก็เสร็จแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมเรียนในสวนผมเช่นเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับแล้วก็ปลูกปูขายปูกินหมากนะครับพม่าเข้ามาเยอะตอนนี้ขายพม่าด้วยแล้วคือเรามีรายได้ทุกวันเลยทีนี้ทุกฤดูกาลอย่างหน้ามะม่วงแล้วก็มีมะม่วงหน้าเงาะแล้วก็มีเงาะแต่มะพร้าวเราได้ตลอดแล้วก็ส้มโอหน้าส้มโอแล้วก็มีส้มโอทานมีชมพู่มีอะไรหมดในสวนเนี่ยทำทุกอย่างครับของดินครับของดิน
1: ดินก่อน
2: คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะลืมไปว่าต้นทุนของเกษตรกรคือดินกับน้ำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยทั้งที่ผมได้รางวัลแล้วก็ผมไปร่วมอบรมไปเป็นวิทยากรร่วมไปสอนที่มอเกษตรต่างประเทศด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาเรียนนะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่อาจารย์ก็แปลให้แล้วก็โดยเฉพาะดร.สุเมธท่านสอนมาเยอะนะครับหลายคนที่เก่งที่สำนักงานกปร.เขามีแต่คนเก่งผมก็ไปได้ตรงนั้นนะฮะกุเรศที่บ้านน้องจันแรกๆผมก็ไปขุดแล้วก็เอาแฝกไปปลูกกันกุเรศพังนะฮะคือเรื่องแฝกนี่ก็ที่จริงมาปลูกก็มีแต่คนว่าเนาะเป็นทหารเป็นข้าราชการดีๆทำไมมาปลูกทำไมหญ้ามีแต่เขาฉีดยาให้ตายผมก็บอกว่าการรักษาต้นทุนมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะขุดมันไปขายขุดเกี่ยวข้าวไปขายหรืออะไรไปขายที่ในสวนเรานะจะยูคาลิปอะไรพวกนี้คือเราขนสินค้าออกไปก็คือขนความอุดมสมบูรณ์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ยาแฝกนี่เขาสามารถที่จะอย่างสวนผมมันเป็นลูกรังลึกประมาณ3 เมตรเนี่ยพอเราลดน้ำที่ปลูกขึ้นลงลึกไปมันหายหมดเลย
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยเอาแฝกมาล้อมเป็นวงกลมเนาะที่เราไปเบื้องต้นอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาเสร็จแล้วก็ตัดใบมันคุมลงไปแล้วมันก็สร้างปุ๋ยด้วยตัวของมันเองนะครับมันทำให้ดูรินซีนี่ที่มีประโยชน์มาอยู่ตามโคนแฝกกับมันพวกนี้เพราะว่าเนี่ยแฝกมันจะลงแนวดิ่งมันจะไม่ออกซ้ายขวาเกินกว่า30 เซนนะฮะที่ผมเรียนมาที่ทำมานะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำมันไหลลงไปบ่อเนี่ยเราปลูกสัก2 แถวเนี่ยมันกันไม่ให้ขี้เลนลงไปในบ่อมีแต่น้ำใสลงไปบ่อก็ไม่พังแล้วดักตะกอนดินไว้ริมแนวแฝกเราก็สามารถปลูกอะไรได้หมดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมขุดบ่อไปบางส่วนเอาหน้าดินออกไปหมดอ่ะก็ปลูกแฝก1 ปีทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ก็ฟื้นฟูที่1 ไร่เนี่ยผมขายแฝกได้ประมาณ30,000นะครับ30,000 บาทแต่ดินที่เราปลูกก็แฝกลงไปเนี่ยโอ้ยมหาศาลนะครับแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนี่ข้อดีของแฝกแล้วก็มันเป็นต้นทุนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ทำก็คือต้นทุนมันถูกนะครับทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งดูงานครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพิ่งประชุมอบรมไป 2-3 รุ่นแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมคนรักแฝกประเทศไทยนะครับก็จะมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทำเรื่องแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจดทะเบียนกับสมาคมเรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำไหนที่มันมีปัญหานะครับโรงงานไทเคนอะไรเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะริมตลิ่งเขาพังผมก็จะมีทีมงานเข้าไปทำให้นะครับให้ยางรถยนต์มันตกตอนนี้ประมาณตารางเมตรไม่เกิน 3,000 บาท 4,000 บาทนะประมาณนี้สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราปลูกไปตรงที่ที่มันเป็นดานเป็นอะไรเนี่ยรถไถไม่เข้าปี2ปีเนี่ยมาปลูกไถร่วนซุยแล้วก็ปลูกเพื่อได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นเลยถ้าอยากจะดูผมมันมีรายการหลายรายการที่เข้ามาถ่ายทำเนี่ยเป็นร้อยรายการเลยมั้งแต่คนก็ไม่เคยให้ความสนใจเท่าไหร่นะเนาะเมื่อต้นเดือนผมก็ไปเสวนาที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับ ก็ได้เอาพวกนี้ไปพูดเขาก็อย่างคปร.เขาก็บอกว่าเขาทำมากี่ศตวรรษก็30ปีก็3ศตวรรษนะมั้งผมบอกว่าผมเนี่ยอันตอนนี้อายุ70ผมก็ทำมา7ศตวรรษเนาะแซงเข้าไปแต่คิดว่าที่ทำแล้วทีแรกมันเหมือนมองไม่เห็นคนข้างบ้านข้างตัวเองแม้แต่แม่บ้านเขายังบอกบ้าหรือเปล่าโอ้ผมม่วงปีละ2ล้านมาทำยาแฝกได้เห็นอะไรบ้างที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกลูกไม่มีเงินจะเรียนนะฮะทำเกษตรอย่างเดียวมันไม่ทันเขาได้จำหน่ายยาแฝกไปประเทศพม่านะครับที่เขาทำถนนจากทางภาคเหนือของเราเข้าไปในประเทศพม่าไปที่เขื่อนน้ำเงินประเทศลาวทางมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยผมก็ขายแฝกได้เยอะหลายสิบล้านต้นนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่เครือข่ายก็จะมีรายได้ขายอยู่กับบ้านก็ต้นละ50ตังค์ถามว่าสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนั้นแหละคือไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยฮะลงทุนหาหน่อมาปลูกต้นละ50ตังค์พอ8เดือนไปนี่มันได้ประมาณ50หน่อต่อกอเงี้ยมันก็กำไรเห็นๆอยู่นะฮะแต่ต้องเป็นคนขยันลงแรงหน่อยใช่ๆมันจะมีจุลินทรีย์หลายๆตัวฮะอยู่กับร่างกระแสนะครับผมเคยไปอบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สระบุรีนะครับมันจะมีอยู่ที่นั่นนะครับเขาจะแยกไปเป็นศูนย์อยู่ที่นั่นก็จะไปตั้งโรงเรียนย่าแฝกกันนะครับแล้วก็เขาให้เอาเข้าห้องแล็บเช็คดูว่ามันมีอะไรแฝกนี่มันข้อดีของมันก็คือจะทำอาหารให้พืชอื่นแต่ตรงที่เก่าเนี่ยเราขุดแฝกออกไปแล้วเอาแฝกมาปลูกซ้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอแต่ขึ้นแต่ไม่แตกกอคล้ายๆว่ามันมีอาหารรสชาติเดิมๆเขาไม่อยากได้นะแต่ดินดานแข็งลูกรังนี่เขาชอบครับยิ่งดีเลยครับหลายๆคนเครือข่ายผมมาทั่วประเทศเนี่ยก็เอาปัญหาเอาหญ้าแฝกนี่ไปแก้ปัญหาเรื่องดินดานดินเค็มอะไรพวกเนี้ยโอ้ได้เยอะฮะได้เยอะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทุกวันนี้ไม่มีหนี้มีสินแต่ยังไม่ถึงกับรวยครับมีหนี้มีสินไม่จนไม่เดือดร้อนนะครับนี่ธนาคารวันนึงไม่ต้องมีใครมานั่งทวงเรานะครับตอนนี้ก็มีความสุขครับเดินไปตรงไหนก็มีของทานในสวนนะก็จริงๆแล้วผมใช้แบบพื้นบ้านง่ายๆครับแต่เลี้ยงหมูตอนนี้ก็กรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีข้อระเบียบเยอะนะฮะเพราะว่าเลี้ยงบางที่ถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวห่างๆชุมชนเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแต่ผมก็จะใช้ต้นกล้วยครับใช้ลำข้าวใช้ข้าวต้มเนี่ยนะฮะคือทำนาเอาข้าวจากนามาสีเองเอาลำเอาอะไรผสมให้เขากินต้มให้เขากินนะฮะแล้วก็ได้มูลมันมาแล้วเขาใช้น้ำหมักลงไปในบ่อนั้นเพื่อจะเอาไปใส่นาใส่ต้นไม้มันจะลดต้นทุนได้เยอะเลยครับแล้วสมมติว่ากำไรนี่มันได้จากขอบหนึ่งได้ประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะผมเลี้ยงทีละ 20-30 ตัวครับแต่ตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงเพราะว่าอายุมากนะครับแม่บ้านลูกเขาก็มีงานทำกันหมดแล้วอย่างถ้าเลี้ยงจริงๆก็คือใช้ทรัพยากรที่เรามีครับต้นกล้วยเอ้ยลำข้าวที่เรามีกับพื้นบ้านถ้าซื้ออาหารจากร้านอาหารซื้อได้ครับแต่เอาแค่มาเป็นหัวเชื้อนิดนะครับถ้ามาเลี้ยง 100% ก็คือขาดทุนครับบวกคือทำบัญชีครัวเรือนเราจะรู้เลยว่ามันขาดทุนอย่างเลี้ยงวัวเนี่ยเราก็มีย่าในสวนประมาณ 5-60% เอาเพิ่มอาหารสัก 10% เนี่ยมันจะได้งัวตัวโตนะครับแล้วเร่งอาหารให้เขากินจางมุ้งให้เขาอย่าให้ยุงเขากัดเขาหมูก็เหมือนกันนะครับอย่าให้ยุงกัดเขาแล้วก็เขาจะแข็งแรงผมไม่ได้ซื้อหมูดีมานะครับผมซื้อหมูที่มันพิการมั่งขาเจ็บมั่งน้องไม่มีเงินซื้อตัวละ 2,000-3,000 ก็ซื้อตัวละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาดูแลบำรุงรักษาเอาฉีดยาเอาอะไรพวกนี้ก็ได้กำไรเยอะครับก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันนี้ในสวนก็จะมีเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับเลี้ยงกบในกระชังก็ได้กำไรดีเพราะว่าพันกบแล้วก็เพาะเองนะฮะเราเพาะเองแต่งัวเพิ่งจะขายไปเพราะว่าเริ่มจะแก่กันแล้วเด็กครับยังไม่มารับผิดชอบไม่ได้ก็รออีกสัก2-3 ปีเขาเกษียณถึงจะมาแต่ในสวนตอนนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์หมดแล้วครับแล้วก่อนโควิดนะฮะตอนช่วงโควิดในสวนผมเนี่ยเลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนั่งขายปลาดุกอยู่ที่บ้านเขาเอาเงินมันเสียบไปประตูรั้วแล้วก็ปลาดุกไปแขวนไว้หน้ารั้วขายอย่างพึ่งพากันนะฮะกิโลละ40-50 บาท
1: เนาะอ
2: ยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วเราก็มีข้าวเองเราสีเองซื้อลงสีขนาดเล็กสีเองครับคือศาสตร์พระราชาที่จริงแล้วเนี่ยมันมี 4,477 โครงการผมน้อมนำมาแค่3โครงการเท่านั้นเองในสวนผมนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องไร่นาสวนผสมแล้วก็เรื่องหญ้าแฝกทำให้ผมมีชื่อเสียงแล้วทำให้ผมอยู่ได้กับครอบครัวไม่เดือดร้อนครับปัจจุบันนี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปทำอีกแปลงหนึ่งต่อที่เอาแม่โกไปทำวันนี้แหละครับแล้วก็คิดว่าคือเราจะต่อยอดไปตรงนู้นนะครับแล้วที่อื่นๆก็จะไปนำเสนอเขาว่าเออเราแก้ปัญหาอย่างนี้นะช่วยกันอย่างนี้แล้วมีทุนจากตรงไหนที่เราจะพอ ช้กันได้เราก็ไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกครับเราพึ่งพาเครือข่ายเราที่มีทั่วประเทศนะครับพวกหมอดินพวกอะไรพวกนี้พวกเครือข่ายคนรักแฝงที่เรามีอยู่เหมือนกับคนทั่วประเทศนะครับมาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้องค์ความรู้จากเขาบ้างอะไรบ้างแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ตรงนี้ครับทรัพย์สมบัติที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือไร่นาส่วนผสมเนี่ยหรือเรื่องยาแฝงเนี่ยยังไงก็กินไม่หมดครับสมบัติมหาศาลที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนต่างๆก็ยังไม่เท่าพระองค์ท่านท่านไม่เคยใช้คำว่าโกหกไม่ใช่กับผมเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นทำอะไรปุ๊บเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มองเห็นผลสัมฤทธิ์ข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ต้องมีความอดทนนะครับต้องรอมันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันมีข้อโต้แย้งมีคนเขาไม่เห็นด้วยอย่างแม่บ้านหรือใครๆที่เขามองเห็นก็ว่าเป็นคนบ้านะครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวว่าเราเกิดมาเป็นลูกพ่อหลวงรอเก้านะยังไงเราก็ทำสำเร็จเพราะว่าพระองค์ท่านเจอแต่งานหนักๆงานหินๆทั้งนั้นพระองค์ไม่เคยบ่นพระองค์มีพระเนตรข้างเดียวแต่ช่วยคนไทย70กว่าล้านคนแล้วยังต่างประเทศที่พระองค์ท่านไปสอนอีกไม่รู้กี่ที่เนาะอย่างรัสเซียเงี้ยยกตัวอย่างทำให้ประเทศรัสเซียมีข้าวสาลีขายทั่วโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าทำวันนี้ถ้าเกิดลบกันเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่ถ้าเราลบกันเรามีแต่ลูกปืนมีแต่กระสุนปืนแต่เราไม่มีของกินเราก็ไปไม่รอด
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครัวของเราต้องเต็มไว้ก่อน
1: ใช่คร
2: ับพระองค์ท่านไปสอนแล้วเนี่ยผมก็น้อมนำมาครับยังไงก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ทิ้งจากพระองค์ท่านไปนะฮะแล้วก็น้อมนำทำต่อก็คือทำฐานต่อปณิธานของพระองค์ท่านต่อรัชกาลที่10ด้วยนะครับผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนะครับถึงอายุจะมากก็ยังทำอยู่ครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0817565124ครับ
1: ค่ะ
2: ผมอยู่หมู่1บ้านเลขที่131หมู่6ตำบลย่านเลียอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากโรงพยาบาลมาประมาณ4กิโลนะครับผมมันซอยตลาดคุณวิจัยตั้ง GPS มาก็ได้ครับมี GPS อยู่ถามว่าสอนยังไงสอนฟรีครับแต่ทุกวันนี้ก็นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารก็เข้ามาเรียน100กว่าคนแล้วก็ชาวบ้านอบต.เทศบาลนะครับโรงเรียนนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยอะมาอบรมนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาคนสองคนก็ได้ครับคือไม่คิดราคาอะไรหรอกครับแต่ถ้ามาอบรมถ้าจะให้แม่บ้านทำอาหารก็ทำได้นะครับเพียงคนแรกเป็นร้อยแต่เรื่องจะแฝกก็สอนฟรีครับถ้าใครอยากได้ก็ให้ฟรีแต่ไม่เกิน500ต้นมาขุดเองสอนให้สอนวิธีปลูกให้นะครับพอทำแล้วมันจะมีความสุขเองนะครับคือใจตอนนี้ก็ไม่อยากทำบุญที่วัดอยากทำบุญกับคนเพราะว่าเราอายุมากคิดว่ามันจะได้บุญมากก็คือให้ความรู้นี่กินยันตายครับกินจนเราชีวิตจะหาไม่นะครับแต่เงินทองเนี่ยพอหมดแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้มันจะอยู่กับตัวตลอดก็น้อมนำของพระองค์ท่านว่าขาดทุนคือกำไรนะครับครับไม่ยากเลยครับพระองค์ท่านสอนมาแล้วท่านสอนเราไว้แล้วแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับใน LINE ในเฟซอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับผู้รู้มีเยอะแต่อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับถ้าตัวของเราตั้งมั่นว่าเราจะทำสิ่งไหนอ่ะเราตั้งมั่นเลยครับอย่างผมเนี่ยไม่เดือดร้อนครับต้นไม้ผมก็ปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกนะใบหล่นก็เป็นปุ๋ยอากาศหายใจก็เป็นออกซิเจนที่เกิดจากต้นไม้นะครับให้ความชุ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาลตอนนี้นะครับสงครามโลกมันเกิดแล้วนะคนยังไม่เข้าใจสงครามโลกมันเกิดแล้วภัยแรงมันก็เกิดแล้วจากเราที่ใช้ทรัพยากรที่มันมีมากมายนะครับจากในทุนอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าเขามีทุนเขาทำไปแต่เราเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราว่าเราจะทำอะไรแล้วตั้งเป้าให้ตรงแล้วก็หาอาจารย์หรือคนที่ผู้รู้ให้ตรงกับจริตของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ทำหลายๆเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินทำฐานไบโอชาใช้เองนะครับเพราะว่าฐานไบโอชาอยู่กับดินเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยปีเราเอามาพอเผาเสร็จเอามาชาร์จแล้ว BM 2.5 มันก็ไม่ได้เยอะเผาแค่ชั่วโมงเดียวต่อไปก็คือสิ่งที่ควรจะนำมานะครับสิ่งที่คุณจะนำมาก็คือเรากินอะไรวันนึงเรากิน3เวลาใช่ไหมก็ปีนึงเรากินกี่เวลาถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ลำบากผักนี่เราปลูกได้ครับเศษกระถางเศษยางรถยนต์อะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆวางรอบบ้านหรือจะทำหลุมพอเพียงที่นี่ยินดีจะสอนครับยินดีจะสอนเนาะ เวลาแค่นี้มันคงจะพูดไม่ได้มากไปกว่านี้
1: มันต้องได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ลองทำจริง
2: ต้องมาทำต้องลงมือทำจริงๆครับไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ต้องลงมือทำเองเราจะรู้ปัญหาเลยทีนี
1: ้
2: นะครับเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาทำอย่าไปเอื้อมไกลตัวถ้าเอื้อมไกลตัวเมื่อไหร่เราจะเป็นหนี้สินบางคนทำที่เป็นพันๆไร่ก็ไม่พอใช้หนี้ธนาคารนะครับมีแค่ไร่สองไร่หรืองานหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ยังไม่มีความสุขเลยครับต่อไปนี้นะครับเราต้องผลิตอาหารเองเราต้องมีแหล่งน้ำของเราเองจะเจาะเป็นบ่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเล็กๆเอาไว้เลี้ยงปลาก็ใช้แหตะข่ายที่มันตั้งห่าง

0: 9กับรอ10 2รางวัลนี้ในชีวิตนี้พอแล้วครับแต่สิ่งที่เหลือที่จะให้พวกเราก็คือที่ผมกินบําเหน็จมานานภาษีของชาวบ้านเนี่ยก็อยากให้ความรู้เนี่ยเกิดกับชาวบ้านเกิดกับคนที่สนใจมาเรียนรู้ได้เลยครับนะครับโทรมาหาผมเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ครับ0816575124นะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหรือเข้าไปดูในเฟซในไลน์อะไรพวกนี้พิมพ์ชื่อร้อยตีสุริชัยเข้าไปจะมีเยอะแยะนะที่เขามาถ่ายทำเนาะ
1: ก็จบไปแล้วนะคะกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติด

0: งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
0: ป้องกันเงินของคุณร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
3: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลักสี่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาปิตาโลรายงาน
2: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง 40-50 เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได้
4: งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นาทีวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกพ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนกพ.1784หรือ LINE @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ได้ที่ผอมริสวทกัญจนบุรีรายงาน
2: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
6: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเรานำเสนอกันค่ะวันนี้อาทิตย์ที่27กันยายน2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะสลับสับเปลี่ยนกันกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะวันนี้คุณประกอบอบกลิ่นน้องโจสวิสมนัสช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live นะคะเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะถ้าทายกันมานะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็อัปเดตพยากรณ์อากาศนะคะสภาพน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงฟ้าฝนกันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงก็ตามติดแล้วก็ส่งกำลังใจกันค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าฝนตกแช่ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลหลายพื้นที่แล้วก็ในประเทศไทยของเราหลายจังหวัดได้รับผลกระทบนะคะซึ่งทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางอย่างทั่วถึงค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเองกลับจากอังกฤษปุ๊บนะคะท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังผู้ชมติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ไว้นะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุทัยเลิศเกษมท่านก็สั่งการให้ทุกสื่อทุกหน่วยของกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องข้อมูลแล้วก็นะคะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์โดยสื่อทุกสื่อนะคะสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีสื่อออนไลน์ของเรานะคะปรับการนำเสนอข่าวนะคะวิทยุเรา

0: ไพ่คุ้มข้องเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หือไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสมัยดีครับคุณครูสุวรรณีพร้อมทั้งลูกสาวหล่าจากโรงเรียนบัวหลวง
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อค่ะค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะเฮากลับมาพอกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำประจำค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวค่ะ
0: ครับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยมอบให้ผู้ขาดที่กำลังพอพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะพร้อมกับน้องเชียนะคะเนาะน้องเชียแนะนำตัวกับคุณพ่อคุณแม่จักหน่อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยาดาสังคระค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2ค่ะจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือสำหรับอาทิตย์นี่ตอนเศร้าๆหรือสวยมากจักหน่อยเนาะคุณครูเนาะ
1: ก็
0: จะได้เห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่ที่ไฟหูไฟเลี้ยนเพื่อสิมาปรับทัศนะและการรับเรื่องของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปก
1: ับ
0: รายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวหัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกและการเบิ่งแง่งในด้านการออกอากาศของผู้ขาทั้ง3ครับคุณ
1: ค่ะมื้อนี้ค่ะน้องเชียแนะนำรายการจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ
0: ค
1: ่ะรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์มื้อนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ค่ะ
2: วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27ค่ะเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ทั้งบ้านท่านต่อเหตุการณ์เนาะค่ะที่สำคัญค่ะคุณพ่อค่ะขับผ่านบันไดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าเรวดีหงสากุลค่ะที่ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารให้เฮาทั้ง3ได้มาบอกมากล่าวกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะและอีกที่สำคัญนอกเหนือกว่านั้นค่ะคุณพ่อค่ะรายการของเฮาอยู่ภายใต้การเบิ่งแย่งการดูแลก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะ
0: ท่านวิรยุทธ์หน่อยพรม
1: ค่ะ
0: ครับท่านผอ.นะครับคนหนุ่มไฟแห้ง
1: เมนค่ะ
0: ครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่พยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆครับคุณครู
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของนักปกครองท้องถิ่นนักปกครองท้องถิ่นครับนี่คือส่วนหนึ่งของผู้บริหารของสถานีวิทยุของเฮาที่ดำเนินการอยู่สมือนี้ครับผม
1: แม่นค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวอาจจะต้องใส่ภาษาท้องถิ่นเนาะค่ะเนาะเป็นภาษาในการสื่อสารบอกข้อมูลข่าวสารกับคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านแต่เฮามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสาค่ะน้องๆอาจจะต้องสื่อสารในการรายการข่าวเป็นภาษากลางนะคะผสมผสานกันไปเนาะค่ะเนาะ
0: ค่ะเพื่อนมาอย่างก็เป็นพิเศษพิเศษสำหรับ คนยุคใหม่เก่าใหม่ที่ที่มาพ่อกับคนรุ่นเก่าที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเพราะว่าสิเป็นภาษาไทยอีสานภาษาไทยเดิมแล้วก็ภาษาไทย
1: ภาษาสวยภาษาเขมร
0: ครับถ้าสวยเนี่ยเพิ่นจะบอกว่ากุย
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเฮามาพอกันได้หลายอย่างเนี่ยครับในเรื่องของภาษาเนี่ยมันก็เป็นความสวยงามอีกแบบนึงเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะเป็นวิถีวัฒนธรรมที่เฮ็ดให้เฮานี่สามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถสื่อสารรู้ถึงกันและกันเนาะค่ะเป็นถือว่าภาษานี่แหละค่ะคุณพ
0: ่
1: อมันสื่อสารที่สื่อถึงความสงบสุขและความสันติของโลกใดค่ะ
0: ครับสื่อสารกันแล้วก็บอกกันหูน้ำ
1: แม่นค่ะบางใดที่เกิดความวุ่นวายหรือเกิดภาวะภัยพิบัติต่างๆเนาะค่ะเนาะเฮาก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้พวกคุณพ่อคะมีสายเข้ามาจักหน่อยค่ะ
0: สบายดี
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สบา ายดีค่ะพ่อคำ
0: สบายดี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณแม่บ
0: ุ
1: ญเร
0: ีย
1: น
3: สบายด
1: ี
3: ลูกสาวคนเป็นตาหักทั้งสองคนน้ำ
1: สาธุค่ะขอบพระคุณค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ว่าบ่มาพ่อคำไปใส่ไม่เศร้านี่กี่เร่ไปใส่นี
1: ่มีคนตรวจสอบ
0: ไม่เศร้านี่อ้าวไฟรถบ่ติดบ่กล้าเสี่ยงกับชีวิตเจ้าของ
3: โอ้ยนึกว่าติดงานชั้นหัน
0: ติดแล้วครับเพราะว่าไฟหัวเทียนดับ
3: ครับแต่ว่าเป็นงานเราเอ๊ะเว้ากันนี่ปกติพอคำแล้วเราเคยขาดงานนะแสดงใส่มีธุระจังเสียงคำโอ้ยมาดูสาวเรือน้อยวัดอินเดอร์มาเด้อนี่โอ้ยมามาเยอะแยะมาดูเลยจะเลือกเอาคนไหนก็มาดูโลด
0: เอาเลือกอะไรเลือก
3: เลือกสาวเรือน้อยนั่นแหละ
0: ขอบคุณขอบคุณมากครับแม่แม่แม่บรรเทาแม่บุญเรียน
3: เช
0: ิ
3: ญอาจารย์สุภัสนีด้วยนะคะมาทำข้าวร่วมกันเด
1: ้อคุณแม่นโมแน่เลยนะ
0: ใ
1: หญ่ใหญ่คุณยายนโมค่ะสาธุค่ะ
0: ครับครับ
3: เอาอันต้นนั่นนี่มาหายดิเนี่ยต้นกระไรดำไ
0: หมโอ้ครับผม
3: บัดนี้พ่อคันที่แวะมาเอาให้ตีให้น้องเต้มาเอาไปให
0: ้ให้น้องเต้แล้วไปเอาครับผม
3: ไปเอาตอนไหนบัดนี้พ่อคันที่รอเอาอยู่บ่
0: ครับก็ขึ้นกับพูดแล้วหัวหน้าเต้แล้วครับผม
3: ท่านพ่อคําก็รอเอาเด้อเลยอันเลี้ยวนั่นแล้วจะเฝ้ากับบ้านเด้อ
0: ครับผมก็อยู่นี่แ
3: หละพี่น้องที่มาที่เด้เนี่ยมากินข้าวมากินขนมน้ํากันนี่เน
0: า
3: ะ
0: ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆกับแม่ขอบคุณหลายๆทุกแม่ที่อยู่นั่นมีจักแม่เลยอยู่นี
3: ่มาแล้วก็คือแม่ยายน้องนโม
1: สาธุค่ะ
3: ไอคนนึง
1: คุณแม่บุญเรียน
3: ไอหมู่2มายังไม่ถึง
1: เ
3: ออมาหวัดบอกเขาต่อจะคิดโมกกลัวพุ่นน่ะพ่อคำ
0: คร
3: ับ
0: ผมครับผม
3: ถ้าหายเตะก็บ่รับเนี่ย
0: อ๋ออ
1: ุ้ยเป็นบุญหลายได้ค่ะได้มาบอกกัน
0: เตะมีภารกิจตอนเช้าครับผม
3: จ้ากับว่ากันอยู่ดอกแต่พ่อคำแล้วมีธุระนอนเราบ่เคยขาดงานแม่สันดอก
0: โอ้ถ้าไฟบ่ดับหัวเทียนหลอดไฟบ่ดับกันได้มากล่ะครับแม่พอดี
3: ว่าเป็นยังไงมีธุระกันมากบ่ได้แต่นอนมันจำเป็นเนาะ
0: ครับผม
3: ครับมีของฝากมีไอ
0: ้ครับ
3: ก็บ่ฮู้ว่าลูกมาน้ำน้ำมื้อนี่บ่ฮู้ว่าลูกมาน้ำ
0: บ่เป็นหยัง
1: บ่เป็นหยังค่ะคุณแม่บ่เป็นหยังเลยค
3: ่
1: ะ
3: อย่ามีต้นกระชายดำแล้วก็ตะไคร้หอมน้ำเอามาให้ปลูกนะ
0: ครับแค่บอกอ่ะมีความภูมิใจแล้วก็ดีใจกับลูกสาวหลานแล้วครับผม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แค่ชมมา
3: เดี๋ยวบัดชักเบรกเดี๋ยวขอเพลงหน่อยเด้อ
1: ค่ะคุณแม่เพลงใดเนาะค่ะ
3: เอาวันนี้เอาอันนี้ลาดเพียงเพียงก็ได้เด้อพ่อเด้อลูก
0: ครับผมครับได้ครับ
3: จ้าหมอดทุกเสียงทุกสายล่ะหน้าไม้ก็สวยๆล่อๆนั่นล่ะ
0: จังส
3: ีแล้วครับแต่ก็ฟังเตะล่อๆน้ำ
0: ครับสั่งเตะยิ้มบ่ฮู้เลยครับตอน
3: รอเบิดนั่นล่ะรอสุคนล่ะอย่างนั้นทั้งรอทั้งสวย
0: ครับก็ฮอด60มื้อใดสิเซารอมื้อนั้นล่ะครับผม
3: รอพี่เก่าล่ะคนรอน่ะมันจะพอตั้งนี่ยังรอไปก็ถืดเนาะ
0: นี่แหละครับคนเกิดมาทีเดียวแม่จะเห็นบุ้งหูว่าสาดต่อไป
3: ที
0: ่
3: จะเกิด
0: เนา
3: ะแค่นี้แหละ
0: คร
3: ับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่FC แม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บรรเทาแม่บุญเรียนยายของน้องโมแล้วก็แม่ทองคูณแล้วก็สาวกระสังสาวห้วยราดแล้วก็หนุ่มๆก็จะมีหนุ่มน้องตาดหนุ่มน้องแปบแล้วก็หนุ่มเลี้ยงเป็ดมากมายแล้วก็หนุ่มเมืองโพ
1: แล้วเมื่อกี้กับคุณแม่เรามาพอกันอยู่วัดอินบ่คะ
0: ครับเพิ่นสิมาเซอร์ไพรส์หัวหน้าฤทธิชัยโคตรประโคน
1: อ๋อเพิ่นสิเดินทางมาสปท.เฮาหรือว่าเพิ่น
0: นัดพ่อกันอยู่นั่น
1: อ๋ออยู่วัดบ่ค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้เป็นการร่วมบุญกันเนาะ
0: ร่วมแม่ๆสะออนสะออนหัวหน้าฤทธิชัยโคตรประโคนที
1: ่
0: เพิ่นมีอายุครบ60ปี
1: ค่ะ
0: ครับผมนี่คือมื้อนี้ที่แม่ๆมาร่วมกันอยู่นั่นนะครับเพิ่นสิเอากับข้าวของหวานมีหยังเพิ่นจะเอามาฝากกันอยู่นั่น
1: เป็นเหมือนเป็นเสมือนคำอวยพรนะคะในช่วงของไก่ใบไก่เกษียณ
0: ค
1: ่ะเกษียณอายุราชการเป็นความภาคภูมิใจค่ะและที่สำคัญเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะคะที่มีคุณแม่ๆที่เป็นปูชนียบุคคลเนาะผู้ทรงคุณค่าที่เคารพนับถือของเราค่ะได้ให้พรกับท่านหัวหน้าฤทธิชัยโคตรประโคนอันนี้ถือว่าเฮาแบบโอ้ได้บุญกุศลหลายนะคะเนาะค่ะ
0: เอาครับเขาข่าว
1: เลยเนาะเขาข่าวจักหน่อยนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวเนาะคุณครูเน
1: า
0: ะ
1: แม่นค่ะประเด็นแรกค่ะได้รายการข่าวของเฮาค่ะคุณพ่ออันนี้ค่ะในเรื่องของเฮากะ ยังอยู่ในภาวะของวิกฤตน้ำท่วมอยู่นะคะเนาะค่ะซึ่งวิกฤตน้ำท่วมนะคะก็จะเป็นวิกฤตที่เฮาก็ยังได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนนะคะก็เป็นกำลังใจและก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่ประสบวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะคะเนาะให้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะในส่วนแรกค่ะทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะที่เพิ่นได้กำชับนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิศิลปอาชาค่ะเพิ่นได้เปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปริมาณน้ำฝนที่มันเพิ่มหลายขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและภายในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันเนาะได้รับผลกระทบค่ะซึ่งประเทศไทยของเฮาก็ได้รับผลกระทบอย่างหลายนะคะโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่นก็มีนโยบายได้เบิ่งแยงผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งเพิ่นได้สร้างการผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งขออนุญาตนะคะอุตสาหกรรมจังหวัดในเด่นย่ำให้กับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจตราแล้วก็ตรวจสอบผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็แจ้งไปยังทางกระทรวงนะคะเพื่อเพิ่นจะได้เตรียมความพร้อมในการเยียวยานะคะขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพิ่นก็ได้ให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบตรวจท่านความแข็งแรงของขั้นดินกันน้ํานอกจากนั้นค่ะเพิ่นก็ยังได้สร้างการนะคะให้นิคมอุตสาหกรรมได้เบิ่งแย่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยรอบที่อาศัยอยู่รอบๆเขตนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพื่อเด็กให้เกิดการซอยเหลือเกื้อกูลกันระวังนิคมอุตสาหกรรมและพี่น้องประชาชนโดยรอบซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องมีการส่งข้อมูลนะคะเพิ่นก็สิได้มีส่วนในการส่งช่วยค่ะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเพิ่นก็มีศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจนี่นะคะเพิ่นก็ตั้งศูนย์นะคะเป็นอุตสาหกรรมรวมใจที่เฮ็ดงานร่วมกับภาคเอกชนหลายส่วนเพื่อที่เป็นจุดบริการในการบริจาคสิ่งของค่ะนะคะให้กับพี่น้องประชาชนหากพี่น้องประชาชนคนใดที่มีความเดือดร้อนต้องการความซอยเหลือสามารถติดต่อได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลขค่ะ1564 1564ค่ะถือว่าเป็นหมายเลขนะคะสายด่วนศูนย์รวมนะคะให้ความช่วยเหลือศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจและภาคเอกชนค่ะ
0: ครับนี่คือเบอร์โทรสายด่วนเด้อครับเด
1: ้
0: อพี่น้องเฮาอยู่ในภาคกลางเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นนิคมที่อยู่ในปริมณฑลอยุธยานี่ก็ถือว่าเป็นหม่องน้ำที่ไหลมาแล้วก็สิมาห่มอยู่หนีเด้เนาะครับคุณครูเนาะ
1: ค่ะ
0: พอยังสั้นนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่นก็ห่วงนะครับพอจําเพิ่นจึงเปิดสาย01564นะครับพี่น้องเฮาเดือดร้อนจังได๋ก็อย่าลืมนะครับผมเอาจากข่าวของท่านวราวุฒิจากกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งแล้วไปข่าวไหนต่ออีกครับคุณครู
1: ค่ะเดี๋ยวให้น้องเชียนะคะเนาะบอกข้อมูลข่าวสารกับพี่กับน้องค่ะ
0: ครับเชิญน้องเชียครับผม
2: ค่ะข่าวต่อมานะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนค่ะเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2569บรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะ
0: อืมครับครูเรามาฟังเบื้องล่างเลยนะครับผม
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690 ล้าน 653,000 บาทถ้วนค่ะจากพ.ร.ก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานปีพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระ ค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.5 ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนในวันที่1ตุลาถึง37พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีค่ะช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจรากฐานและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ในสภาพเศรษฐกิจจังสี่เนาะครับคุณครู
1: แม่นค่ะคุณคร
0: ับโครงการนี้ก็ถือมาพี่น้องเฮาเองก็หายใจอยู่ว่าต่อหรือบ่ต่อนะครับเพราะเห็นน้องเขี้ยเอาข่าวนี่มาบอกคุณครูคิดยังไงครับ
1: ดีใจแห้งค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการแบนเบาภาระค่ะแล้วก็ยาวไปถึง
0: 2เดือน
1: แมนค่ะแต่ว่า2เดือนนี้ต้องอยู่ในกรอบวงเงิน 1,000 บาทต่อคนเท่านั้นนะคะ
0: จากพรก.ที่กู้มา
1: แมนค่ะ
0: ครับบ่น้อยคนนี่ครับคุณครู47ล้านคนบ่มาน้อยเด้อครับผม
1: แมนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ดีใจนําเด้อครับเด้อแม่ๆที่อยู่วัดอินเนี่ยที่นั่งฟังอยู่ลูกสาวเคลียร์อ่านให้ฟังนี่ครับนี่คือโครงการที่ย่างไปข้างหน้าได้อีก2เดือนแม่นจังได๋ก็รับเข็มขัดเอาจักหน่อยเนาะคุณครูเนาะ
1: ครับ
0: ผมครับผม
1: ต้องซอยกันประหยัดจักหน่อยค่ะแต่ว่าอย่าลืมยืนยันสิทธิ์เด้อค่ะภายในวันที่1ฮอดวันที่15ตุลาคมค่ะถ้าบ่ยืนยันสิทธิ์เพิ่นก็บ่มีเงินเข้าในเป๋าตังค์ให้เด้อค่ะ
0: อือครับเห็นบ่เอาไปต่ออีกจักข่าวบ่ครับ
1: อีกจักข่าวเนาะค่ะเนาะ
0: ค
1: ่ะเม็ดอันนี้มาทางกระทรวงการคลังจักหน่อยเนาะค่ะเนาะทางกระทรวงการคลังเพิ่นเปิดโครงการนาโนพลัสค่ะช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของการกลไกในการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
0: ครับเพิ่นมาที่ไหนเนี่ยคร
1: ับ ท่านดร.เอกนิตินะคะนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่นก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเป็นการหยิบยื่นโอกาสนะคะให้คนที่เข้าถึงเงินทุนนะคะที่เฮาสามารถที่จะเข้าได้ถึงเงินทุนนี่ได้ยังหลากหลายและก็ทั่วถึงนะคะนอกจากนั้นนะคะโครงการนี้ค่ะเพิ่นก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าเพิ่นได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันทางการเงินของรัฐ ร่วมถึงผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในกลุ่มนอนนะคะนอนแบงค์นะคะซึ่งเพิ่นก็เตรียมรองรับนะคะเวอร์ชวลแบงค์ในอนาคตเพื่อขยายโอกาสให้ไมโคร SME ค่ะพ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ยังง่ายขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะ
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะคุณพ่อเพราะว่าหนี้นอกระบบนะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยมันสูงเนาะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงการคลังค่ะเพิ่นเปิดโอกาสจัดโครงการนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กนี่ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะบ่ต้องไปพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะจุดเด่นของโครงการค่ะ จุดเด่นของโครงการเพิ่นบอกมี3ประเด็นค่ะในจุดเด่นประเด็นแรกเพิ่นบอกว่าวงเงินค้ำประกันนี้เริ่มต้นเพียง 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อไร่ค่ะเพิ่นบ่อยากให้กู้หลายเพราะกู้หลายก็เป็นหนี้หลายเนาะค่ะ
0: คร
1: ับ ก็เอาพอประมาณตามกำลังและก็ศักยภาพที่เฮาสามารถใช้หนี้ได้ค่ะประเด็นที่2ค่ะระยะเวลาในการค้ำประกันนี้สูงสุด4ปีก็ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาหลายค่ะ
0: ครับ
1: ซอยให้ผู้ประกอบการนี้บริหารจัดการภาระทางการเงินได้อย่างเหมาะสม
0: ครับ
1: 42 4ปีกะกี่ปีน้องเทียกี่เดือนคะ12 4เป็น48 48เดือนก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เฮาพอได้หายใจหายคอได้สะดวกเนาะค่ะ
0: อันนึงที่ว่าผมว่าดีเนี่ยครับครูก็คือดอกเบี้ย
1: จ้า
0: เพราะดอกเบี้ยจากธนาคารบ่ได้สูง
1: แม่นค่ะ
0: เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยเงินภายนอกเนี่ยครับพี่น้องเฮาไล่ทั้งต้นไล่ทั้งดอกเบี้ยบ่ท่านท่านสนผมคือว่ารายย่อยที่คู่ได้บอกไปเนี่ยคือผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นคนขายของนี่ครับมันมีทุนสำรองได้ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเฮานี่ล่ะค่ะและที่สำคัญค่ะประเด็นนี้สำคัญแฮงค
0: ่
1: ะฟร
0: ี
1: ค่าธรรมเนียมอ้าวมีสายขามานะคะเนาะ
0: ครับสบายดี
1: ค่ะสบายดีค่ะ
0: สบายดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับคุณพ่อคำกับอาจารย์
0: เอ
4: าวันนี้ไม่มีผู้ช่วยมาช่วยเลยครับ
2: มาค่ะมาค่ะ
0: น้องเชียงไง
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ
0: ลูกสาวสวยๆอยู่ตรงกลางเนี่ยครับผมพ่อ
4: ก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมเน
0: า
4: ะ
0: เป็นยังไงทางแดงมุดครับพ่อ
4: ก็มันยังไงล่ะคือถามว่ามันฝนตกดีไหมแต่ว่าบนที่เขาต้องการน้ำมันไม่ได้นะคือมันเป็นที่สูงอะไรเงี้ยน่ะก็ตกก็ตกก็แต่ว่ามันทางน้ำมันผ่านใช่ไหมบ้าง
0: ครับ
4: มันก็ถามว่ามันได้รับผลกระทบพวกที่ไอติดคลองเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับพ่อถ้าติดคลองติดทางน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นมวลน้ำที่ไหลเข้าไล่นาท่วมกันล่ะครับตอนนี้
4: ครับฮัลโหลเสียงดังฟังชัดแต่ว่า
2: เสียงดัง
4: ไม่ค่อยได้ยิน
2: ฮัลโหล
1: เสียงคุณพ่อชัดเจนมากเลยค
4: ่
1: ะ
4: ไม่วิทยุเสียงดังฟังชัดดีครับ
2: อ๋อค่ะค่ะ
4: ฮัลโหล
0: ครับ
4: โทรศ
0: ั
4: พท์ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินค่ะชัดเจนค่ะคุณพ่อ
4: เหมือนโทรศัพท์มันคลื่นมันเบาๆนะ
0: ครับไม่เป็นไรแต่คลื่นอยู่ตรงสวทนี่ดัง
4: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าความถี่ของสวทเนี่ยรับได้
0: ใช้ได้เลยแหละครับ
4: ใช้ได้แต
0: ่ถ้าฟังชัด
4: ครับแต่ว่าถ้าวันไหนฝนตกฟ้าร้องก็ยังว่าเลยเนาะตามดินฟ้าอากาศเลย
0: ครับ
2: ค่ะ
4: แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีแดดนะครับ
0: ก็ดีบ้างครับพ่อคนเราที่เปียกมาหลายวันจะได้
4: ใช่ก็วันนี้ก็เนี่ย ชาวบ้านชาวช่องก็เขาก็พาคือเห็นแดดไงก็พากันเอาเสื้อผ้ามาซักมาตากตั้งแต่คือมันไม่ได้ซักเป็นอาทิตย์เลยเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
4: ใช่นี่ก็เนี่ยอย่างชาวบ้านเขาก็เอาเสื้อผ้ามาพากันมาซักมาอะไรมาตาก
0: ของคุณพ่อหลายวันแล้วก็เหมือนกันนะครับออกมา
4: เหมือนกันเลยครับนี่แหละครับก็ไม่ไปไหนกันเนี่ยวันนี้จะเฝ้าเสื้อผ้านะครับ
0: ครับครับครับครับ
4: ก็เนี่ยเลยได้ฟังรายการคุณพ่อ
0: ขอบคุณมากครับ
4: รายการกับน้องๆ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็นี่แหละถึงบอกว่าให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็สงสารเน้นดูภาพข่าวดูอะไรแล้ว
0: ครับผมครับผมสงสารอะไรผมสงสารรถนะครับผม
4: ก็มันก็หมดแล้วครับมันก็ทุกอย่างเลยครับ
0: คือรถคันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับผม
4: โอ้รถคันหนึ่งครับกว่าจะหาได้ครับทั้งชีวิต
0: ทั้งชีวิตนะครับผม
4: ครับผมกว่าจะมันเงินทั้งนั้นแหละครับ
0: ใช่ครับ
4: ไม่รู้ว่าพอเสร็จแล้วไม่รู้ว่ามันจะน้ำลดน้ำลดจากน้ำท่วมก็ไม่รู้มันจะใช้ได้ในสภาพไหนอ่ะ
0: ครับผู้ที่รับประกันนะครับที
1: ่บริษัทประกันภัยก็ดูแลให้อ่ะค
4: ่
1: ะ
4: ใช่แต่ว่าไอ้คันไหนเจ้าของบางทีเขาก็มีไอ้บางคันที่เขาไม่มีประกันเนี่ยมันก็หนักเจ้าของอ่ะเนี่ย
1: ค่ะหนักมากค่ะ
4: มันคนเราก็มันก็ไม่ใช่เท่าเทียมกันหมดอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
4: ครับนี่แหละครับถ้านึกถึงความจริงนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับพ่อครับผม
4: ครับครับวันนี้ว่าจะขอเพลง
1: ฟังได้ค่ะคุณพ่อเพลงอะไรคะ
4: ก็เนี่ยแหละก็เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ย
0: ของสอนชลีเลยเนาะพ่อเนาะ
4: เออใช่ใช่ใช่ก็มอบให้ก็ทุกที่เขาประสบภัย
0: ก็กำลังใจเนาะครับ
4: อาจารย์กับคุณพ่อค้ำ
0: ครับผมขอบคุณมาก
4: แล้วก็น้องๆนั่นนะครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็รับฟังทุกๆ FC ของสวทนะครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณ
4: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณคุณพ่อจากแดงมุด
1: แม่นค
0: ่ะให้กำลังใจเฮาให้กำลังใจลูกๆนะครับที่ต้องขอบคุณคุณครูนะครับที่พาลูกๆมาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ยกระดับและพัฒนาตัวเจ้าของครับทั้งที่พ่อจากแดงมุดให้คำชมมากครับผม
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทั้งผู้บริหารโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมน้ำค่ะครูที่ปรึกษาและก็ท่านผู้ปกครองที่อนุญาตให้ลูกๆนักเรียนโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมได้มาฝึกประสบการณ์ในพื้นที่จริงนะคะในห่วงของการทำงานจิตภาษาวิทยุชุมชนนะคะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้
1: ช่วงนี้ให้พักจักหน่อยก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ฟังเพลงก่อนเนาะน้องเชียร์เนาะ
2: ค่ะฟังเพลงสบายสบาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จากนี้นะครับฟังเพลงเพราะๆปิ่นกำลังใจซึ่งกันและกันครับผม
1: ค่ะ

0: จะตก
1: บทเป็นอย่างครับผม
2: มีใส่ข้าวค่ะพ่อคำ
1: ครับผม
3: ค่ะ
1: สบายดีครับผม
3: สบายดีค่ะ
1: โทรมาใหม่เด้อโทรมาใหม่เด้อครับผมนะครับเก่าในที่กาศ40นาทีนะครับสายนี่แม่นบ่ครับผม
4: สบายดีค่ะพ่อคำสบายดีค่ะอาจารย์ลูกสาวล่ะ
3: สบายดีค่ะคุณแม่ค่ะ
4: ลูกสาวทั้งสองด้วยน้องเชียร์เสียงเพราะมา
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: พ่อคำ
1: ครับ
4: พ่อคำมาดูกวัดอินนี่โอ้โหมีแต่สวกำลังวุ่นวายทำอาหารเลย
1: ก็เห็นแล้ว
4: พ่อจะไม่มานี่นี่อาสมบัติในยเนตรพิเศษสุดอาสมบัติในยเนตรมาด้วย
1: พ่อสมบัติพ่อสมบัติพ่อสมบัติไปไหนนะครับเจ้าของรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเนี่ยทำไมไม่ทักทายกันบ้างเลยครับในรายการ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตินให้น้องตินเชิญพ่อคำก่อน
5: สวัสดีครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
5: ผมครับสวัสดีพวกครับครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
5: ครับได้เชิญร่วมงานวันเกษียณที่วัดอินนะครับผม
1: แล้วตอนนี้
5: แม่มาเทาเป็นเจ้าที่เจ้าภาพนะครับ
1: เจ้าที่เจ้าภา
5: พครับผมเจอครับคุณครูด้วยเนาะคุณครู
3: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านหัวหน้าค่ะ
1: หัวหน้าได้ที่ใจอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับ
5: อยู่ที่วัดแล้วครับอยู่ที่วัดแล้วครับผม
1: พ่อสมบัติก็อยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมเนี่ย
5: ครับอยู่ด้วยกันนี่แหละครับ
1: โอ้พ่อสมบัตินี้ทิ้งสมบัติไปเลยนะเนี่ยครับผม
5: นักจัดรายการมือหนึ่งสมบัตินายเนตรครับ
1: ที่นี่
5: คร
1: ับ
5: นายเชิญด้วยครับผมเช
1: ิ
5: ญงานด้วยครับ
1: ครับครับขอบคุณมากเลยครับ
5: นายช่างเลยเด้อนายช่างเต้มาด้วยครับ
1: ช่างเต้ใช่ไหมครับผมโอ้ยช่างเต้เนี่ยไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าติดหนักเลยครับผม
5: โอ้ติดอะไรเน
1: า
5: ะ
1: ติดเข้าเวรครับผม
5: มาได้เลย11โมงเที่ยงมาได้เลยครับ
1: อ้าวครับ
5: ยังอยู่ได้รอได้ตลอดครับผม
1: ครับอาจจะแวะไปกินขนมก็ได้ครับผมดูว่าหน้าเต้ว่างยังไงเนาะครับเนาะ
5: ครับ
1: ครับผมครับ
5: กับข้าวเยอะๆน้ำเงี้ยวมีน้ำเงี้ยวพอดีแม่บ้านทำน้ำเงี้ยวมาครับ
1: เดี๋ยวก็จะพาลูกๆไปด้วยถ้ามีโอกาสนะครับก็ดูอีกครั้งหนึ่งเน
5: า
1: ะ
5: อ๋อเออเชิญลูกๆมาด้วยผู้จัดรายการร่วมนั่นแหละครับผมมาด้วยกัน
2: ครับ
1: วันนี้มาวันนี้ลูกๆมาเยอะนะครับ
5: ครับมาเยอะก็ยังมีอาหารพออยู่ครับผม
1: ครับ
5: ที่นั่งเยอะๆเลยที่นั่งที่กินพร้อม
1: ครับ
5: แม่มาเทาเป็นเจ้าภาพไม่ต้องเป็นห่วง
1: ครับอย่ามาเดินทักทายทางเฟซทางไลน์เลยครับ
5: ครับผมได้ๆๆครับผมขอบคุณครับผม
1: ครับ
5: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม
3: ถือว่าเป็นสิริมงคลยั่งยิงเนาะคุณพ่อเน
1: า
3: ะ
1: อบอุ่นมาก
3: แมนค่ะหาอยากได้ค่ะที่เฮาอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละชุมชนอยู่คนละหมู่บ้านต่างอำเภอค่ะที่จะได้มีความ
1: ผูกพัน
3: ผูกพัน
1: แล้วกันมาหากัน
3: แมนค่ะเป็นมิตรภาพที่หาบ่ได้แล้วค่ะ
1: ครับผม
3: ในสังคมเฮาค่ะหักกันหักแพ่งกันดีกว่าเนาะค่ะเนาะ
1: ครับผมแม่บรรเทาสำลั่นใจเพิ่นก็มาแล้วเพิ่นโอ้เพิ่นเซิร์นเมิดเลยได้กินกินอาหารครับผม
3: ค่ะทักทายนะคะทาง Facebook จักหน่อยนะคะคุณพ่อเนาะ
1: ค
3: ่ะคุณแม่บรรเทาสำลั่นใจเพิ่นก็ทักทายมากนะคะสวัสดีค่ะพ่อค้ำสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกสาวลาค่ะและกันน้องเชียร์น้ำนะคะเนาะนี่ตอนนี้คุณแม่กำลังเตรียมอาหารเลี้ยงทรงช่างฤทธิชัยนะคะที่วัดอินกับมีสาวๆนะคะมีสาวๆเหลือน้อยมาร่วมกันนะคะเน
1: า
3: ะ
1: รู้ยังไงว่าเหลือน้อยอาจจะเหลือเนี่ย100ปีเป็นข้างหน้านู้น
3: น่ะแม่นค่ะ
1: ครับผม
3: ค่ะ
1: ครับนี่คือรายการวิทยุปมช.เมาข่าวนะครับที่ข่าวที่เหลือนะครับจากนี้
2: ค่ะค่ะสายข่าวค่ะ
1: ข่าวครับสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพ่อหน้าครับ
1: ครับสวัสดีครับพ่อสมใจอย่าลืมเด้อวัดอินมันมีอย่างได้มื้อนี้เด้อมาเด้อขี่รถมา
6: สวัสดีครับพ่อคำเด้อพ่อค่ะคุณครูน้ํา
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสมใจค่ะ
6: ครับสวัสดีครับอันไปบ่ได้เด้อค่างานติดงาน
1: โอเคครับอ้าวรับทราบครับพ่อ
6: ไปรอบนี้เพราะว่าเตรียมที่ใช้ปุ๋ยเข้านําพ่อคำเด้อคุณครูครับ
1: ครับผมครับผมครับผม
6: โอ้ยขออนุญาตแล้วหลายไปบ่ได้ครับมันบอกหัวหน้าศิลป์เด้อ
1: ครับผมครับบ่เป็นหยังครับพ่อเอาขอบคุณนะครับพ่อเนา
6: ะครับ
1: ครับ
6: ขอเพลงก่อนสิได้อยากเพลงเน
3: า
6: ะ
3: ค่ะได้ๆค่ะคุณพ่อ
1: ได้ได้บ่ได้เดี๋ยวได้บ่ได้เดี๋ยวขอไปรายการ ข้างหน้าเนาะครับเน
6: า
1: ะ
6: ครับเอาวันพระจะเว้นเลย
1: ครับผมได้ครับเพราะว่าผม
6: ของสุรพลสวัสดิ์เจริญเมื่อวานวันพระผ่านมา
1: ครับผมครับผม
6: เออเอาเมื่อนี้ครับเอาวันพระสุรพลสมบัติเจริญวันพระจะเว้น
1: ครับผมขอบคุณหลายครับ
6: ครับ2คนหรือ3คนเหรียญ
1: 3ครับ
3: 3 3ค่ะคุณพ่อ
6: ค่ะอ๋อลูกสาวด้วยป่ะ
3: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
6: คร
1: ับ
6: ครับเออครับอยู่ดีสบายเนาะคุณครูเน
3: า
6: ะ
3: สบายดีค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อ
1: ครับ
6: โอ้ย
1: ครับเวลาที่เหลือเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวอ่านข่าวให้แล้วเนาะครับผมครับผม
6: ครับสวัสดีครับเชลีเลอร์สวัสดีครับ
1: ผมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาครับข่าวที่เราเหลือเนาะคุณครู
3: แมน
1: ค
3: ่ะสรุปสั้นๆเนาะในเวลาที่เหลือน้อยๆนะคะ
1: ค
3: ่ะมาทางกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณพ่อ
1: ทางบ้านไหน
3: ค่ะทางท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะเพิ่นก็ได้เปิดเผยในสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพิ่นแจ้งเลยค่ะคุณพ่อว่าผู้ประกอบการนะคะซอยกันจัดส่งสินค้าและก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะและก็เน้นย้ำค่ะราคาสินค้าต้องบอกขึ้นราคาด้วยค่ะต้องซอยกันนะคะเพื่อซอยกันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะและก็ซอยกันส่งสินค้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะคะเอ้ามีสายเข้ามาค่ะ
1: สบายดีค่ะ
3: สบายดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีครับคุณพ่อ
1: ครับผมว่าไงครับพ่อจากแบงค์มุดครับ
3: ค่ะ
0: มารายงานตัวไม่ได้ไปหรอกงาน
1: วัดหนุ่มเมืองโพว่ามา
0: บอกคุณบรรเทาแล้วไม่ได้ไป
1: ครับไม่เป็นไรครับผม
0: โอกาสหน้าเลย
1: ครับครับโอกาสหน้าครับผม
0: ขออภัยด้วยไม่ได้ไป
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: หนุ่มมือโ
3: มแมนค่ะ
1: คร
3: ับ มาทางกระทรวงมหาไทยอีกจักหน่อยเนาะค่ะคุณพ่อ
1: ครับผม
3: ค่ะทางกระทรวงมหาไทยค่ะท่าน
1: มาไหนครับ
3: กระทรวงกระทรวงมหาไทยค่ะท่านอัธสิทธิ์สัมพันธรัฐค่ะเพิ่นก็ได้แจ้งนะคะบอกพี่น้องประชาชนว่าให้ฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของเตือนฝนตกหนักค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสถานการณ์ในขณะนี้ค่ะต้องขนเข่าของที่จำเป็นในขึ้นพื้นที่สูงและระมัดระวังนะคะเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพเป็นหลักค่ะ
1: ครับเพื่อนบอกว่าให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกันในระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานของรัฐไม่ใช่สั่งนะครับในช่วงนี้นะครับประวัติเปลี่ยนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเนาะคุณครูเนา
3: ะ
1: นะครับ
3: และที่สำคัญค่ะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพิ่นก็ได้แจ้งเลยค่ะว่ามีสายด่วนให้รายงานตลอดเวลาค่ะ1784ค่ะตลอด24ชั่วโมงนี่ค่ะคือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะ
1: ครับนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับที่นำมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องแล้วก็ให้พี่น้องเฮาได้ฮู้กับสถานการณ์บางมองน้ำท่วมต้องการคนซอยเหลือต้องการรับคว่ำซอยเหลือพ
3: ี่
1: น้องเขาก็อย่าลืมนะครับลืมอย่าลืมจดเบอร์ที่เขาบอกไว้นี่แหละครับถ้าบ่ฮู้จังไหนนะครับสื่อสารไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าใจว่ามื้อนี้ในการสั่งการของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะครับผมรู้กันหมดแล้วล่ะว่าสิซอยกันจังไหนนะครับเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการเข้าไปซอยเหลือเรื่องของการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคครับผมเข้าใจว่าฮู้กันหมดแล้วจากต่อคงสี่บ่เกิดอีหยังทีรายแรงขึ้นมาในเรื่องของการซอยเหลือกัน
3: ค่ะและที่สำคัญคนไทยของเฮาบ่ทิ่มกันนะคะเนาะค่ะมีน้ำใจไมตรีอบอ้อมอารีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาถ่ายของรายการนะ
3: ถ่ายของรายการ
1: ครับฝากยัง
3: น้องเจี๊ยบฝากถึงพี่ๆบัณฑิตน่าแสดงความยินดีมื้อนี
2: ้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตนะคะที่วันนี้ก็ได้เรียนจบแล้วสำหรับปริญญาวันนี้เนาะก็ดีใจค่ะที่ทุกคน

0: คะเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะถึง10นาฬิกาค่ะ
1: ครับจากนี้นะครับผู้ขาทั้ง3นะครับล่าพี่น้องท่านผู้ฟังพร้อมๆกัน
0: ค่ะ
1: สบายดี
0: สบายดีค่ะค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
6: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาส

0: รุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
1: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51กระเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลักสี่สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินทร์บริเวณใกล้ซอยนวมินทร์155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกรามสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราพรถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนชิดาสังทองรายงาน
0: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
2: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปพอมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

0: กันไพ่คุ้มข้องเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: ดอาศัยเพื่อนบ้านบ้านเพื่อนอาศัยวัดป่าอาศัยเวินว่างจึงอยู่เย็นสลอนยังว่างอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกแต่แหกยังอาศัยไก่บักโจนตุ่นตึงจากค่อนดอนยังอาศัยไม่นกไซอาศัยโกนคนของเฮากระเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอมอกอาศัยสองข้องยังอาศัยไม่ค่อนตีต้องจงคอยดังสมัยดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสมัยดีครับคุณครู
1: สมัยดีค่ะคุณพ่อค่ะค่ะมื้อนี้อุ่นน้ำฟ้าคังนะคะคุณพ่อเนาะ
0: ค
1: ่ะมื้อนี้ลูกๆของเฮาทั้งสองค่ะได้มารวมรายการในรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานนะคะออกอากาศในช่วงใดค่ะน้องเชียคะ
2: ค่ะออกอากาศตรงกับวันที่27กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะตรงกับวันอาทิตย์
2: วันอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
2: แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะหาเมื่อว่านี่คือว่าเป็นวันข้าวสากเนี่ยคุณพ่อ
0: วันข้าวสากไง
1: ข้าวสากน้อย
3: ถ้าถ้าเป็นเขมรก็ว่าอะไรลูก
4: แซนโดนตา
3: แซนโดนตา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ทมหรือตุ๊ด
4: ทม
3: ทม
1: ค่ะก่อนอื่นคุณพ่ออยากให้ลูกๆแนะนำตัวก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะ
4: ครับจุงค่ะครับไม่เอามองพระองค์กุ๊บขเนียด้วยขมัดขมัดขมัดนายสุพัฒน์ป่าบรำครับ
0: มื้อนี้นะครับสำหรับพี่น้องเฮาคนทั้ง
1: คนอีสานคนลาว
0: คนลาวแล้วก็ลาวนึงก็คือภาษานึงก็คือภาษาเขมรเฮามื้อนี้มีลูกหลานที่อยู่ในโรงเรียนนะครับสิไม่อาจสื่อสารกับพี่กับน้องในรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานนะครับในอาทิตย์ที่27มื้อนี้ครับพี่น้องเฮาที่เป็นพี่น้องไทยเขมร
1: ค่ะอ
0: ย่าลืมนะครับโทษเขามากล่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: เว้ากันได้เลยครับสำหรับมื้อนี้เว้าแล้วก็บ่ต้องแปลเนาะครับคุณครูเนาะแต่ว่าถ้าเว้ากับผมกับคุณครูนี่สิต้องมาแปลกันเด้ครับเพราะอย่างว่าเฮาบ่ได้เก่งเรื่องภาษาภาษาเขมรอีหลี
1: ค
0: ่ะเพราะอย่างสั้นมื้อนี้ต้องกราบขอบคุณคุณครูสุวรรณีที่พาหลายภาษาต่อไปนี้อาจจะมีภาษากูมาก
1: ค่ะภาษาสวยมานำค่ะ
0: มานำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นภาษาไทยเดิม
1: ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณพ่อก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮาค่ะโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะคะท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมและท่านหัวหน้าเรียบดีหงสากลค่ะที่ท่านได้เปิดโอกาสนะคะให้ทางครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะได้แสดงให้นักเรียนได้สัตว์มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพความสามารถและก็ต้องขอบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเฮาบ่สามารถซื้อได้ด้วยเงินได้ค่ะคุณพ
0: ่
1: อประสบการณ์ที่มีให้ตรงนี้นะคะมหาศาลซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับและอีกอันนึงก็คือเป็นความภาคภูมิใจรวมกันระหว่างผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและหัวหน้าฝ่ายรายการพร้อมกับคุณครูสุวรรณีปิยวงศ์คุณครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงที่ได้ซอยกันสร้างวรเทพปุรันลำและน้องพักบุงน้อง
1: ซึ่งถือว่าเป็นดีเจหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: น้องพักบุงนี่คือน้องปานทิพย์นะคะ
0: เพราะว่ามื้อนี้นะครับสิ่งที่เฮ็ดให้วรเทพเขามีที่ยืนทั้งสังคมนั่นก็คือเขาเป็นข้าราชการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ยังเป็นพิธีกรพิธีการของสำนักงานอยู่ที่อำเภอบางกรวดนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เปิดพื้นที่บันนี
1: ้
0: ให้กับลูกๆคิดว่าลูกๆต่อไปที่เดินตามวรเทพและน้องพักบุงคงสิเป็นความหวังของสถานีละ
1: ค
0: ่ะความหวังของคุณครูสุวรรณีพร้อมทั้งผอ.โรงเรียนบัวหลวงที่ผ่านตรงนี้ไปนะครับสิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เฮาพยายามสิคนหาคนรุ่นใหม่เกณฑ์ใหม่ที่เขามารับละค่ะเบื้องแง่สังคมและประเทศของเฮาต่อไปครับ
1: นี่แหละค่ะอยากให้ลูกๆแนะนำโตนะคะทั้งน้องเทียและกะน้องค่ะว่าจะอยู่ระดับชั้นใดล่ะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยดาสังขระนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2ค่ะจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายสุพัฒน์ปราบรามนะคะมาจากชั้นม.5ทับ2โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมครับ
1: ค่ะตำแหน่งหน้าที่ทางโรงเรียนล่ะลูก
4: ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประจำปีการศึกษา2569ครับ
0: ถ้า านประธานโรงเรียนเนี่ยครับต่อไปผมต้องใส่ข้ามไม้นะ
1: ท่านประธาน
0: ท่านประธานครับเขาจะสื่อสารกันแบบนี้เนาะคุณครูนะน้องเคลียร์แล้วก็ท่านประธาน
1: น้องเชียร์นะคะแล้วก็น้องพัดนะคะน้องพัดน้องมาร์คค่ะ
2: น้องมาร์ค
1: น้องมาร์คใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซื้อเหรียญซื้อน้องมาร์คค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าถ้าผมใส่ซื้อเด่นผมก็จะต้องใช้เข้ามาประธาน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นความหลากหลายภายใต้รายการนี้ก็ต้องกราบขอบคุณหัวหน้าเลขาธิการหงสกุลที่ได้ตั้งซื้อรายการนี้ให
1: ้
0: เป็นที่ถือโอกถือใจของคุณครูสุวรรณนี่เป็นอย่างหลายเพราะว่าต้นบอกว่ารายการรักศิลป์ทินอีสานมันเอาวิถีและเอาวัฒนธรรมเอาความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ต้นบอกว่าเรื่องของการอยู่น้ำกันแบบพหุภาคีคือมาอยู่น้ำกันยังมีความสุขนี่แหละครับ
1: บ่มีการปิดกันนะคะเนาะ
0: ค่
1: ะนี่การผสมผสานกันหลากหลายค่ะบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของภาษาการแต่งกายหรือวิธีวัฒนธรรมการกินประเพณีพิธีกรรมต่างๆหรือแม้แต่ช่วงวัยนะคะคุณพ่อ
0: เราภาษาเขมรเพิ่นว่าจังไหนบอกได้เลยครับลูก
4: ว่าจังไหนครับ
0: ว่าคือจังพหุภาคีอยู่ด้วยความหลากหลายและมีความสุขกันครับผม
4: แบบว่าเป็นภาษาเขมร
0: ครับผม
4: แบบว่าก็อ้อยนูยางหลากหลายแบบว่าเมียนอ้อยกับซอยเหลือกันได้แล้ว
0: ครับอาวาเลยครับผมอาวาเป็นภาษาเขมรเลยครับผม
4: ก็วาแบบไอจุยเนียเธอกาเฮ็ดกาเฮ็ดการเฮ็ดงานอะไรจักสี่จะแบบพ่อตุ๊กนิดนึงผสมเขมรเล่าย
0: ายนโมนะครับที่ต้องสื่อสารให้กับลูกๆเป็นกำลังใจด้วยตอนนี้อยู่ที่วัดอินนะครับเรื่องของเขมรนะแม่ยายของนโมก็ทักทายลูกหลานมาได้นะครับแล้วก็พ่อหนุ่มเมืองโพอันนี้เขมรนะครับผมครับคุณครูมาต่อครับ
1: ค่ะเมื่อนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะรายการรักศิลป์ทินอีสานค่ะกับน้องเชี่ยมีเรื่องราวดีๆและวิถีวัฒนธรรม
0: มีสายเข้าม
2: าค่ะ
1: เอามาทักทายกัน
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
5: สวัสดีรอบสองค่ะพ่อค้ามาจากลูกสาวหล่าน้ำโอ้โหตอนนี้เหมือนงานบุญใหญ่เลยพ่อแฟนน้องตินมา20กว่าคนแล้วเนี่ย
0: โอ้ยสาธุ
5: พ่อคำจะอดมาได้นี้ผัดหมี่สมตังขนมจีนน้ำเงี้ยวโอ้โหแต่ละคนเอากับเข้ามาเยอะแยะเลยพ
0: ่
5: อ
0: แม่ดูหน้าจอที่ว่าอบอุ่นขนาดไหนที่ห้องส่งสวทเนี่ยครับแม่
5: ใช่ไหม
0: ครับเหมือนกันเลยเนี่ยครับ
5: โอ้จากดีใจนะพ่อคำเนาะถ้ามีเวลาขอเพลงทำบุญร่วมชาติของชายเมืองสิงห
0: ์
5: เพราะว่าชาติก่อนเราทำบุญร่วมกันเราก็เลยมาเจอกันตอนนี้นะพ่อ
0: ถูกต้องเลยครับ
5: ถ้าไม่มีบุญก็คงจะไม่ได้มาเจอกัน
0: ครับไม่ได้ยินเสียงกัน
5: น้องตีนลิศชัยบอกโอ้เหมือนงานบุญใหญ่เลยวางที่เลย
0: ครับ
5: จ้าพ่อคำ
0: ครับผมครับ
5: พ่อคำ
0: ครับ
5: พ่อคำมาเอาต้นนี่ไปปลูกให้ได้เด้อมันจีนักงาน
0: ครับเดี๋ยว
5: มามือนี่ว่าต้องว่ากันต้องไหนบ่เข้ารายการบ่ยินบ่ก็พ่อคำบอกอีบ่เข้าก็บ่โง่ดอกว่าอันนี้แซวเล่นเด้อแค่นี้ล่ะพ่อดีค่ะ
0: ครับผมครับครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้คุณแม่ต้องบอกว่าแม่ยกเนาะแม่ยกของคุณพ่อคำค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆ
1: ขอบพระคุณหลายๆค่ะเป็นสิริมงคลอย่างหลายเนาะทั้งคุณแม่บรรเทาอ้าวมีสายเข้ามา
2: อีกแล้วค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
6: สวัสดีครับพ่อคำโอ้ยอิจฉาเห็นบอกว่าเขาเลี้ยงส่งคุณฤทธิชัยครบประโคน
0: พ่อก็น่าจะมานะครับพ่อ
6: คืออย่างนี้พ่อคำ
0: ครับผม
6: ผมจำวันผิดทีนี้วางแผนพอดีคนที่บ้านก็บอกห้ามไปไหนก็สั่งห้ามเลยเพราะว่าวันนี้เขาให้เฝ้าตากเสื้อผ้า
0: โอ้ยครับพ่อแดดไงครับพ
6: ่
0: อ
6: ใช่เนี่ยเล่าความจริงก็ต้องขอโทษอย่างมากคือตอนแรกผมรับปากกับคุณทิติชัยคบประโคนอยู
0: ่ครับผมครับผม
6: แล้วระยะทางมันก็พอไหวอยู่
0: ครับพอไหวครับจากแดงมุดมานี่ครับผมพ
6: ่อใช่ใช่ผมจำวันผิดครับเดี๋ยวนี
0: ้ต้องกราบขอบคุณแท่นหัวหน้าฤทธิชัยเด้อคุณพ่อจากแดงบอกเลยเด้อ
6: ก็เห็นบอกว่าอะไรนะคุณสมบัติเนียนเนตร
0: ครับสมบัติเนียนเนตรมาแล้วครับที่พ
6: ัก
0: อีกแล้วครับตอนนี้ครับ
6: เพราะว่าคู่ที่เขาเคยจัดรายการกับคุณฤทธิชัยอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับ เขาคู่กันเลยล่ะเมื่อก่อนนี้ครับเข้าขากันดีมากเลย
6: เนี่ยอยากเจอมากเลย
0: ครับ
6: เมื่อกี้เสียงของน้องเทียเนี่ยโอ้ขอชื่นชมเสียงดีมาก
2: ค่ะขอบคุณค
6: ่
2: ะ
6: อนาคตนี่น่าจะเป็น
2: ดีเจ
1: ชื่อดังของประเทศเนาะคุณพ่อเนาะ
2: โอ้ขอบคุณ
6: เอาเราฝึกฝนเห็นไหมอะไรนะอะไรน้องอะไรที่ไปประกวดร้องเพลงอ่ะ
0: น้องนี่นี
6: ่เออใช่เห็นไหม
0: เนี่ย
2: เห็นค่ะ
0: เราก็ไปจากตัวนี้แหละครับพ
6: ่
0: อ
6: ใช่
0: จากเปิดหมวกไปสู่เนี่ยแห่งโลก
6: ถูกต้องคือเราต้องฝึกฝนนี่เห็นไหมครูบาอาจารย
0: ์น้องเชียร์ก็มาจากโรงเรียนบัวหลวงก็มาสวทแล้วก็คุณครูสุวรรณีก็ส่งต่อระดับโลกอีกต่อไป
6: ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอายุเรายังน้อยขนาดนี้อนาคตเราก็ยังเราก็เรียนรู้ไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องครับผม
6: ขอเป็นกำลังใจนะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
6: ทั้งพ่อคำทั้งอาจารย์แล้วก็น้องเทีย
0: นี่แหละครับพ่อที่ทำให้ผมไม่เหนื่อยผมต้อง ทำให้ผมไม่เหนื่อยแล้วก็ต้อง
6: เข้ารายการกี่คนครับ
0: ครับวันนี้เนี่ย4คนครับผม
6: พอ4คนน่ะ
0: ครับเออครับผม
6: ก็นั่นแหละคือได้ยินแต่เสียงคุณแม่อะไรนะจากวัดอินน่ะ
0: ครับโอแม่บรรเทา
6: เออ
0: แล้วก็แม่บุญเรียน
6: เห็นบอกว่าแม่ทั้งหลายเลย
0: มีแม่บรรเทาแม่บุญเรียนแม่
6: ก็นั่นแหละผมอยากไปเจอแม่เห็นแต่ฟังแต่รายการบอกแม
0: ่
6: บุญเรียนหน้าตาเป็นไง
0: สวยมากแม่บุญเรียนสวยมาก
6: แล้วก็แม่อะไรนะ
0: แม่บรรเทา
6: แม่บรรเทาเนี่ย
0: อันนี้ก็สวยมากครับสาว 2,000 ปีเลยแหละครับผม
6: น
0: ั
6: ่นแหละนี่แหละผมก็เลยบอกว่าโอ้ยเนี่ยเสียดายไม่ได้ไปเจอแม่แล้วก็ยัง
0: เหลืออีกหลายแม่นะพ่อออันนี้หนุ่มรอมากสมบัติในเยเนตนะครับ
6: ใช่เพราะว่าเคยเห็นตั้งแต่สมัยปีวัยรุ่น30
0: ภาคหนังใช่ไหม
6: ใช่ภาคหนังเนี่ยแหละผมถึงบอกว่าโอ้ได้ยินว่าอ๋อคุณสมบัติเพราะว่าเห็นแกหายไป
0: ผม
6: ทักระยะยาวเลยแหละเพราะว่าแกไม่ได้จัดรายการอ่ะ
0: ผมทักแกบ่อยครั้งเพื่อให้แกได้โทรเข้ารายการก็ไม่ยอมไงครับเนี่ยก็เป็นจริตอีกจริตหนึ่งของพ่อสมบัติในเยเนตไงครับ
6: ครับครับตอนนี้ให้กำลังใจทุกคนนะครับ
2: คร
6: ับ ผมขอบคุณมากครับผม
0: ครับ
6: ผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้เป็นกำลังใจหลายแห้งเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
0: อบอุ่น
1: ค่ะอบอุ่นค่ะ
0: แล้วก็บอกคุณพ่อจากแดงมุดบ่เมิดเพราะว่าจะเป็นคุณแม่ทองคูณแล้วก็หมู่สองน้อง
1: ยายน้องน้ำโมอ้าวมีสายขามาค่ะ
0: ครับสบายดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะพ่อคำแล้วก็คุณครูแล้วก็น้องๆจากทีมงานบนหลวงด้วยค่ะ
0: จากไหนเอ่ยจากไหนเอ่ย
7: น้องไข่มุกค่ะพ่อคำ
0: ไข่มุก
1: น้องไข่มุกนานมากเลยนะที่ไม่ได้เจอน้องไข่มุก
0: เ
1: สียงพร้อม
7: นานจะได้มาเยี่ยมเยือนทีค่ะ
0: เอาถ้าอย่างนั้นให้คนที่เป็นภาษาเขมรทักทายกับน้องไข่มุกสักนิดหนึ่งเชิญครับ
7: ได้เลยค่ะได้
0: เป็นภาษาเขมรเลยครับ
4: จุงกะครับจุงกะ
7: อะไรนะคะ
4: จุงกะครับ
7: ค่ะจุงกะสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณ
7: ค่ะ
1: ไ
7: ว้พี่น้อง
4: คร
7: ับ
4: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สบายดีไหมครับ
7: ค่ะสบายดีค่ะ
0: บอกภาษาเขมรเลยลูก
7: พูดได้ค่ะน้องไข่มุก
0: พูดได้น้องไข่มุกพูดได้นะครับ
1: หนูพูดเล็กลูกน้องมาร์คพูดเลยค่ะ
0: น้องไข่มุกพูดมาก่อน
1: ไม่เป็นไร
0: ครับผม
7: ค่ะก็วันนี้ก็เห็นว่าเป็นวันสำคัญของพี่จินด้วยเนาะวันนี้ก
0: ็
7: ค่ะน้องไข่มุกก็อยากจะอวยพรให้นิดนึงเพราะว่าเป็นวันสำคัญของท่านด้วยวันนี
0: ้ครับ
7: ค่ะก็ขอให้ท่านร่ำรวยสุขภาพแล้วก็เจริญเรื่องรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะ
0: ครับ
1: สาธุค่ะ
7: แล้วก็ฝากไปถึงคุณแม่บรรเทาด้วยค่ะทานเผื่อด้วยนะคะวันนี
0: ้แม่หลายแม่ครับ
7: ข้าวไม่ได้อร่อยเลยวันนี
0: ้ครับ
1: เรียนเชิญน้องไข่มุกไปที่วัดอินไหมคะ
7: ไม่น่าจะน้องน่าจะเป็นพี่เดี๋ยวจะดูทางโน้นอายุเยอะกว่าน่าจะไข่มุกน่าจะเป็นพี่แหละดูละ
0: ครับ
7: ใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณครูอายุเท่าไหร่แล้ว
1: แต่เสียงยังใสอยู่เลยนะคะ
7: ดูแลกำลังกายทุกวันค่ะด
1: ู
7: แลตัวเอง
0: ใช่
7: ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับ นี่แหละออกกำลังกายดูแลตัวเองอันนี้เลยดีมากเลยครับผม
7: ใช่ค่ะเพราะว่าสุขภาพซื้อที่ไหนไม่ได้ค
0: ่
7: ะ
0: ครับสุขภาพดีไม่มีขาย
7: ใช่ต้องหาเองแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
7: ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอฟังร่วมกับคุณแม่บรรเทาละกันเนาะทำบุญร่วมชาติ
1: ทำบุญร่วมชาติ
0: ค่ะครับ
7: ใช่ค่ะแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องไข่มุกครับขอบคุณมากเลยเอาฟังเพลงร่วมกันนะในช่วงนี้เนาะครับเพลงทำบุญร่วมชาติอ้ออ ี
1: สาน
0: ส
1: าย
0: เข้าม
1: าอีกแล้ว
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
7: เด
0: ี๋
7: ยวก
0: ่
7: อนค
0: ุ
7: ณพ
0: ่
7: อค
0: ุ
7: ณครูจ๋า
1: จ้า
7: ได้กับเขาเลยอยากฟ
1: ัง
7: เส
1: ีย
7: ง
1: จ
7: ้
1: า
7: สวัสดีจ้าคุณพ่อ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
7: สวัสดีทุกท่านนั่นแหละที่อยู่ในชั้นนี้นั่นแหละจ้า
1: ค่ะ
7: ไม่ครบเลยเนาะฟังร่วมกับแม่บรรเทาจ้า
0: อืมครับขอฟังกับแม่บรรเทาเนาะเพลงนี้ใช่ไหมครับ
7: จ้า
0: เพลงนี้ใช่ไหม
1: เพลงทำบุญร่วมชาติ
7: ทำร่วมกับแม่บรรเทาหน่อยจ้า
0: ทำร่วมกับทุกคนนี่แหละเน
7: า
0: ะ
7: จ้าเด็กจ
0: ้
7: า
0: ครับ
7: ยายนโมไปถึงยังค
1: ุ
7: ณพ่อ
1: ไปถึงแล้ว
0: ยายนโมมาแล้ว
7: ยายนโมฝากขนมด้วยเด้อให้พี่ปิ้งฝากขนมด้วย
0: อืม
7: ขอให้พี่ปิ้งจงโชคดีมีชัย
0: ครับ
7: ทำนาไปได้ข้าวเยอะๆ
0: อืม
7: จะได้ฟังแต่นี่ไม่มีข้าวเลยมีแต่คุณย่าเยอะแยะเลย
0: ครับ
7: จ้าครับแค่นี้เลยดิฉันที่ยังจะรอ
0: ก็ขอให้คุณแม่ที่ให้พรหัวหน้าฤทธิชัยก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับครับอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกหลานได้กราบไหว้นานแสนนาน
7: ว่าจะมีลิเกมาแทนใช่ไหม
0: ลิเกมาจากไหนเอ่ย
7: เพราะว่าสมบัติเมธีนั่นแ
0: หละโอ้สมบัติเมธีสมบัติ
7: เกย์เงาและเกย์จัดคันเทศสมบัติเมธีเกย์กับหัวร้อ
0: สมบัติเมธีนี้เข้าไปแล้วแต่เหลือแต่สมบัติแดงยันเนธ
7: จ่าจุงกะกรุบกรุบเนียเนอร์จ่า
8: จุงกะครับ
0: ครับขอบคุณ
7: ด้วยกับคุณพ่อด้วย
0: ครับผมครับ
1: สวัสดี
7: ครับใครนี่พ่อคุ้มไหมนี่
0: ลูกแม่ไม่อันนี้สาวกระสังใช่ไหม
7: ลูกพูดย้ำแม่นแล้วพูดชอยกันพูดย้ำได้อีก
0: ครับ
7: แต่ไม่มีโอกาสไปอวยพรตัวเองเลย
0: อืมก็ให้แล้วไงครับ
7: วานก็ไปวัดตื่น
0: อ
7: ื
0: ม
7: ที่กังวัดไปกันนี้
0: ครับดูแลตัวเองให้ดีครับผมดูแลตัวเองให้ดีครับ
7: ขอบค
0: ุ
7: ณคร
0: ับ พ่อครับผมคร
1: ับ
0: ผม
7: คร
1: ับ
7: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับช่วงนี
1: ้ค่ะพักจักหน่อยเนาะค่ะเนาะฟังเพลงทำบุญรวมชาติค่ะ
0: ครับ

0: 10:35 น.ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักจินทินอีสาน
1: ค่ะ
0: โดยมีผู้ขาที่คำบุกพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: และครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะเอาแนะนำตัวอีกสักหน่อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยดาสังขระค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2ค่ะจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
3: สวัสดีครับผมนายสุพัฒน์ป่าบรามคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2จากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมครับ
0: ครับเฮาทั้ง4มาซอยกันสร้างสรรค์ในรายการรักจินทินอีสาน
1: แม่นค่ะ
0: ต่างวิถีต่างวัฒนธรรมเฮามาเว้ามาแลกเปลี่ยนกัน
1: ค่ะ
0: เอ้ยเป็นหยังจึงมีดอกไม้อยู่ข้างหน้าง่ามๆนะครับมีอย่างแน่ครับคุณครู
1: โอ้อันนี้ต้องเป็นบ้านที่แห่งความภาคภูมิใจเน
0: า
1: ะ
0: มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์น
2: ะอ๋อสายเข้าค่ะ
0: ครับผม
1: สบายดีค่ะ
4: สบายดีทุกคนทุกคนครับ
0: อ๋ออันนี้ปรา
2: ด
4: เ
2: หรอคะ
4: ครับผม
1: เสียงเป็นเอกลักษณ์ค่ะ
4: คิดถึงทุกคนอยู่ตอนนี้ช่วงนี้งานวันวาง
0: จังสันละเป็นหมอจังสันละยากจังสันละเป็นหมอหม
4: อตอนนี้คิดอดแม่บรรเทาทานอาหารเพื่อนเด้อแม่บรรเทาแม่บุญเลี้ยนน่ะ
0: อ้าวคือบัวมาล่ะครับผม
4: มาจังไหนมันนี่มีงานขาวดำจะไปงานขาวดำอยู่เขาจะเผามันนี่
0: อ้าวครับสั่งกลับไปส่งสการเป็นครับผม
4: ครับผมแต่เลยเพื่อนอดทุกคนก็เลยโทรหาม
0: ีหยังสิบอกลูกๆแน่มีหยังสิฝากกับคุณครู
4: อันบ่มีหยังสิบอกดอกตู้เมื่อนี่สมัยไหม
0: อ้าวสมัยไหม
4: เจ้าคนหาง่ายเขาเจ้าคนหาไหมคนหาง่าย
0: ง่ายลังเทียกับ
4: อย่าพูดอย่าพูดอย่างกระถามอาจารย์กูก็อาจารย์ในที่มีนายเอา
0: อีหลีแล้วอยากหู้จากผู้ที่นับถือแล้วก็เฮ็ดมาซุมื้อเด้อครับมันได้ใจกันเด้อครับ
1: แม่นค่ะช่วงข่าวสารหน่อยนะคะคุณพ่อ
0: เว้าข่าวสารจักน้อย
1: ทรงพญาจักน้อยแน่บุญข่าวสาร
4: บุญข่าวสารบุญข่าวสารมันมีที่มาของจากพระมบดพระมบดนี่มีหยัก2ตัว
0: ครับ
4: เป็นคู่อาฆาตกัน
0: ครับ
4: หลายชาติหลายยังฆ่ากันฆ่ากันเป็นคู่อาฆาตฆ่ากันตีกันบ่เลิกบ่เลี่ยว
0: ตั้งแต
4: ่นี
0: ่ตั้งแต่
4: ธรรมบทเพิ่นกล่าวไว้พุ่นล่ะ
0: ธรรมบทเพิ่นกล่าวไว้เนาะเอาครับ
4: ครับคือนี่ก็เลยอันตายไปทั้ง2คนนึงไปเกิดเป็นมนุษย
0: ์อื้อ
4: คนหนึ่งเนี่ยเกิดไปเป็นยักษ
0: ์เฮ็ดจังได๋ล่ะครับท่านนี
4: ่ว่าเนี่ยเกิดเป็นยักษ์ไอ้ทั้งมนุษย์นี่เป็นคนที่อโหสิกรรมให
0: ้แต่ว่าย ักษ์นี่
4: ย
0: ัก
4: ษ์นี่เอายักษ์นี่มาเลี้ยงดูปู่เสีย
0: อืม
4: เอายักษ์นี่มูกันเนี่ยคนที่อาฆาตกันมาเลี้ยงดูปู่เสีย
0: อืม
4: เพราะว่ายักษ์ตนนี่สามารถบอกเป็นคล้ายๆกรมอุตุนิยมได้เลย
0: แม่นหมดทุกอย่าง
4: แม่นมันทุกอย่างผลที่แรงผลที่หยังที่บอกไอ้คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยปีนี้ที่แรงได้จังซั่นเนี่ยเพราะว่าไอ้ทั้งมนุษย์เอามาเลี้ยงนี่ก็เลย
0: เสือ
4: ก็เลยเสือเลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่าบ่ให้จองกรรมจองเวรกัน
0: อือ
4: ก็เลยเป็นงูเป็นพวกกันก็เลยเอามาอยู่มากินน้ํากันถ้ามนุษย์เลยเอายักษ์ตัวนี้มาเลี้ยงมาดูถึงเวลากันที่พอเข้าใส่ใบตองมื้อคือบุญข้าวสากได้ละ
0: อือ
1: ค่ะ
4: พอเขาใส่ใบตองมีอาหารการกินมาให้อันตัวยักษ์ได้กินพี่น้องเลยที่ยักษ์ตัวนี้ท้ายถือว่าฝนตกฝนแรงถือป้องกันทุกการกะพระเจ้าประกอบมามีจานมีอย่างก็ห่อใส่ใบตองกล้วยมาวางให้ยักษ์ได้กิน
0: แล้วก็เอิ้นตาแห้กันบ่พ
4: ่ออ่าตาเอิ้นเป็นผีตาแห้กันที่เข้าไปวัดที่เอาเขาตอกมาเลี้ยงผีตาแห้กันละ
0: อืม
4: เออบางบ้านน่ะเขาที่เฮ็ดไอวันเพ่งบางบ้านก็ที่เห็นดับเดือนสิบ
0: อืม
4: บางบ้านนะ
0: ครับ
4: บางบ้านเนี่ยบ้านเจ้าบ้านผมก็เอิ้นว่าไอ้ศาสตร์น้อยทางเพ่งเนี่ยไอ้ชิบขึ้นชิบหาคำเอิ้นศาสตร์น้อยถ้าแห้มชิบสี่แต่แห้มชิบหาคำเดือนสิบเอิ้นว่าบุญศาสตร์ไง
0: จังสันตะกอนนี่ครับเพิ่นบอกว่าดำหน้านี่สิแล้วท่านศาสตร์น้อยบ่น้อเพิ่นว่าถึงตัวบ่แม่นติ
4: เ
0: ออบ่นอนอยู่หน้าจะไปกินข้าวศาสตร์น้อยกันดำให้ดำหน้าถอนกล้าสิให้มันท่านศาสตร์น้อยเพิ่นว่าถึงตัวพ้นอยู่บ้านก
4: ็ครับผมแม่น
1: ค่ะ
4: เดือน10เนี่ยเพิ่นก็ศาสตร์น้อยเพิ่นสิเซาดำพอดีย่านเขาออกมาท่าน
0: แม่น
1: ค่ะ
4: ศาสตร์น้อยคือ15ถึง15ค่ําเดือน10
0: ครับ
4: ประเภทนี้ทั้งไอ้กุมกุมตำบลผมนะ
0: ครับ
4: เออ
0: ถ้าศาสตร์แท้
4: แง่สิมหาแง่แง่สิมหาคำเดือนสิบเนี่ยจะเป็นศาสตร์ไงตะกอนยังฮอกตัวกระตอกได้น้อยลุงคำเนาะ
0: โอ้ยขัวกระตอก
4: ขัวกระตอกโอ้ยเดือนแตกตัวเราต้นคันม้อนมาคางไว
0: ้แล้วก็เป็นยางเที่ยวเหรียญสาวตะกอนเป่าแค้นก็ไปเก็บเขา
4: พ่อเฮ็ดเสร็จแล้วก็สิเอากระตอกนี่ไปแจกพี่แจกน้องเด้
0: เข้าศาสตร์ศาสตร์ใต้ศาสตร์ขวา
4: เอาไปศาสตร์ใต้ศาสตร์ขวาเรียนแม่บัดนี้ก็ไปให้เนี่ยผู้สาวเนี่ยเอาไปได้ลูกหลานไปยกใส่หัวเด้
0: แม่นบ่ได้ไปยื่นให้ซื้อ
4: หน่อยนะได้บ่ได้เอาใส่กระตาไปเอาถวยไปใบหนึ่งปากแล้วก็ยกใส่หัวพะนันมีหอมมีกระเทียมมีอย่างกันแกกันมากินได้ลุงคำตะกอนได
0: ้ครับ
4: ผมก็เห็นด้วย
0: มีได้มีอย่างเพิ่นกระปูกแขนให้อยู่ดีมีสุข
4: แรงกันเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับจีนแลกเปลี่ยนกับจีนแต่บางคนรุ่นเฮาก็ยังเห็นอยู่เด้
0: ครับ
4: ยังอาจารย์วิสิตเพิ่นกลับไปสร้างจากทางนางรองเด้มาแจกพี่แจกน้องเพ
0: ิ่นปีที่แล้วผมก็ได้จากเพิ่นเด้คู่ใหญ่นี่ครับ
4: ครับครับเพิ่นสิสร้างมาแจกพี่แจกน้องเพิ่นยังรักษาประเภทนี้ไว้อยู่ถึงบ่ได้กลัวกระตอกนะ
0: ครับ
4: เ
0: มื่อวาน
4: นี่ล่ะแต่เลยเป็นที่มาของเลี้ยงตายแห้กันหยังนี่ล่ะเพราะว่ายักษ์ตัวนี้เนี่ยเป็นในใกล้ๆกรมอุตุนิยมสามารถทํานายฝนแรงฝนอะไรได้เลยก็เลยเวลาเฮาไปวัดปุ๊บนี่กลับมานี่ตั้งทั้งวัดผมนี่สิแจกเป็นฮอไปเลยเด้
0: โอ้ดีเลยครับผม
4: เก็บเป็นฮอแล้วก็เข้าแถวไปเอาบ่ได้ญาติกัน
0: ครับขอบคุณหลายๆครับที่มาบอกวิถีวัฒนธรรมเรื่องของตาแ
4: ห้วัฒนธรรมใหม่วัดจตุรัสบรุงมาจุลยามใหญ่นี่สิใส่ถุงไว้ให้ญาติโยมแม่ออกอยู่วัดนี่ใส่ถุงไว้แจกกันน่ะไปเลี้ยงผีตาแห
0: ้ครับผม
4: โอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าแถวไปเอาบ่ได้ญาติกัน
0: ครับ
4: บ่ได้มันบ่ได้วานคือแต่เก่าเด้ข้าวต้มก็ยังบ่ให้โยนพระบ่ให้โยนเลยเด้อนี
0: ่ครับดีแล้วครับผม
4: อยู่ของกินมันบ่ให้โยน
0: มัน
4: ให
0: ้ใ
4: จถงไว้แบ่งกันให้ได้ทุกคน
0: เงินคือกันครับพ่อเงินคือกันบ่คนวานเด้ครับถ้าสิให้แน่น้อมกายไปให้แล้วยกมือให้กันเลยครับ
4: แม่น
0: บ่คนเอาไปวาน
4: ครับงานเขาดังก็บ่ค่อยวานเพิ่นสิแจกพร้อมกับสบู่และได้ลูกค้ำ
0: นั่นล่ะจังซั่นล่ะครับถูกแล้วเงินบ่แม่นของวานเด้ครับ
4: ผมนี
0: ่ต่างนึงเห็นอยู่ใส่ผมก็หยิบได้ผมเนี่ยเอาครับขอบคุณหลายครับพ
1: ่
0: อ
1: ขอบค
4: ุ
1: ณหลาย ค่ะคุณพ่อ
4: จะไปอาบน้ำไปงานเขาดำ
0: เอาครับสาธุ
4: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขามอบไว้ที่ให้น้องเชี่ยบอกเราวิถีวัฒนธรรมนะคะเช็คอินที่บุรีรัมย์นะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ตำนานค่ะแต่ด้วยความที่วันนี้เวลาไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพูดถึงแค่เรื่องความเชื่อแล้วก็ตำนานค่ะแล้วก็ไปดูกันว่าเขากระโดงเนี่ยมีประเพณีอะไรบ้างค่ะค่ะโดยเขากระโดงเขากระโดงนะคะตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดิมทีนะคะคนท้องถิ่นค่ะเรียกว่าพนมกระโดงค่ะซึ่งเป็นคำจากภาษาเขมรค่ะมีความหมายเกี่ยวข้องกับภูเขาที่มีลักษณะเป็นรูปกระดองเต่าค่ะสอดคล้องกับรูปร่างของภูเขาที่มองเห็นจากพื้นที่โดยรอบค่ะจากหลักฐานทางธรณีวิทยานะคะเขากระโดงนะคะเป็นภูเขาไฟค่ะที่ดับสนิทมานานแล้วกว่า 300,000 ถึง 900,000 ปีเลยนะคะ
1: เด่นๆภูเขาไฟ
2: ใช่ค่ะ
0: เราเกิดอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนาะก่อนนี้เนาะ
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องประเพณีกันค่ะโดยหนึ่งในประเพณีสำคัญของเขากระโดงนะคะคือประเพณีการขึ้นเขากระโดงค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับเทศกาลเดือน5หรือช่วงสงกรานต์ค่ะโดยมีการแห่ผ้าอังสะขึ้นเขากระโดงค่ะตามบันไดนาคราชเพื่อนำไปห่มถวายแด่พระสุภัททรบพิตรค่ะประเพณีนี้นะคะสะท้อนความศรัทธาที่ชุมชนมีต่อพระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเราค่ะ
0: ครับ
2: ปัจจุบันนะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบใหม่ค่ะให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันของเราเนาะและเป็นส่วนหนึ่งค่ะของเทศกาลที่ช่วยเผยแผ่เรื่องราวของภูเขาไฟและวัฒนธรรมของบุรีรัมย์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักค่ะ
0: ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
2: ค่ะ ่ะมียกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นค่ะมีตักบาตรเทโวค่ะ
0: ตอนออกพรรษา
2: ใช่ค่ะที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดงค่ะ
0: ครับ
5: ค่ะ
2: โดยพระสงฆ์นะคะจะเดินลงจากยอดเขาบันไดนคราชค่ะเปรียบเสมือนเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้านะคะ
0: ครับ
2: เสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์ดาวดึงค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวหนูอ่ะเคยไปเขากระโดงใช่ไหมคะแล
0: ้
2: วหนูอ่ะไปตรงสะพานที่มันข้ามระหว่างตักป่องภูเขาไฟเน
0: า
2: ะแล้วพอไปถึงไอ้ช่วง
5: อันนั้นเป็นสะพานแห่งรักนะคะ
2: ใช่ค่ะ นั่นแหละค่ะสะพานประมาณปลายสะพานค่ะหนูเห็นเป็นแท่นหนึ่งที่มันเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะเห็นแล้วหนูก็เลยมันมีประวัติบอกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรหนูก็เลยไปอ่านแล้วหนูก็เลยแบบเอ๊ะสนใจ
0: ไงครับสนใจว่าไงข้อความว่าไงครับ
2: สรุปมันเป็นเกี่ยวกับตำนานรักค่ะ
0: เกี่ยวกับ
2: เท้าปาจิต
0: เท้าปาจิต
2: นครธมค่ะกับนางอรพี
5: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนานนะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: เป็นตำนานค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยไหมคะ
5: ได้ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ
2: ค่ะโดยกาลครั้งหนึ่งนะคะเท้าปาจิตเจ้าชายแห่งนครธมค่ะได้ออกเดินทางตามหาหญิงที่โหนนะคะได้ทำนายว่าเป็นคู่ครองของพระองค์ค่ะจนพบนางอรพิมค่ะลูกสาวชาวนาทั้งสองนะคะรักกันและเท้าปาจิตเดินทางกลับเพื่อไปเตรียมขันหมากมาสู่ขอนางอรพิมค่ะแต่ระหว่างนั้นนะคะนางอรพิมถูกเท้าพมทัตนะคะพาตัวไปเท้าปาจิตเนี่ยจึงออกตามหาตามช่วยนางนะคะและพาหลบหนีออกไปค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งสองนะคะเดินทางด้วยกันค่ะแต่ต้องเจออุปสรรคมากมายเลยค่ะทางการพัดภาคหลายครั้งนางอรพิมนะคะจึงอธิษฐานขอให้ตนเองนะคะแปลงกายเป็นชายค่ะเพื่อที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะระหว่างเรื่องราวนี้นะคะตำนานท้องถิ่นนะคะได้นำเหตุการณ์ที่นางอรพิมเนี่ยเชื่อมโยงกับเขากระโดงของเราค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่นางเนี่ยนำส่วนร่างกายนะคะไปฝากไว้กับต้นไม้จนเกิดเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นไม้โยนีปีศาจค่ะ
0: ที่
2: ม
0: ี
2: บนเขากระโดงค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าโยนีปีศาจเนี่ยคืออะไร
0: เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงนะ
2: ตามคำในภาษาสันสกฤตนะคะโยนีเนี่ยมันแปลว่าอวัยวะเพศของผู้หญิงค่ะนั่นแสดงว่านางอรพิมเนี่ยนำอวัยวะเพศของตัวเองไปฝากไว้กับต้
0: นไม
2: ้
0: ฝากกับต้นไม
2: ้ค่ะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่านางเอาไปฝากไปทำไม
0: อันนี้คือคนรุ่นใหม่ก็คิดใช่ไหม
6: การเป็นชายก็แปล
5: เพื่อความปลอดภัยในการเด
2: ินทางค่ะโดยเขากระดูนะคะไม่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่สวยงามนะคะ
0: หนึ่งละ
2: แต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร
0: ์
2: ตำนานความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจค่ะทั้งพระสุภัทรบพิตรจุดชมวิวแล้วก็สถานที่สำคัญอีกมากมายเลยค่ะก็อยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะหากมีโอกาสมาเยือนบุรีรัมย์อย่าลืมแวะไปเที่ยวเขากระโดงแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศสูดอากาศบริสุทธิ์เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นและเก็บประสบการณ์กลับไปฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมไปดูต้นไม้ที
2: ่ใช่ค่ะ
5: ต้นไม้มีปีศาจ
2: ใช่ค่ะต้นไม้นี้จะอยู่ข้างๆกับพระสุภัทรบพิตรค่ะ
5: อยู่ข้างๆกับฐานพระน
2: ะ
5: ฐานองค์พระใหญ
0: ่เห็นไหมถ้าเราดูแล้วเนี่ยนางมีปัญญาเฉียบแหลมขนาดไหน
5: ค่ะ
0: โดยแปลงกายเพื่อให้ปลอดภัยต่อการ
5: เดินทาง
0: ครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งไหนที่มันเป็นอุปสรรคกับการเดินทางต่อชีวิตของตัวเองก็จะอธิษฐานจิตแล้วก็ฝากไว้กับต้นไม้และต้นไม้นั้นก็ยังออกดอกออกผลอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังเป็นรูปให้รู้ว่านี้คือนางฝากไว้จริงๆใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คุณหนูเคยได้ไปดูไหม
2: เคยค่ะหนูเพิ่งไปมาเลยค
0: ่
2: ะ
0: ไปมาเลยเห็นไหมต้นไม้เป็นยังไง
2: เห็นค่ะต้นไม
0: ้โตขนาดไหน
2: มันไม่ได้ใหญ่มากค่ะมันเหมือนต้นไม้ปกติทั่วไปเลยแต่มันมีลักษณะที่เฉพาะตัวของมันเองเอ้ยแล้วหนูอยากถามทุกคนค่ะว่าทุกคนเคยไปเขากระโดงไหมคะเคยขึ้นบันไดนคราชกันไหมคะ
0: ผมก็เคยขึ้น
2: เหนื่อยไหมคะ
6: เหนื่อยมากสุดตอนนี้เป็นเหนื่อยมาก
0: เหนื่อย แต่ก็มีพลังใจที่จะขึ้นไป
5: น้องมาเคยไปเที่ยวเขากระโดงบ้างไหมคะ
6: เคยครับ
5: ค่ะส่วนไหนจุดไหนเป็นจุดที่ประทับใจบ้างคะ
6: น่าจะเป็นตรงหน้าพระสุภัทราบพิตรครับที่มันจะมองเห็นวิวว
5: ิวของจังหวัดเลยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
6: มองไปก็จะเห็นสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วก็สนามช้างอารีนาด้วย
0: แล้วก็เห็นตรงไหนเห็นราชพัฒน์
6: ใช่ครับประมาณนั้นแต่ส่วนมากจะมองเห็นสนามช้าง
0: เห็นสนามช้างก่อน
6: ใช่ครับ
5: แต
0: ่เวลาผมมองเนี่ยผมก็จะมองเห็นนะครับหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพราะว่าตึก15ตึก15หรือ20
5: 15ชั้น
0: 15ชั้นน่ะจะเห็นก่อนแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มจะมีทิวทัศน์ตึกอื่นๆแล้วขอก็จะขึ้น
5: เป็นศูนย์ราชการก็จะมองเห็นเด่นชัดพออยู่ใกล้นะคะค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะท่านผู้ฟังคะที่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะเราเยือนถิ่นเช็คอินบุรีรัมย
0: ์
5: ถือว่าเป็นเด็กเยาวชนที่มีหัวใจจิตอาสามากๆที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวสิ่งดีๆที่อยู่ในท้องถิ่นวิถีวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปได
0: ้ถ้าท่านมีคู่รักอยากจะต่อยอดกับคู่รักของท่านก็อย่าลืมไปเขียนตรงรูปหัวใจที่
5: เขาเรียกสะพานรักนะคะ
0: สะพานรักใช่ไหม
5: ใช่ค่ะสะพานแห่งรัก
0: สะพานแห่งรักก็คือข้ามปัญหาอุปสรรคต่าง
5: ๆ
0: ก็เขียนฝากไว้ตรงนั้น
2: ตีไปคล้องกุญแจกัน
0: คล้องกุญแจใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คล้องมาหรือยัง
2: ยังไม่มี
5: ดีมากเลยค่ะลูกเพราะเราเป็น
0: ขอให้รักตัวเองไว้ก่อนรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็เป้าหมายของตัวเองด้วยนั้นหนุ่มนะครับ
6: ยังไม่มี
0: ไปคล้องหรือยังหลายๆคนเอ้ยตรงนั้นกุญแจเยอะเลยนะตอนแรกที่ผมไปผมก็อะไรนะอ๋อผมก็กลับมามองไอ้ที่หนูเชียร์ว่านั่นแหละ
5: ค่ะ
0: อ๋อนี่หัวใจสะพานแห่งรัก
5: ค่ะนี่ค่ะพ่อค้ำน้องทั้งสองไม่ว่าน้องมาร์คหรือน้องเชียร์ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบ
0: บ
5: นะคะของโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมที่สร้างความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการรับหน้าที่การเป็นประธานสภานักเรียนของโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมของน้องมาร์คหรือสุภัทรปราบลำนะคะซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญมากที่จะได้ส่งต่อแล้วก็พยายามขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้กับโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมของเราเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นไปและที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งค่ะคุณพ่อของน้องมาร์คซึ่งเป็นประธานสภานักเรียนนะคะเป็นเด็กเยาวชนตัวอย่างด้านการกีฬาด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องมาร์คเล่าสั้นๆเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นเยาวชนด้านกีฬาระดับจังหวัดนะคะ
6: ค่ะเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดก็ต้องมีระเบียบวินัยนะครับในการฝึกซ้อมกีฬาแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องใช้สมาธิจดจ่อเกี่ยวกับการแข่งขันโฟกัสแต่ละจุดว่าเราต้องแก้ไขปัญหาในด้านจุดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอมีประสบการณ์อยู่นิดนึงครับ
5: ค่ะโดยเฉพาะบทบาทด้านกีฬาด้านไหนคะที่น้องมาร์คเป็นการในการแข่งขันกีฬา
6: เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่วมครับซึ่งวอลเลย์บอลในร่วมเนี่ยได้แชมป์ระดับจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วประมาณ3สมัยซ้อน
5: ยอดเยี่ยมมากเลย
0: ครับเราก็จะเห็นตอนหลังๆมาก็จะเป็นทีมฟุตบอลของบัวหลวงเนี่ยก็สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นประธานสภาเด็กของโรงเรียนเนี่ยครับก็จะดูแลเด็กนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมครับผมในเรื่องของวินัยในเรื่องของเข้าเรียนในเรื่องของการศึกษาของนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับประธานสภาเด็กนี่ก็คืออาจจะเป็นคนหนึ่งแหละครับที่กุมชีวิตของการเรียนของพี่น้องของลูกหลานเราอยู่ในโรงเรียนบุหลวงให้อยู่ในระเบียบและวินัยของโรงเรียนใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่าหน้าเสาธงทุกวันจะต้องยืนแล้วก็ต้องให้โอวาท
5: ใช่ค่ะมีบทบาทหน้าที่ของเขาทุกๆเช้าค่ะและที่สำคัญค่ะพ่อค้ำนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ เยาวชนของเรานะคะโดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของการเป็นประธานสภานักเรียนเนี่ยคือต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะหัวใจจิตอาสาต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะนี่น้องเขาซ้อมจนถึง1ทุ่ม2ทุ่มเลยนะคะ
6: ยังมากก็ประมาณ3ทุ่มกับ4ทุ่มได้กลับบ้านแล้วก็ไปเคลียร์งานของตัวเอง
0: เนี่ยเป็นการเสียสละมากก็คือผู้นำต้องทำก่อนไงครับ
5: ค
0: ่ะต้องเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะผู้ตามพอผู้นำแล้วนะครับผู้ตามต้องตามด้วยไงครับแล้วทุกอย่างก็จะเกิดผลดีสำหรับท ั้งโรงเรียนและครูและท่านผู้บริหารสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราสองท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณครูและผมเนี่ยต้องการอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นคนที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เราเป็นแถวหน้าครับคุณครู
1: ค่ะสุดท้ายเวลาเหลือน้อยนะคะคุณพ่อให้น้องเชียร์กับน้องมาร์คฝากเกร็ดความรู้เล็กๆสำหรับการเป็นเยาวชนต้นแบบค่ะ
0: ภาษาอะไรเลยนะครับ
1: ข้อคิดคำแนะนำกับน้องๆที่นะคะที่รับชมรับฟังค่ะ
6: ครับเชียร์ก่อนกัน
2: โอเคค่ะค่ะก็ฝากถึงน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่รู้สึกว่ามีเราเป็นไอดอลหรือว่าใครเป็นไอดอลก็ตามนะคะอยากจะบอกว่าเราทุกคนค่ะไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าเราทุกคนแค่กล้าแสดงออกค่ะอยากให้ทุกคนลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำลองกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค่ะ
1: ครับ
0: น้องมาครับ
6: ครับ
0: ภาษาเราเลยครับ
1: ภาษาถิ่นได้ลูก
6: เอาในฐานะที่เป็นเยาวชนนะครับอยากให้โฟกัสเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็หน้าที่ของตัวเองแล้วก็อย่าลืมสิทธิของตัวเองด้วยก็อยากให้อยากให้กำลังใจเนาะก
1: ็
6: ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆด้วยว่าขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่หวังขอให้เป็นไปตาม
2: ความพัฒนา
0: ครับ
6: ประมาณนี้ครับ
0: ก็เหมือนดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าที่จะต้องไปแสดงถึงความปิติยินดีกับผู้ที่สำเร็จใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่ค่ะทุกความสำเร็จย่อมต้องเริ่มจากก้าวแรกเสมอค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าหยุดยั้งนะคะต้องก้าวต่อไปค่ะ
0: ครับวันนี้ดอกไม้ที่ท่านเห็นนะครับที่ผ่านจอท่านรับชมรับ

0: ของลูกๆที่ซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านและทุกๆคนค่ะ
1: ครับเราทั้ง4รารายการรักถิ่นถิ่นอีสานพร้อมๆกันถ้ามีโอกาสข้างหน้าเราจะมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี
0: ้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกันอีกครั้งนะคะโดยการสร้างสรรค์รายการของทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมยุราอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณค่ะที่จะส่งและจะมอบความรักความสุขผ่านข้อคิดเนื้อหาสาระของเรื่องราวในวันนี้ชีวิตที่มีความหวังค่ะพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆที่ฟังแล้วทำให้หัวใจของคุณผู้ฟังรู้สึกสดชื่นคลายกังวลไปได้บ้างกับภาระปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทีมงานปันรักยินดีที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงทรงมอบเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านนะคะให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่าความรักที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกคนต่างก็ต้องอาศัยกำลังใจกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากตัวเองหรือจากคนรอบข้างเพราะกำลังใจนั้นจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เรามีชีวิตที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพของสังคมในยุคนี้ค่ะที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสังคมปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่เกิดความท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อเราขาดกำลังใจก็เท่ากับขาดความหวังค่ะไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่อย่างไรอยู่ไปทำไมและอยู่เพื่ออะไรดังนั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังนะคะอย่าให้เรามีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยไร้จุดหมายปลายทางและขาดความชื่นชมยินดีกับความสวยงามของชีวิตค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟขอแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะเขาดำเนินชีวิตอยู่ได้กระทั่งวันนี้ก็เพราะมีความหวังค่ะคุณผู้ฟังพบกับข้อคิดดีๆของเขาได้ในช่วงปันรักจากใจนะคะเชื่อว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยค่ะอดใจรอนะคะช่วงนี้ทีมงานมีเพลงเพราะๆมาเปิดให้คุณผู้ฟังค่ะแล้วพบกันในช่วงต่อไปนะคะ

ุณผู้ฟังคะชีวิตนี้มีความหวังเป็นประเด็นเรื่องราวที่อาจารย์นำมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีความหวังค่ะแล้วเราจะมอบความหวังของเราไว้กับอะไรหรือไว้กับใครกับทรัพย์สินเงินทองหรือกับความรู้กับคนที่เรารักคนที่ไว้วางใจคนส่วนใหญ่จะฝากความหวังในชีวิตไว้กับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของรอบกายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีวันหมดมีวันสูญหายไม่ยั่งยืนเราอาจจะสมหวังกับการมีการได้มาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตค่ะบางคนฝากความหวังด้วยการวางใจในความรู้เพราะคิดว่าจะนำพาให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งความหวังไว้คุณผู้ฟังคะเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงเราต้องแสวงหาความรู้ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองจะได้ก้าวไกลให้ทันโลกทันเหตุการณ์หรือแม้แต่คนที่เรารักคนที่เราไว้วางใจเราจะฝากความหวังในชีวิตไว้กับเขาได้ตลอดไปเลยคะในโลกของการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่วัตถุสิ่งของนะคะที่ต้องเปลี่ยนแปลงน้ำใจคนจิตใจคนก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนมีความหวังในการดำเนินชีวิตค่ะคุณผู้ฟังเพราะไม่มีใครปรารถนาชีวิตที่สิ้นหวังใช่ไหมคะดังนั้นชีวิตที่มีความหวังจึงเป็นพลังในการต่อสู้กับชีวิตค่ะในแต่ละวันผู้คนล้วนต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายค่ะอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตทำให้บางครั้งเกิดความท้อใจกับสิ่งที่ต้องเผชิญผู้คนมากมายเช่นกันค่ะที่สิ้นหวังในชีวิตจึงต้องการกำลังใจเพื่อที่จะมีพลังในการรับมือกับปัญหาต่างๆและสามารถก้าวต่อไปอย่างมีความหวังช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะคริสตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เชื่อว่ามีท่านผู้หนึ่งค่ะที่เราสามารถจะยึดไว้ให้เป็นความหวังในชีวิตของเราได้โดยเราจะไม่มีความกลัวในการดำเนินชีวิตไม่ว่าสภาพสังคมหรือโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากวันนี้ชีวิตของเราขาดกำลังใจหมดหวังในชีวิตจากวัตถุสิ่งของเงินทองลาภยศความรู้คนรักให้เราใช้โอกาสนี้พึ่งพาผู้ที่ทรงสร้างเรามาค่ะผู้ที่ประทานชีวิตร่างกายและจิตวิญญาณให้เราแม้เราจะไม่สามารถสัมผัสท่านผู้นี้ได้โดยฝ่ายร่างกายนะคะแต่เราสามารถสัมผัสได้โดยทางจิตวิญญาณค่ะโดยความเชื่อว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราและอยู่ตลอดไปค่ะพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังและเป็นความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวังค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้อาจารย์มีความภูมิใจค่ะที่จะขอแนะนำชีวิตของคนคนหนึ่งดังที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นของรายการนะคะว่าเป็นชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหวังคุณพัฒนาพงษ์ณหนองผำค่ะอายุ42ปีคุณพัฒนาพงษ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศาสนศาสตร์นะคะจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิเวลีมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอดีตเคยเป็นศิษยาภิบาลและเป็นผู้เทศนาสอนพระคำของพระเจ้าในโบสถ์แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและก็ยังเป็นครูผู้สอนทางด้านจริยธรรมอีกด้วยค่ะคุณพัฒนาพงษ์เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ฟังแขนขาอ่อนแรงซึ่งเป็นตั้งแต่กำเนิดและภายหลังมือข้างหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์ใช้การได้ไม่ดีเนื่องจากอุบัติเหตุด้านรถค่ะคุณพัฒนาพงษ์ได้บอกกับทีมงานปันรักว่าบางช่วงบางตอนของชีวิตนั้นเขารู้สึกท้อใจกับการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้กระทั่งวันนี้ก็คือเขามีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาดูแลครอบครัวเขาให้พ้นจากความขัดสนและความยากลำบากค่ะแต่เขาก็ต้องอดทนและรอคอยให้เราไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณพัฒนพงษ์ได้พูดคุยกับทีมงานค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
2: หลังจากเป็นคนพิการกับตอนที่ยังไม่เป็นก็ต่างกันมากครับหลังจากที่เป็นคนพิการแล้วรู้สึกว่าความสามารถก็ไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการทำงานก็การเคลื่อนไหวต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมครับทุกวันนี้ผมก็อยู่กับพ่อสองคนพ่อก็คอยดูแลผมอยู่ครับแล้วก็ส่วนของรัฐบาลก็มีส่วนช่วยในเรื่องของเบี้ยคนพิการเดือนละ800ครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ช่วยเหลือชีวิตของผมนะครับในเรื่องของเงินทองหรือว่าข้าวปลาอาหารแห้งข้าวสารพวกนี้ครับที่ผมมีความหวังอยู่ได้ทุกวันนี้สิ่งหนึ่งผมเป็นคริสเตียนนะครับเนาะผมเชื่อพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับผมแล้วก็พระเจ้าพร้อมช่วยเหลือชีวิตของผมชีวิตผมจึงมีความหวังครับช่วยหางานให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะมีงานทำเพราะว่าในขณะนี้ผมก็ตกงานไม่มีงานทำครับลำบากมากครับขอบคุณมากครับ

0: คุณผู้ฟังได้ฟังคำแบ่งปันสั้นๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคุณพัฒนพงศ์ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแขนขาอ่อนแรงซึ่งเป็นตั้งแต่กำเนิดกันไปแล้วนะคะแม้ว่าคุณพัฒนพงศ์จะเป็นผู้พิการแต่เขายังให้กำลังใจกับทีมงานของเราว่าให้เรามีชีวิตในการอธิษฐานสงบนิ่งอยู่กับพระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระองค์เชื่อและวางใจในพระองค์ค่ะแล้วพระเจ้าจะทรงอวยพระพรมาเหนือชีวิตของเราทุกคนดังในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่7ที่กล่าวว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านหากเราพูดถึงชีวิตที่มีความหวังของคริสตชนนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็หมายถึงเรามีพระเจ้าอยู่กับเราทุกๆวันค่ะพระองค์ทรงปกป้องทรงดูแลและเลี้ยงดูเราอย่างไม่ขัดสนผู้ที่เข้มแข็งจะไม่หมดหวังในการดำเนินชีวิตเพราะพระเจ้าทรงประทานความหวังผ่านทางชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์และทุกวันนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนค่ะเพียงเราเชื่อและวางใจในพระองค์เท่านั้นขอให้ความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ทรงช่วยบรรเทาทรงช่วยประคองชีวิตและจิตใจของผู้อ่อนล้าให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยไปให้ได้นะคะและขอพระองค์ทรงนำให้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในวิถีของพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความหวังในพระเจ้าขอให้เรามีโอกาสใคร่ครวญการดำเนินชีวิตของเรานะคะรับพระองค์เข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงและนำชีวิตของเราที่จะอยู่ในพระคุณของพระองค์ตลอดไปค่ะอย่าให้เรามีโอกาสที่จะนำตัวของเราไปสู่การทำผิดบาปนะคะอย่าให้ความบาปมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราแต่ให้พระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปนั้นๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะใกล้จะหมดเวลาของรายการปันรัก Sharing Love แล้วนะคะหวังว่าเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อชีวิตที่มีความหวังจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังอยู่ในห้วงของเวลาของความทุกข์ความสิ้นหวังหมดพลังในการดำเนินชีวิตข้อคิดคำแนะนำจากบางช่วงบางตอนจะช่วยฟื้นฟูจิตใจจากผู้สิ้นหวังให้กลับเป็นผู้ที่มีพลังและดำเนินชีวิตด้วยความหวังอีกครั้งนะคะทางรายการมีหนังสือมากมายที่มากด้วยคุณค่าทางปัญญาที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังไม่มีค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะหรือหากคุณผู้ฟังสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์คุณผู้ฟังสามารถเขียนและส่งมาได้ค่ะที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426545ค่ะทางรายการจะจัดส่งหนังสือและบทเรียนไปให้คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะรายการปันรัก Sharing Love โดยดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันในครั้งต่อไปวันนี้ขอปิดรายการด้วยข้อความที่เป็นพรแก่คุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งนำมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมโรมบทที่15ข้อที่13ที่กล่าวว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
2: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.บุรีรัมย์
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีผู้ชมฟังท่านเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่จะมอบสาระความรู้ดีรายการที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. 35นาทีถึงเวลา12นาฬิกาวันนี้พบกับกระผมนายธนาวินวิไมรำผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีรา

0: ีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ปีนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: น้องล่ะครับ
2: สวัสดีครับผมนายชวัฒน์นะครับเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนปีนี้ครับ
1: ไปปีนี้กันหมดเลยเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่รายการเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยมาครั้งแรกน้องสองคนนี้มาครั้งแรกส่วนน้องเชียร์มาหลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วน่าจะไม่ตื่นเต้นเนาะ เดี๋ยวค่อยถามความรู้สึกน้องเชียร์คนสุดท้ายดีกว่า
3: okay.
1: เดี๋ยวจะในมุมมองของน้องประธานเนี่ยมาจัดรายการครั้งแรกวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็รู้สึกใจเต้นแรงตื่นเต้น
1: อ๋อตื่นเต้นแล้วน้องว่าล่ะครับ
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับ
1: ตื่นเต้นอ่ะน้องเชียร์เนี่ยผู้ถือว่าประสบการณ์เยอะแล้ว
3: ไม่เยอะขนาด
1: มาจัดรายการหลายครั้งรู้สึกยังไงบ้างวันนี
3: ้ค่ะมาทีแรกนะคะก็คือรู้สึกเหมือนทุกคนเลยค่ะคือ
1: ต
3: ื่
1: นเต้น
3: แต่พอมาหลายๆรอบแล้วเนี่ยความตื่นเต้นมันก็กลายเป็นความเป็นกันเองเนาะแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นก็แบบค่ะเป็นกันเองเป็นเพื่อนพูดคุยกันอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรแล้วค่ะ
1: ส่วนวันนี้ที่ทุกคนมาทุกคนต้องมีท็อปิกแน่นอนวันนี้น้องมาเตรียมอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆในรายการเพื่อนใจวัยรุ่นได้ฟังครับ
0: ส่วนตัวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนแล้วก็ตั้งหมดบริลัมนะครับก็เตรียมในด้านกีฬามา
1: ไหนเล่าเลยได้ไหมจะเล่าเลยไหมหรือว่า
0: เอาพี่อันนี้ก่อนก็ได้
1: ใจเย็นๆเน
0: า
1: ะเดี๋ยวเล่าเลยแหละดีกว่าเราจะได้ใช่หลังๆเราจะได้พูดเรื่องอื่นกันเราจะได้เมาที่หลังโอเคอ่ะวันนี้เล่าเลยเริ่มเลย
0: ครับก่อนอื่นนะครับโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนเปิดโอกาสในด้านทางด้านการกีฬาด้วยใช่ไหมมันจะมีวิชาการด้านกีฬาส่วนตัวเนี่ยจะเป็นกีฬามากกว่าก็คือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเล่นด้วยในชีวิตประจำวันโรงเรียนเราเนี่ยจะมีวอลเลย์บอลชายเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการเช่นวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลในร่มรุ่นอายุไม่เกิน18ปีซึ่งปีนี้เราก็ได้เข้าร่วมด้วย
1: ใช่เคยได้ยินอยู่เคยเห็นเราเคยเจอกันด้วยแหละ อะไรมีนอกจากนี้ล่ะมีแรงอื่นไป
0: ก็นอกจากจะมีวอลเลย์บอลแล้วเราก็ยังมีบาสเกตบอลเซปักตะกร้อกีฬามวยสากลแล้วก็ที่ไหนเลยก็คือเป็นฟุตบอลอะคาเดมี
1: ่ที่เห็นในอย่างหนึ่งก็คือจากโรงเรียนบัวหลวงเนี่ยบาสเกตบอลเนาะใช่ไหม
0: ใช่ดีมาก
1: เล่นกี่สามคนไหมหรือว่ายังไงนะ
0: สามคูณสาม
1: สามคูณสามใช่ไหมสามคูณสามได้เท่าไหร่เอ่ย
3: สามสิบเก้า
1: เอาน้องมาล่ะวันนี้เตรียมอะไรมาล่ะพี่ฟาง
2: วันนี้ก็เป็นทางด้านกีฬารางวัลของบาสเกตบอลซึ่งเป็นผลงานบาสเกตบอลถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทีมของโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมนะครับได้ไปในรายการ3คน3บาสเกตบอลกีฬาเจ็ดชนิดดีและสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากครับ
1: ขอชื่นชมเลยคือเก่งมากๆนอกจากนี้เคยได้ยินรางวัลหลายรางวัลเลยจากโรงเรียนบัวหลวงเนาะคือน้องจากอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นน้องอีกชุดนึงจากโรงเรียนบัวหลวงมาเช่นเดียวกันก็เป็นรางวัลยุวสตรีหรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช่
1: ไหมก็คือได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือเลยทีเดียวมีเตรียมมาแค่นี้ไหมเนี่ยที่จะมาเล่าพี่ฟังหรือว่า
0: ประมาณนี้ก็
1: ประมาณน
0: ี้จากพี่ดู
1: วันนี้เรามีคำถามเนาะเราถามไปเลยความรู้สึกไปแล้ววันนี้น้องในฐานะประธานสภานักเรียนเนาะหนึ่งปีเอ้ยหนึ่งเทอมใช่ไหมหนึ่งเทอมที่ทำงานมารู้สึกยังไงถามความรู้สึกก่อน
0: ตอนแรกที่ลงสมัครไปแล้วไม่คิดว่าจะได้เป็นด้วยก็คือตอนแรกเนี่ยเรารวบรวมการหาเสียงก่อนกับเพื่อนๆรวมกลุ่มกันเลยได้มาประมาณ38คนก็ช่วยกันจับมือกันก่อตั้งสภาปี69ขึ้นมาก็เลยได้รับการคัดเลือกตอนแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะทำได้ไหมในเมื่อแบบว่าเราไม่เคยทำด้วยอะไรแบบนี้พอผ่านไปมาก็มันก็จะมีครูที่ปรึกษาสภาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เริ่มเก็บมาก็ตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็ใช่พอมีความ
1: นอกจากครูแล้วนี้ยังมีรุ่นพี่อีกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพี่ประธานรุ่นที่แล้วชื่ออะไรเอ่ยรู้จักไหม
0: พี่ออฟครับชื่อนายธีรพัฒน์สมนามครับ
1: ถือว่าดีเลยนะครับแล้วน้องอ่ะรู้สึกยังไงน้องว่า
2: ก็รู้สึกตอนแรกก็คือยังไม่ได้คิดว่าจะลงสภานักเรียนใช่ไหมครับทางเพื่อนมาชวนก็แบบว่าอยากลองดูอยากช่วยๆกันทีนี้ก็ได้แบบมาช่วยกันในการซ้อมการหาเสียงต่างๆแล้วก็แบบเราจะสู้อีกฝั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่พอเราได้จริงๆเราก็เริ่มทำงานได้ความรู้จักทุกๆฝ่ายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีต่อเราครับ
1: แล้วก็ได้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเนาะบางความสามารถเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีแต่ว่าพอได้มาทำงานได้เปิดกว้างมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าตัวเองมีเนาะแล้วน้องเชียร์ล่ะเห็นเพื่อนๆทำงานสภาแล้วเนี่ยคือร ู้สึกยังไงว่าเห็นเพื่อนๆทำงานสภาเนาะในมุมมองของคนที่เป็นนักเรียนทั่วไปเนาะแล้วก็ได้มองเห็นว่าสภาชุดนี้เขาทำงาน
3: ค่ะคือส่วนตัวเรานะคะเราเพิ่งย้ายมาเลยตอนม.5เราก็เลยแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาแต่ก็คือหลังจากที่ได้เห็นเพื่อนทำงานคือต้องบอกเลยค่ะว่าเพื่อนเนี่ยเสียสละมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นสภาด้วยแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยคือมันก็ต้องแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจนเนาะแล้วคืองานมันก็เยอะงานสภาก็เยอะก็สงสารเพื่อนอยู่ค่ะแต่ว่าคือก็ให้กำลังใจเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายเลย
1: เนาะถ้ามีอะไรเราก็มีไปช่วยเพื่อนบ้างถูกต้องไหมเนาะก็คือเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงม.5เลยถ้าใครเป็นสภานักเรียนคือแบ่งเวลาในเราจัดงานของงานเรียนของเราเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นงานสภานักเรียนเองคือเนาะทุกต้องชื่นชมเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานเองหรือว่าบริหารเองหรือว่าจะเป็นคณะกรรมการเองทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งหมดเนาะแล้วคิดว่าอะไรที่เราทำไว้ดีที่สุดสำหรับเทอมนี
0: ้หมายถึงนโยบายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นโยบายอะไรที่เราทำออกมาได้ดีที่สุด
0: นโยบายสำหรับผมก็น่าจะเป็นขวดแรกแต้มแล้วกันครับก็คือโรงเรียนแล้วเนี่ยจะมีการกินน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือแบบมีขวดพลาสติกเราแทนจากการเอาขวดพลาสติกเนี่ยเอาไปทิ้งแทนการเอามาแลกเป็นคะแนนครับก็คือทางสภานักเรียนจะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าขวดเท่านี้จะได้คะแนนเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับส่วนมากเขาก็จะมาแลกคะแนนกัน
1: โอเคนี่คือความประทับใจของน้องเนาะแล้วน้องวาล่ะประทับใจนโยบายไหนที่สุดที่เราทำมา
2: ประทับใจในนโยบายเสียงตามสายเป็นการแบบประกาศข่าวสารการเปิดรับสมัครกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนของระดับจังหวัดเพื่อแบบให้ทุกๆคนในโรงเรียนมาสามารถแสดงความสามารถได้ครับ
1: ก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนเนาะ
2: ใช่
1: คือเรื่องนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญเลยของทางนักเรียนเลยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนอยากพี่จะถามว่าโครงสร้างของสภาเรียนบัวหลวงเนี่ยเป็นยังไงอย่างส่วนตัวของพี่เนาะคือจะเป็นแค่สภาเดี่ยวสภาเดี่ยวก็คือมีแค่สภานักเรียนก็คือไม่ได้มีแบบว่าเขาจะมีบางทีจะเป็นประธานนักเรียนกับประธานสภานักเรียนคือมันเป็น2ระบบเนาะบางโรงเรียนเขาเป็น2ระบบแต่โรงเรียนพี่คือเป็นประธานสภานักเรียนคือทั้งหมดมีแค่สภาเดี่ยวอันนี
0: ้
1: สภาเดี่ยวเหมือนกันไหม
0: ใช่ครับเป็นสภา
1: สภาเดี่ยวเนาะก็คือบริหารคนเดียวเป็นประธานคนเดียวใช่
0: แต่ว่าก็จะมีแยกเป็นตามฝ่าย
1: ตามฝ่ายมีกี่ฝ่ายเอ่ย
0: มีประมาณ5ฝ่ายนะครับประมาณนั้น
1: แล้วน้องวาอยู่ฝ่ายไหน
2: ผมอยู่ฝ่ายปฏิคมซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมด้วยคร
1: ับ แล้วอยู่กับหัวหน้าฝ่ายปฏิคมเลยต้องปฏิคมทำอะไรบ้าง
2: ปฏิคมมีหน้าที่แบบช่วยคุณครูนับจำนวนแขกหรือต้อนรับแขกต่างๆในกิจกรรมช่วยอำนวยความสะดวกประมาณนี้ครับ
1: เราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตมากกว่าเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วน้องประธานทำอะไรบ้างเอ่ย
0: เดินทุกฝ่ายเลยช่วยอันไหนช่วยได้ก็ช่วย
1: อันไหนช่วยได้ก็ช่วย
0: สมมติก็จะไปอยู่ปฏิคมเหมือนกัน
1: เราก็จะช่วยเช็คเนาะดูความเรียบร้อยต่างๆใช่ไหมแล้วน้องมีอะไรถามพี่ได้หรอวันนี้ให้พี่ถามอย่างเดียวเลย
3: อยากถามค่ะว่าคือในส่วนของพี่เนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงตอนที่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน
1: ต้องเล่าเลยตั้งแต่ตำบลเนาะระดับตำบลเนี่ยคือจะคัดเลือกก่อนตั้งแต่ระดับตำบลต้องบอกเลยว่าสภาเด็กเนี่ยต้องเป็นตั้งแต่ระดับตำบลพอได้เป็นตำบลปุ๊บเราก็ต้องเข้าไปในอำเภอเสร็จแล้วก็ขึ้นมาคัดที่จังหวัดใช่คือตอนแรกที่ได้เป็นของอำเภอเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากคือลงสมัครกัน2คนเป็นพี่ประธานสภาปี67กับตัวเองปี68เนาะก็คือลงกัน2คนก็คือแบบรู้สึกตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะน้องๆเนี่ยจะโหวตเราไหมก็คือโอเคสุดท้ายก็ได้มาพี่เขาก็ได้เป็นรองประธานเนาะทีนี้ก็ได้ขึ้นมาที่ระดับจังหวัดทีนี้คนก็จะมากขึ้นวันนั้นจำได้เลยว่าตัวเองได้เบอร์5ของจังหวัดชนะคะแนนก็น่าจะขาดอยู่ขาดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ใช่คือคะแนนขาดเลยก็ได้ขึ้นมาเป็นของจังหวัดพอทำงานมาเรื่อยๆเพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยเมื่อจะประมาณเดือน2เดือนนี่แหละขึ้นเป็นผู้บริหารสภาเดลิเวอร์ชันแห่งประเทศไทยสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ก็คือรู้สึกเราทำงานจากเด็กเลี้ยงชนในตำบลก่อนแล้วก็ขึ้นไปอำเภอแล้วก็ทำงานในอำเภอทีนี้พอขึ้นมาจังหวัดเราก็ทำงานในมุมมองที่กว้างขึ้นแต่พอเรามาเป็นผู้บริหารสภาเดลิเวอร์ชันแห่งประเทศไทยเราก็ได้ทำงานคือทั้งประเทศคือจะเป็นครอบคลุมเลยก็ด้วยความรู้สึกก็คือมันตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นแหละมันไม่มั่นใจไหมมันก็ไม่มั่นใจแต่ว่าประสบการณ์ที่เราทำมามันก็นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราเป็นถือว่าเป็นอาวุธให้กับเราในการที่เราจะไป ช้คำว่าต่อสู้ได้ไหมก็คืออาจจะยังไม่ได้แต่ใช่ว่าแก้ปัญหาในอนาคตเนาะก็คือนั่นแหละไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเราก็พร้อมรับแรงกระแทกอยู่เสม
3: อ
1: ทีนี้แน่นอนว่าเราเข้ามาเป็นสภานักเรียนเราต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วในเทอมหน้าน้องๆคาดหวังอะไรกับการที่เราจะทำงานสภานักเรียน
0: ก็คงที่จะคาดหวังให้เพื่อนๆทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมและดีที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยร้อนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็คือที่เข้ามาเป็นสภานักเรียนเนี่ยก็คืออยากจะประสานงานให้นักเรียนกับคุณครูเนี่ยเชื่อมต่อการคุยกันได้ง่ายขึ้นผ่านตัวกันก็คือสภานักเรียนเนาะก็คือก็โดยรวมก็คาดหวังให
1: ้ทุกคนทำงานให้เต็มที
0: ่ครับ
1: ทำงานให้เต็มที่คือเป็นอีกเทอมสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ทำงานสภานักเรียนก็อยากให้ทุกคนที่ฝากให้เพื่อนเพื่อนสภานักเรียนเนาะวันนี้มีเพื่อนดูแอบดูเราไหมเนี่ยจะดูเราไหม
0: อาจจะมีบ้าง
1: อาจจะมีบ้างแล้วน้องว่าล่ะคาดหวังอะไรในเทอมหน้า
2: คาดหวังในเทอมหน้ารู้สึกคาดหวังว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับหรอทุกคนในโรงเรียนมีเป้าหมายในตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วก็อยากเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างนักเรียนแล้วก็คุณครูอยากเป็นตัวกลางในช่วยแบบพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
1: เนาะพี่ยังถามว่าในเทอมเนี้ยที่ผ่านมาทำงานมาเทอมหนึ่งแหละมีปัญหาบ้างไหม
0: ครับ
1: เอาจะเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้หรือว่าปัญหาเล็กๆก็ได้หรือว่าปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราแก้ได้ที่ประทับใจที่เราแก้ได
0: ้ปัญหาเหรอครับส่วนมากจะเป็นการที่ไม่เข้าใจกันครับเกิดจากการประสานงานผิดพลาดอะไรอย่างนี้แล้วก็คือปัญหาที่เราสิ่งที่เราแก้ไขปัญหาก็คือเราจับกลุ่มนั่งคุยกันเลยว่าต่อไปเนี่ยเราจะมาจัดการแบบนี้นะแบบนี้นะขอให้เธอดูแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูแบบนี้เองอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็ราบรื่นโอเค
1: หรือว่าคุยกันเนาะคือจับนั่งจับขอบคุยกันเลยว่าเกิดปัญหาในจุดนี้เราจะแก้ยังไงแล้วก็เหมือนว่าจบงานนี้เราจะแก้ปัญหายังไงถ้าเกิดปัญหาเนาะก็คือถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเราคุยกันดีกว่าเงียบใส่กัน
0: ต้องพูดคุยกัน
1: ถูกต้องตื่นเต้นไม่เป็นไรตื่นเต้นเราคุยกันสนุกวันนี้แล้วน้องว่าล่ะเคยเจอปัญหาไหมที่แบบสับปัญหาของตัวเองก็ได้หรือปัญหาในวงกว้างก็ได
2: ้สับปัญหาในวงกว้างสำหรับผมนะครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมากกว่าอย่างที่ประธานบอกครับเรื่องที่ไม่เข้าใจแล้วก็จะมาแบบเรียกประชุมหรือจับกลุ่มคุยกันซึ่งแบบเวลามีปัญหาในการทํางานนะครับพอเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจในการทํางานตรงนี้มากขึ้นและเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเราครับ
1: ถือว่าดีมากๆเลยเนาะถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะเรานั่งคุยกันเนาะถือว่ารีบทอล์กแล้วกันเนาะบางทีน่ะคือในรุ่นของพี่เนี่ยคือนั่งจับเขาด้วยกันเนี่ยคือเราเป็นถือว่าเราเป็นแกนเนาะเราเป็นหลักนะสถานเป็นหลักกับหัวหน้าฝ่ายเราเป็นหลักใช่ไหมคือเราพอเราพูดถึงปัญหาปุ๊บมันจะมีบางคนร้องไห้แล้วนะคือเรายังไม่พูดอะไรเลยแต่ร้องไห้แล้วแค่นั่งจับกลุ่มกันพูดถึงปัญหาปุ๊บบางคนร้องไห้ไปแล้วว่าเขารู้สึกว่าเขาพลาดจริงๆแต่พอมีงานถัดไปเราก็ให้เขาได้แก้ตัวเนาะถือว่าวันนี้ก็คือดีมากๆเลยขอบคุณน้องๆมากๆแล้วทีนี้น้องไม่มีถามพี่ได้หรอพี่ถามน้องอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: อยากรู้ว่าตอนที่พี่เรียนอยู่อ่ะพี่มีปัญหาจัดการกับความเครียดยังไงบ้างอะไรแบบนี
1: ้ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบคิดอะไรเยอะเข้าใจไหมคือเราเป็นนักกีฬาด้วยเนาะวอลเลย์บอลเนี่ยคือเราก็ใส่กับลูกวอลเลย์ให้เราก็ตีใส่มันเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บเหมือนเราใช่ไหมแต่ว่าคือความเครียดของทุกคนมีอยู่แล้วเวลาเราอยู่คนเดียวอ่ะบางทีอ่ะมันคิดเยอะนะคิดไปทั่วเลยแบบว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราไปอยู่กับเพื่อนเราได้ไปทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมันก็จะหายเครียดแต่พออยู่คนเดียวเครียดเหมือนเดิม แต่มันจะหายไปแป๊บนึงแล้วมันก็กลับมาคืนความเครียดเนี่ยเนาะแล้ววันนี้น้องเชียร์ล่ะอยากเล่าประสบการณ์อะไรเพื่อนๆฟังไหม
3: ในฐานะที่มาที่นี่เป็นครั้งไม่ใช่สิมาเพิ่งย้ายใช่มาเทอมแรกเพิ่งย้ายมาเรียนตอนม.5นะคะก็

0: มนี้หรือว่าสอบปลายภาคแล้วใช่ไหมหรือว่า
1: สอบปลายภาคแล้ว
0: คาดว่าผลก็เลยถึง

0: ไม่คาดหวังดีกว่าว่าเออเริ่มมันมีมหาลัยแล้ว
1: ที
0: ่ไหนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปการแสดง acting เลยล่ะเออ
1: นักแสดงเบอร์หนึ่งของประเทศไทย
0: ทีนี้อยากจะเราเป็นรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเนาะเลยถามว่าในวันที่เราไม่โอเคเนี่ยเราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงเอาจากน้องวาบ้าง
2: สำหรับผมนะครับในวันที่ออกไม่โอเคส่วนมากผมจะแบบใส่หูฟังแบบสองข้างแล้วเปิดดังๆเลยครับแล้วก็แบบก็ผ่อนคลายไปกับเพลงแล้วก็เราก็พูดคุยกับเพื่อนแลกเปลี่ยนความเครียดกันอะไรอย่างงี้ครับมันก็ช่วยในการผ่อนคลายไปได้เยอะครับ
0: น้องมาครับ
3: ไม่โอเคเรื่องไหนก็ตามนะครับตอนแรกอ่ะจะมานั่งคิดกับตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็ถ้าคิดกับตัวเองไม่ได้ก็โทรไปหาเพื่อนระบายให้เพื่อนฟังเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อนก็จะให้คำแนะนำปรึกษามาอะไรอย่าง
0: เ
3: ง
0: ี้
3: ย
0: ก็ว่าเราเครียดคนเดียวเพื่อนต้องเครียดกับเราด้วย
3: แต่รู้สึกว่าพูดออกไปกับเพื่อนมันสบายใจกว่าเก็บไว้คนเดียว
0: ถูกต้องถือว่าเราได้พูดเนาะอนาเซียล่ะ
4: ค่ะส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวค่ะก็เลยเวลามีปัญหาอะไรพวกเนี้ยมักจะให้เวลากับตัวเองใช้เวลากับตัวเองให้มากที่สุดฟังเพลงใส่หูฟังอะไรพวกนี้เหมือนว่าค่ะก็มีงานอดิเรกค่ะเช่นวาดรูปเวลาเรารู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจหรือว่าเครียดตรงไหนแล้วก็ระบายออกไปกับดินสอกับสีเลยค่ะ
0: ดีมากๆเลยเนาะเป็นการจัดการความเครียดที่ดีมากๆสำหรับพี่นะพี่จะลงโน้ตตรงโน้ตด่าใครไม่รู้ทะเลาะกับใครไม่รู้แต่ก็เราก็จะมีเพื่อนรีพายกลับมาคือทะเลาะกับตัวเองใช่ที่เราทะเลาะกับตัวเองนั่นแหละแล้วอะไรคือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับความรู้สึกเรามากที่สุดน้องเพิ่มถามเชียร
4: ์สำหรับหนูนะคะคือแม่ค่ะคือตอนนี้แม่คือทุกอย่างเลยหนูให้แม่เป็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเซฟโซนเป็นที่พึ่งเป็นอะไรก็ตามเป็นความสบายใจคือแม่ทุกอย่างคือหนูอะค่ะไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะตั้งแต่เด็กเลยคือย้ายไปย้ายมาย้ายนู่นย้ายนี่คือไม่ได้อยู่บ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเลยแต่สำหรับหนูอะบ้านอะมันไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่บ้านคือที่ที่มันมีคนที่รักเราแล้วก็เรารักเขารออยู่น่าเขินถึงเรียกว่าบ้าน
0: โอ้ยคมมากโอ้โหน้องว่าพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับความรู้สึกเรา
2: สำหรับคนที่แบบความรู้สึกผมนะครับคิดว่าเป็นบ้านอย่างที่เชียร์บอกครับรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราอยู่แบบเป็นความอบอุ่นมีพ่อแม่ยายมีน้องต่างๆเราแบบสามารถพูดคุยได้แล้วก็อีกที่เป็นสนามวอลเลย์บอลครับเวลาเรามาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยครับรู้สึกว่าผ่อนคลายเราตีลูกบอลไปเลยครับตามที่เราเครียดแล้วก็ตีไปเลยครับ
0: สำหรับพี่นะลูกสนามวอลเลย์เนี่ยเครียดพี่เครียดกว่าเดิมนะเล่นแล้วเครียดกว่าเดิมโดนด่าตลอดไม่เคยจะเล่นได้ดีขนาดนั้นเลยคือเครียดกว่าเดิมจากความเครียดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเรื่องเครียดไงเป็นเรื่องเครียดในสนามไม่ใช่เครียดที่เราเครียดอยู่แล้วอ่ะน้องแม็กล่ะ
3: ก็อยู่กับตัวเองครับ
0: พื้นที่ปลอดภัยของเราคือตัวเอง
3: ใช่คือแบบว่าบางทีสิ่งที่แบบว่าเราเก็บไว้เรายังไม่ได้อยากให้ใครรู้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าถ้าเราพูดออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบว่าอยู่กับตัวเองก็คือเรารู้ตัวเองว่าเรากำลังแบบคิดอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าไม่สบายใจมากๆก็เหมือนว่าก็คือก็ไปเล่นวอลเลย์บอลด้วยอะไรแบบนี้ใช่
0: มันก็เหนื่อยกว่าเดิมนะ
3: ไม่แรงแล้วก็ปล่อยออกมา
0: โอเคถ้าอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วแหละอยากให้ฝากอะไรถึงกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์เราเองหรือว่าในโรงเรียนของเราหรือว่าในประเทศของเราเพราะว่าเรากระจายไปทั่วโลกเลยเนี่ยสอวทบุรีรัมย์เราไปทางประเทศฟังเราได้อยากฝากอะไรใครอยากฝากก่อน
4: อ่ะค่ะก็อยากฝากถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะคือช่วงวัยของเราเนี่ยมันเป็นช่วงวัยสำหรับการตั้งใจเรียนเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสกับการเรียนก่อนค่ะเรื่องไหนที่มันทำให้เราค่อยเขวหรือว่าทำให้เราเครียดกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรพวกนี้ก็คือก็บอกไม่ได้หรอกว่าอย่าพึ่งไปมีมันแต่คือเราจะใช้บอกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติดีกว่าค่ะก็โฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายของเราว่าเรามาเพื่อมีเป้าหมายอะไรกันแน่ค่ะ
3: ครับสำหรับผมนะครับก็คือตอนนี้เรายังเป็นเยาวชนอยู่ก็คืออยากจะให้โฟกัสเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองให้ได้มากที่สุดก็คือเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาในสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเข้าไปในอนาคตเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถทำได้ครับ
2: สำหรับผมนะครับอยากในวัยเรานะครับแบบ ก็จะเครียดเรื่องมหาลัยซะมากกว่าคืออยากให้ทุกคนโฟกัสในปัจจุบันไว้ก่อนครับแล้วก็ค่อยๆวางแผนอนาคตไม่ต้องเครียดมากครับเดี๋ยวเราจะทำได้เองครับ
0: โอเคถือว่าดีมากๆเลยเมื่อวานเราเอ้ยสุดท้ายแล้วช่วงนี้เนาะพี่ก็อยากขอประชาสัมพันธ์ละกันนะครับถึงน้องๆสภานักเรียนทุกโรงเรียนที่รับฟังเราอยู่นะครับใครที่อยากจะมาจัดรายการแบบนี้กับเพื่อนเช่นเพื่อนๆเนี่ยสามารถติดต่อทักมาได้เลยทางเพจสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทาง IG สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยใครที่อยากมีส่วนร่วมนะครับเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนทุกๆคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้องคนไหนสภาเด็กอำเภอไหนตำบลไหนนะครับสภานักเรียนเนาะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากบอกเลยว่าเมื่อวานนะคะเป็นวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเราจัดงานกันไปที่บ้านพักผู้สูงอายุนะครับก็คือกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีน้องๆก็ได้ไปใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะได้ไปหรือเปล่า
2: จะยังไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปแต่วันนี้ไปพี่เห็นอยู่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคภูมิใจเนาะได้เชิด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทาง

0: างหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมโนกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูจิตขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงกระมองงามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้ากระมองงามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองคาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าต้องให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยเพราะของอาทิตย์อ่ะแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์ปู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมง ส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
5: ผมได้จัดการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาคซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านได้ดำเนินการควบคุมเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
4: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชายนาฏป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
6: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งขุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอ3ชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 ถึง 12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12 ถึง 14 นิ้วรวม 17 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเริ่มปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินซ้อนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลง และทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
8: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขนาดนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
7: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1,827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่อง นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
12: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถ ที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททั้งนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณ Golden Place นาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ใต้ร่มพระบรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส ส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาวาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนีโญอาจเร่งให้ทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐแคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนด160กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นโป ผลปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 น.สำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป 2-0 เกม 14-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า 2-0 เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม 2-0 เกม 21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 8-21 และ 22-24 ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน 0-2 เกม 15-21 และ 14-21 ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน 0-2 เกม 8-21 และ 12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-11 20-22 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน 0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันนี้เวลา 21:30 น.ขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-11 และ 15-7เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29 กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าว วไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นและแสดงอาการผิดปกติออกมา2ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
20: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
19: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
20: หยุดอย่ากดอย่าโอน
19: ก่อนเชื่อเช็คก่อน

ราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพระธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
5: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอฟกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ย

0: ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

เช่นเคยนะคะในรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งในวันนี้เราพบเจอกันในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะมาร่วมจัดในรายการร่วมคิดร่วมคุยซึ่งในวันนี้ก็พบกับดิฉันนะคะอัมพรสมบูรณ์จิตนานะคะก็ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะก็มีโอกาสได้มาพบเจอกันในวันอาทิตย์นี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะถ้าทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่พายุจะเข้ามาในจังหวัดบ้านเรานะคะก็ในส่วนของสกต.บุรีรัมย์เรานะคะก็ขอร่วมส่งใจนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะน้ำท่วมในขณะนี้นะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าทุกท่านนะคะที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของภาวะน้ำท่วมนะคะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็ฝากดูแลตนเองนะคะกำลังใจนะคะสำหรับตัวเรานะคะจะเป็นแรงผลักดันให้เราต่อสู้ต่อไปนะคะแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าเดี๋ยววิกฤตนี้ก็จะผ่านพ้นไปนะคะในส่วนของสกต.บุรีรัมย์ก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะคะโดยมากในเขตบ้านเราก็จะเป็นในส่วนของอำเภอบ้านกรวดอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ลานสายประคำนึงเด่งนะคะก็ช่วงนี้ก็คาดว่านะคะน้ำก็เริ่มที่จะทยอยลดลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนไม่ได้ตกลงมาแล้วนะคะในส่วนของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะก็พบเจอกันในวันนี้สกต.ก็มีโครงการนะคะที่เรามาเล่าเรื่องราวในส่วนที่เราเคยขับเคลื่อนร่วมกันนะคะในส่วนของการดำเนินงานนะคะก็เป็นโครงการปุ๋ยตรงเขียวนะคะก็ในส่วนสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางส่วนงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆมาให้กับสกต.บุรีรัมย์แล้วก็สมาชิกเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับโอกาสดีๆนะคะซึ่งในงานก็มีเกษตรกรให้ความสนใจนะคะแล้วก็ได้รับการส่วนลดปุ๋ยนะคะจากราคาปกติไปกระสอบละ300 บาทนะคะตอนนี้ก็สกต.บุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดส่งปุ๋ยให้กับสมาชิกเป็นการเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณส่วนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ได้จัดโครงการดีๆมาให้กับสมาชิกแล้วก็เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะต่อมานะคะในเรื่องของโครงการนะคะที่สหกรณ์เราได้ดำเนินการอยู่นะคะสกต.ก็ได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะตอนนี้ก็มติที่ประชุมก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งท่านใดที่มุนคลื่นมาฟังในรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะตอนนี้สกต.มาประชาสัมพันธ์นะคะการปันผลเฉลี่ยคืนนะคะสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเรามีกำไรสุทธิประจำปีประมาณ6 ล้านบาทนะคะซึ่งสกต.เราได้มีการปันผลเฉลี่ยคืนกลับสู่สมาชิกนะคะมูลค่า4 ล้านบาทนะคะท่านใดที่มีเงินหุ้นอยู่กับสกต.นะคะก็สามารถที่จะมารับเงินปันผลได้นะคะในปีนี้สกต.จ่ายเป็นเงินสดนะคะโดยที่เราปันผลตามเงินหุ้นนะคะ1%เลยนะคะท่านใดที่มีเงินหุ้นอยู่กับสกต.ก็สามารถที่จะมาเบิกเป็นเงินสดได้เลยนะคะในส่วนของเงินเฉลี่ยคืนเกิดขึ้นจากสมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสกต.นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาซื้อปุ๋ยกับสกต.นะคะเราเฉลี่ยคืนให้กระสอบละ15 บาทนะคะพันข้าวเฉลี่ยคืนให้กระสอบละ10 บาทนะคะแล้วก็ข้าวเปลือกมะลิแห้งนะคะเฉลี่ยคืนให้ตันละ20 บาทนะคะข้าวเปลือกมะลิสด
เฉลี่ยคืนให้ตันละ60บาทนะคะแล้วก็ท่านใดที่มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็เฉลี่ยคืนให้ร้อยละ5นะคะแล้วก็ท่านใดที่มาซื้อข้าวสารหรือว่ามาทำธุรกิจกับสกต.ในเรื่องของธุรกิจแปรรูปนะคะเราก็เฉลี่ยคืนให้กิโลกรัมละ1บาทนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 68/69 นะคะท่านใดที่มาทำธุรกิจกับสกต.นะคะก็สามารถที่จะเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็สามารถมาเบิกเงินสดได้ที่ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดได้เลยนะคะบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะศูนย์ธุรกิจอยู่ไกลจังเลยสกต.มีแนวทางยังไงบ้างที่จะขับเคลื่อนดูแลสมาชิกของเรานะคะตอนนี้ก็ในส่วนของฝ่ายจัดการเรานะคะก็ได้มอบนโยบายไปแล้วนะคะว่าให้พนักงานของสกต.ทุกศูนย์ธุรกิจของเรานะคะได้วางแผนในเรื่องของการประชุมกลุ่มเพื่อที่จะจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกของเราอย่างพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกของเราได้ทราบนะคะว่าเราจะลงพื้นที่ไปตรงจุดไหนบ้างเพื่อที่จะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะสมาชิกของเราก็ได้รับความลำบากในเรื่องของหนึ่งเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะคะแต่ตอนนี้ก็บางพื้นที่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทุ่อุทกภัยในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นสามารถมาตรวจสอบได้นะคะว่ามีเงินปันผลที่ได้คืนอยู่เท่าไหร่ก็สกต.ก็จะดูแลกับทุกๆท่านในภาวะที่เกิดวิกฤตเช่นนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราจ่ายเป็นเงินสดได้นะคะเพราะฉะนั้นบางท่านมีเงินหุ้นอยู่เป็นแสนก็จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนเป็น 4,500 บาทเลยนะคะอันนี้ผู้จัดอยากจะนำเรียนให้กับทุกๆท่านนะคะในวิกฤตนะคะก็มีโอกาสเสมอเลยสกต.ก็จะมอบโอกาสนี้ให้กับสมาชิกของเราทุกท่านได้เลยนะคะบางท่านมาทำธุรกิจกับสกต.นะคะมาใช้บริการในเรื่องของโครงการสินเชื่อเอาปุ๋ยสกต.ไปนะคะพอมาตรวจเช็คดูบางคนได้เป็นพันบาทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สกต.มาประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเรียนให้กับสมาชิกได้รับทราบในเรื่องของโครงการปุ๋ยทงเขียวแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนนะคะเดี๋ยวในโอกาสนี้นะคะเราเพิ่งไปเจอกันเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะจากน้องดีเจได้จัดให้กับทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะๆค่ะเรียนเชิญค่ะ

ก็ผ่านค่ะก็ผ่านไปนะคะเพลงเพราะๆที่น้องจัดให้นะคะก็อยากฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆก็มุ่งมาที่ 101.75 เมกะสวทบุรีรัมย์นะคะพบเจอกันทุกวันอาทิตย์เลยนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆจากรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดซึ่งในวันนี้นะคะสกต.บุรีรัมย์แล้วก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเรียนให้ทราบนะคะแล้วก็มากล่าวถึงในการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่จะถึงนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะก็สภาวะในเรื่องของฟ้าฝนนะคะก็มีฝนปล่อยไปลงมานะคะทำให้ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้รับน้ำนะคะฤดูกาลสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะคะเพราะฉะนั้นสกต.บุรีรัมย์เราก็มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของจุดรับซื้อข้าวเปลือกในปีนี้นะคะซึ่งในปีนี้สกต.บุรีรัมย์เราเปิดรับซื้อนะคะอยู่ประมาณ13จุดเลยนะคะโดยที่เราจะเริ่มเปิดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิสดนะคะก็คือเกี่ยวสดๆก็มาขายได้เลยนะคะก็ส่วนการจะเปิดวันไหนนะคะก็ให้สมาชิกสื่อสารได้เลยนะคะว่าจุดตรงนี้ที่สกต.จะไปบริการเนี่ยสามารถจะเก็บเกี่ยวได้วันไหนนะคะแต่เราวางแผนกันไว้ก็คือถ้าเป็นกข15นี่ก็อยู่ช่วงประมาณ27ตุลานะคะปลายเดือนตุลาเราก็จะเริ่มเปิดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิสดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีข้าวเปลือกนะคะกำลังทำนาอยู่นะคะเล็งหาว่าจะไปขายข้าวที่ไหนนะคะให้นึกถึงสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งจุดที่ทางดิฉันจะมานำเรียนให้ท่านทราบนะคะลำดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์นะคะอยู่ยังบีสี่บ้านหัวลิงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจุดที่สองศูนย์ธุรกิจสกต.หนองกี่อยู่ตำบลทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่นะคะจุดที่สามนะคะลานข้าวพิรมพืชผลอันนี้ก็อยู่ตำบลลำไซโยงอำเภอนางรองนะคะต่อมานะคะพิทักษ์พานิชนะคะหรือว่าขมิ้นทองขาข้าวนะคะเป็นอยู่ที่ตำบลโคขมิ้นอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็จะเป็นลานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของสกต.นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นห้างหุ้นส่วนปเกษตรพุ่นผลนะคะอยู่ตำบลช่อประกาอำเภอจำนี้ต่อมานะคะลานทรัพย์ธนากรแคนดงนะคะอยู่ตำบลดงพลองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถัดมานะครับจะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอพุทธิสงฆ์อยู่บ้านมะเฟืองอำเภอพุทธิสงฆ์นะคะต่อมานะคะเป็นศูนย์ธุรกิจใหม่นะคะที่ในปีนี้พร้อมที่จะบริการทุกท่านแล้วนะคะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.นาโพนะคะตั้งอยู่เลขที่234หมู่10ตำบลนาโพอำเภอนาโพหรือบ้านหนองว่านะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะท่านใดที่อยู่เขตอำเภอนาโพนะคะตอนนี้สกต.มีศูนย์ธุรกิจที่จะบริการให้กับทุกท่านแล้วนะคะอยู่อำเภอนาโพนะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจของสกต.นะคะแล้วก็ต่อมานะคะศูนย์ธุรกิจสกต.หนองหงอำเภอหนองหงนะคะอยู่เยื้องๆอบต.ไทยสามัคคีนะคะถัดมานะคะศูนย์ธุรกิจสกต.หนองกงนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนหนองยาพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต่อมาจะเป็นเครือข่ายพันธมิตรของสกต.นะคะลานมานาเกษตรพาณิชย์อยู่ตำบลบ้านยางอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดบริการที่สกต.บุรีรัมย์เราได้เปิดจุดเพื่อที่จะบริการให้กับสมาชิกของเรานะคะในส่วนของการเปิดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวสดนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีข้าวเปลือกอยู่นะคะเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเล็งหาว่าจะนำข้าวไปขายที่ไหนเลยก็ขอแนะนำเลยนะคะศูนย์ธุรกิจของสกต.บุรีรัมย์นะคะเรามีครอบคลุมทุกๆพื้นที่เลยที่จะบริการให้กับทุกท่านเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับสมาชิกของเรานะคะซึ่งการดำเนินงานในปีบัญชีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่สกต.เข้าไปรับซื้อนะคะจะเกิดการแข่งขันทางด้านราคานะคะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ก็จะเกิดกับสมาชิกของเรานะคะอันนี้ก็นำมาเรียนให้ทราบในเรื่องของจุดการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวสดฤดูกาลนี้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของเมื่อประมาณต้นเดือนนะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็
ได้มีการนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายใต้บนนะคะก็ได้มีการจับการเชื่อมโยงธุรกิจกันนะคะหรือไม่ก็เรียกแมทชิ่งนะคะโดยที่ทางฝ่ายใต้บนนะคะก็นำผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ว่าจะเป็นกะปิในเรื่องของกาแฟนะคะไข่เค็มสินค้าสบู่จากจังหวัดพังงานะคะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็สกต.บุรีรัมย์เรารับสินค้าที่เป็นสินค้าจากทางภาคใต้นำมาเชื่อมโยงนะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางการตลาดให้กับสกต.ทางภาคใต้นะคะในส่วนของสกต.บุรีรัมย์เราก็ได้นำข้าวสารนะคะไปเชื่อมโยงกับทางใต้บนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจนะคะของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งทางผู้จัดเองนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนำเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะสินค้าทางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะสินค้าในเรื่องของสบู่นะคะสบู่อันนี้ก็ส่งเสริมโดยทางทกส.นะคะก็ได้ไปส่งเสริมกลุ่มนะคะกลุ่มเด็กพิเศษนะคะเด็กพิเศษทางนี้ก็จะทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่ทาหน้านะคะแล้วก็สบู่ถูตัวครีมทามือต่างๆนะคะซึ่งทางผู้จัดเองนะคะก็ได้นำผลิตภัณฑ์มานะคะลำดับแรกเลยเราก็จะเชิญชวนให้พนักงานเราได้ใช้กันนะคะซึ่งผู้จัดเองได้ใช้เองแล้วก็การันตีได้เลยว่าสินค้าเนี้ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะสบู่เนี้ยเวลาเรานำไปถูตัวเนี้ยจะเกิดฟองแล้วก็สะอาดนะคะไม่โดยเฉพาะถ้าเป็นเกษตรกรนะคะเราไปไร่ไปนากลับมานะคะบางครั้งเราอาจจะมีอาการคันนะคะแพ้ต่างๆนะคะก็ใช้สบู่ตัวนี้ก็รับรองเลยนะคะหายแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหอมติดตัวด้วยนะคะอันนี้ก็ผู้จัดเองได้ใช้แล้วก็การันตีได้เลยว่าเป็นสบู่ที่มีคุณภาพเทียบแบรนด์ยี่ห้อดังๆได้เลยนะคะดีกว่าแบรนด์ดังๆด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าโฆษณาและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะท่านซื้อสบู่ไปในวันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเสมือนท่านได้ทำบุญช่วยเด็กพิเศษด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีรายได้แล้วก็มีอาชีพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเกิดความยั่งยืนเลยนะคะก็สามารถซื้อได้ที่สกต.บุรีรัมย์ของเราครอบคลุมทุกๆพื้นที่เลยนะคะราคาพิเศษย่อมเยานะคะในส่วนของสบู่เราจำหน่ายเพียงก้อนละ40บาทเท่านั้นเองนะคะสบู่ทาหน้าก็ก้อนละ30บาทอันนี้ก็นำมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับทุกๆท่านได้ร่วมกันอุดหนุนนะคะหรือไม่ก็อาจจะทำเป็นของฝากของชำร่วยได้เลยนะคะอันนี้แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็ได้มีการเชื่อมโยงนะคะนำสินค้าจากทางภาคใต้มานะคะโดยที่นำมังคุดคุณภาพดีมาจำหน่ายให้กับทุกท่านได้ลิ้มลองได้ทานกันนะคะก็ปีนี้ผลผลิตทางภาคใต้ก็ประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตน้อยนะคะก็ในส่วนของมังคุดนี้ก็เท่าที่ทางผู้จัดได้สอบถามทางภาคใต้ก็หมดฤดูกาลแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะมีมังคุดนอกฤดูการมาช่วงไหนก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบในเรื่องของมังคุดนะคะถ้าจะมีมาช่วงไหนก็เดี๋ยวผู้จัดจะมานำเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะสินค้าของสกต.นะคะบางท่านอาจจะมองว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างนอกจากสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยนะคะว่าตอนนี้ทกส.ทุกสาขาในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าไปวางบนชั้นบานเอาท์เลทนะคะท่านไปติดต่องานธนาคารแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะอุดหนุนสินค้าได้ที่ทกส.ทุกๆสาขาเลยในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีจำหน่ายที่ทกส.ชั้นบานเอาท์เลทนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกๆสาขาก็มีการจัดวางเรียงให้ทุกๆท่านได้เห็นเลยนะคะว่ามีจำหน่ายนะคะสนใจสินค้าตัวไหนก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารทกส.ครอบคลุมทุกๆพื้นที่เลยนะคะอันนี้ก็เรามีจุดบริการให้กับทุกๆท่านได้ไปจำหน่ายกันได้ไปซื้อกันนะคะในส่วนของสินค้าบานเอาท์เลทที่ทุกท่านเคยซื้อที่สกต.นะคะบางครั้งไปที่
จุดของสกต.พนักงานอาจจะออกพื้นที่นะคะก็สามารถไปสื่อได้ที่ธ.ก.ส.ทุกๆสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่เลยนะคะอันนี้ก็นำเรียนมาให้กับทุกๆท่านได้ทราบนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของท่านใดที่มองหานะคะในเรื่องของปุ๋ยอยู่นะคะซึ่งตอนนี้น้ำได้มาโปรยปรายลงทุกๆพื้นที่แล้วนะคะต้องการที่จะใช้ปุ๋ยนะคะก็ธ.ก.ส.นะคะก็มีในเรื่องขององค์การสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะวันพรุ่งนี้ธนาคารเปิดแล้วนะคะก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะคะที่ธนาคารธ.ก.ส.นะคะโดยที่ธนาคารก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆในเรื่องของท่านเตรียมเอกสารหลักฐานไปก็คือแบบชัยชนใบเดียวนะคะธนาคารก็จะมีการตรวจสอบให้นะคะในส่วนของสกต.บุรีรัมย์เราถ้าหากว่าวงเงินอนุมัตินะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็พร้อมที่จะบริการให้กับสมาชิกถึงบ้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ทุกๆสาขาเลยนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของเรานะคะในช่วงที่ประสบปัญหาเช่นนี้นะคะก็สามารถไปติดต่อเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆที่ธนาคารได้เลยนะคะว่าธนาคารก็พร้อมที่จะบริการให้กับทุกๆท่านอยู่แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ก็เปิดทำการเลยแล้วนะคะก็สามารถที่จะเตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.นะคะในเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก็นำเรียนมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะส่วนท่านใดที่มีบัตรเกษตรสุขใจนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ที่สกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะเราก็พร้อมที่จะยินดีรับบัตรนะคะในส่วนของบัตรเกษตรสุขใจนะคะหรือไม่ก็วงเงินสินเชื่อของธ.ก.ส.นะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ที่สกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมองว่าไม่มีวงเงินเลยแล้วอยากจะได้โครงการสินเชื่อจากสกต.บุรีรัมย์แล้วสกต.บุรีรัมย์มีโครงการอะไรยังไงบ้างนะคะลำดับแรกเลยนะคะผู้จัดเองก็จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของที่เป็นโครงการของสกต.แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับสมาชิกของเราเลยนะคะนโยบายของทางผู้จัดการแล้วก็ทางคณะกรรมการนะคะก็อยากที่จะส่งเสริมแล้วก็ดูแลสมาชิกของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่สมาชิกของเราต้องมีวินัยนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการนะคะก็หลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็เงื่อนไขนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะสมาชิกก็สามารถที่จะมารับเป็นปอกปุ๋ยพันธุ์ข้าวยาปรับข้าวสารแล้วก็อื่นๆที่สมาชิกต้องการนะคะเงื่อนไขของโครงการนะคะเราจะมีวงเงินให้กับสมาชิกวงเงิน 50,000 บาทต่อรายนะคะแล้วก็ระยะเวลาการชำระคืนก็ภายใน150วันนะคะโดยที่เราใช้บุคคลค้ำประกันกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกสกต.หรือไม่ก็สมาชิกสมทบนะคะมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะคะแล้วก็มีพื้นที่พอปลูกในเป็นของตนเองนะคะแล้วก็ผู้กู้ต้องไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับสามีภรรยานะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็และอยู่ในตำบลเดียวกันหรือหมู่บ้านใกล้เคียงกันเท่านั้นนะคะผู้กู้นะคะและผู้ค้ำต้องไม่มีอายุเกิน65ปีนะคะแล้วก็ผู้กู้ที่มีอายุเกิน65ปีนะคะต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกับสกต.นะคะหลักฐานก็สำเนาบัตรประชาชนนะคะทั้งผู้กู้และผู้ค้ำนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้กู้ผู้ค้ำนะคะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธ.ก.ส.นะคะแล้วก็สมุดหุ้นของสกต.นะคะแล้วก็สมุดโครงการสินเชื่อนะคะทัศนัยที่มีนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะสกต.ก็จะมีการจัดทำสัญญานัดจ่ายแล้วก็จะส่งสินค้าให้กับสมาชิกถึงบ้านเลยนะคะกรณีที่สมาชิกท่านใดที่ต้องการให้สกต.นำไปจัดส่งนะคะการชำระหนี้นะคะอันนี้อยากจะเน้นย้ำเลยนะคะว่าเราเน้นให้สมาชิกโอนผ่าน QR Codeของสกต.หรือไม่ก็โอนผ่านบัญชีของสกต.เท่านั้นนะคะก็จะมีเลขที่บัญชีต่างๆกรณีการชำระเงินด้วยเงินสดนะคะก็จะพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกทุกครั้งเลยนะคะอันนี้ห้ามให้สมาชิกเกษตรกรนะคะโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานนะคะจะต้องโอนเข้าบัญชีของสกต.เท่านั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในเรื่องของท่านไหนที่กำลังมองหาปุ๋ยอยู่แล้วสนใจในเรื่องของโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตก็สามารถมาใช้บริการได้ที่สกต.ครอบคลุมทุกๆพื้นที่ของสกต.เราเลยนะคะสกต.ก็พร้อมที่จะบริการให้กับทุกๆท่านนะคะในลำดับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งค่ะโดยน้องทางเอเจจะจัดเพลงพวกเราให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันเชิญค่ะ

ต้องขอบคุณกลุ่มน้องนะคะที่จัดเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันนะคะในบรรยากาศวันอาทิตย์เช่นนี้นะคะในบรรยากาศที่พายุเข้าแล้วก็ฝนตกนะคะซึ่งเมื่อที่ผ่านมานะคะก็วันนี้ก็แดดออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตอันดีนะคะท่านใดที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้ก็แดดออกแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะในนามของสกต.บริรัมย์นะคะก็ร่วมส่งใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสกต.บริรัมย์ของเรานะคะก็ยังเป็นองค์กรของเกษตรกรที่คอยเคียงข้างแล้วก็ดูแลสมาชิกของเราเช่นเดียวกันนะคะเหมือนที่ทางดิฉันได้นำเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่ทางสกต.ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมดูแลสมาชิกเกษตรกรของเรานะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอีกหนึ่งครั้งนะคะในส่วนของท่านใดที่อาจจะหมุนคลื่นเข้ามาฟังนะคะท่านใดที่เป็นสมาชิกของสกต.บริรัมย์ของเรานะคะก็ในปีนี้ในปีที่ผ่านมาสกต.บริรัมย์ของเรามีผลการดำเนินงานที่มีกำไรนะคะมาติดที่ประชุมกรรมการของเราก็ที่ประชุมใหญ่เราก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามานะคะสอบถามหรือไม่ก็มาเบิกเป็นเงินสดได้เลยนะคะท่านใดที่อาจจะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร044-690-255 044-690-255 หรือไม่ก็เข้ามาเพื่อนๆกับสกต.ทาง Facebook สเสือก็ไก่ต่อเต่าบุรีรัมย์จำกัดหรือไม่ก็ชื่อย่อนะคะสกต.บริรัมย์จำกัดนะคะเข้าไปค้นหาใน Facebook สกต.ได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะซึ่งในวิกฤตเช่นนี้นะคะสกต.บริรัมย์เราก็อยากที่จะมอบเงินปันผลที่ได้คืนให้กับสมาชิกเป็นเงินสดนะคะโดยที่สมาชิกจะได้เงินนำเงินจำนวนนี้ไปไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเห็นไหมคะว่าการมาทำธุรกิจกับสกต.นะคะบางครั้งในวิกฤตนะคะท่านก็จะได้รับโอกาสจากสกต.นะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะในรายการร่วมคิดร่วมคุยนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อนะคะในเรื่องของท่านใดที่มีเงินหุ้นอยู่กับสกต.หรือไม่ท่านใดที่มาร่วมทำธุรกิจกับสกต.บริรัมย์จำกัดก็สามารถที่จะมารับเงินปันผลเฉลี่ยคืนเป็นเงินสดได้เลยนะคะสกต.พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็พร้อมที่จะบริการให้กับทุกท่านเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสกต.แล้วอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกสกต.นะคะในวันนี้ตัวดิฉันเองก็จะมานำเรียนให้ทราบนะคะว่าสกต.บริรัมย์ของเรานะคะเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วเรามีธุรกิจอะไรยังไงบ้างนะคะสกต.บริรัมย์ของเราก็เกิดจากการที่เรารวมกลุ่มกันของสมาชิกที่เป็นลูกค้าธกส.นี่แหละค่ะเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะรวมกลุ่มกันนะคะในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์มาเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองนะคะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะโดยที่วัตถุประสงค์ของเรานะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะคะซึ่งวิสัยทัศน์ของสกต.บริรัมย์ของเรานะเราก็จะเป็นสากลชั้นนำนะคะด้านธุรกิจซื้อธุรกิจขายธุรกิจแปรรูปนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของเราให้ดีขึ้นและยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ของสกต.บริรัมย์ของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะเราพร้อมที่จะเคียงข้างแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาสมาชิกของเราให้ดีขึ้นและยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์และก็การจัดตั้งของสกต.บริรัมย์ของเรานะคะซึ่งธุรกิจของสกต.บริรัมย์ของเรานะคะลำดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะคะเราก็จะมีการจัดหาในเรื่องของปุ๋ยยาพันธุ์ข้าวนะคะอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาบริการให้กับสมาชิกของเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามที่สมาชิกต้องการนะคะก็ต
รงไปที่สกต.บุรีรัมย์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะธุรกิจในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตนะคะก็เหมือนที่ผู้จัดได้นำเรียนไปนะคะเราก็จะมีการในเรื่องของการรวบรวมข้าวเปลือกนะคะซึ่งในทุกๆปีนะคะสกต.เราก็จะสามารถที่จะมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในเรื่องของการรวบรวมนะคะไม่ว่าจะไปเปิดจุดบริการตรงไหนนะคะก็สมาชิกจะให้ความสนใจนะคะแล้วก็สมาชิกจะเกิดประโยชน์จากการที่สกต.เข้าไปเปิดจุดรับซื้อนะคะเพราะว่าจะเกิดการแข่งขันกลางด้านราคานะคะแล้วก็เราจะมีการซื้อราคานำตลาดนะคะแล้วก็ตาช่างมาตรฐานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะเราจะแนะนำนะคะให้สมาชิกของเราได้รู้นะคะสมาชิกทำนาแล้วมีคุณภาพนะคะสกต.ก็จะซื้อตามคุณภาพโดยเราจะให้ราคาพิเศษเลยนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะประสบปัญหาในเรื่องของข้าวปวงผลค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็ได้ดำเนินงานในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้สมาชิกนะคะได้ทำพันธุ์ข้าวนะคะแล้วสกต.เราก็จะไปรวบรวมแล้วก็นำมาจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะนำร่องในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะคะแล้วก็เรามีนะคะอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยนะคะโดยเราได้ซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวเครื่องสเกตนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะได้ดูได้เลยนะคะว่าข้าวเปลือกของสมาชิกเนี่ยค่ะมีข้าวปลอมปนอะไรยังไงบ้างนะคะสกต.บุรีรัมย์แล้วก็ซื้อเครื่องสแกนตรวจในเรื่องของคุณภาพข้าวนะคะก็สมาชิกของเรานะคะเพื่อที่จะสร้างให้ความมั่นใจในเรื่องของการปลอมปนของข้าวนะคะเพราะฉะนั้นสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะมีความทันสมัยนะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของการรับสื่อนะคะเพื่อที่จะให้คุณภาพของข้าวเปลือกของเรานะคะมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ในการสีแปรก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคนะคะของเรานะคะได้ทราบถึงเราได้มีการสกรีนตั้งแต่เบื้องต้นเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการส่งเสริมสมาชิกนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคปลายทางก็จะได้ทานข้าวที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าสกต.เราได้เน้นย้ำในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะในเรื่องของธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกสะดวกตรงไหนใกล้ตรงไหนก็สามารถนำไปจำหน่ายได้นะคะที่จุดบริการที่ผู้จัดได้นำเรียนไปนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีจุดตรงไหนบ้างนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของธุรกิจแปรรูปเมื่อเราได้รวบรวมข้าวเสร็จนะคะเราเจ้าก็จะนำข้าวเปลือกนะคะมาจัดเก็บไว้นะคะแล้วก็นำมาทำการสีแปรนะคะซึ่งข้าวเปลือกของเรานะคะก็ข้าวสารของเรานะคะก็จะเป็นข้าวที่สีใหม่ๆไม่รมยานะคะเป็นข้าวจากเกษตรกรโดยตรงนะคะโดยที่เรามีโรงสีข้าวอยู่ที่โรงสีอำเภอหนองหงนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะแล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้สนับสนุนงบประมาณมานะคะให้เราก่อสร้างโรงสีข้าวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.นะคะก็ได้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางการตลาดนะคะกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็งบประมาณในเรื่องของอุปกรณ์ทางการตลาดนะคะทำให้สกต.บุรีรัมย์ของเราก็ได้รับความสะดวกสบายเพื่อที่จะบริการสมาชิกของเรานะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณธ.ก.ส.เช่นเดียวกันนะคะที่มีงบประมาณมาให้ส่วนงานของเรานะคะแล้วก็กรมส่งเสริมนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะก็ได้สนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะทำให้เราสามารถที่จะมาดูแลสมาชิกของเราให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาสมาชิกของเราร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อเรานำข้าวเปลือกมาทำการสีแปรนะคะเราก็จะนำไปจำหน่ายครอบคลุมทุกๆพื้นที่นะคะในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะตามที่ผู้จัดได้นำเรียนไปนะคะว่า
ในวิกฤตก็มีโอกาสนะคะก็เมื่อเช้านี้เองนะคะผู้จัดเองก็กำลังมองหาช่องทางอยู่ว่าเอ๊ะในวิกฤตเช่นนี้เราจะสามารถที่จะช่วยกันดูแลสมาชิกอย่างไรบ้างในสภาวะที่น้ำท่วมนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่สั่งข้าวสารนะคะของสกต.บุรีรัมย์เรานะคะนำไปจำหน่ายแล้วก็บริการให้กับลูกค้าในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ในกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่หมุนคลื่นมาฟังแล้วต้องการที่จะสั่งซื้อข้าวสารไปบริจาคนะคะหรือไม่ก็นำไปจำหน่ายนะคะสกต.บุรีรัมย์เรามีข้าวหลากหลายเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหักใหญ่หักกลางหักเล็กหลายสเปคนะคะโดยที่เรามีราคาพิเศษให้สำหรับคนที่จะซื้อไปบริจาคนะคะให้กับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดนะคะสกต.สามารถที่จะจัดส่งให้ครอบคลุมทุกๆพื้นที่นะคะก็เมื่อเช้าทางผู้จัดเองก็สามารถที่จะดีลได้แล้วก็จะพร้อมที่จะนำไปบริการนะคะในเขตปทุมธานีจำนวน10ตันวันพรุ่งนี้พร้อมที่จะนำไปบริการให้กับคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะเห็นไหมคะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะในสภาวะที่เกิดน้ำท่วมนะคะคนไทยก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีกำลังมองหาว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะโดยเฉพาะข้าวสารเนี่ยเราเป็นข้าวสารที่ผลิตจากดินภูเขาไฟหอมมะลินะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะสนับสนุนช่วยคนที่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรทางผู้จัดเองโดยตรงนะคะ0819661006นะคะ0819661006นะคะก็ต้องขอคุณทางสกต.บุรีรัมย์นะคะที่เปิดโอกาสให้สกต.ได้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้ขับเคลื่อนงานร่วมกันนะคะต่อมานะคะนอกจากมีเจ้าของมะลิภูเขาไฟแล้วนะคะเราก็ได้มองเห็นนะคะเล็งเห็นในส่วนของบายโปรดักที่เป็นปลายข้าวนะคะเราจะนำปลายข้าวเนี่ยมาแปรรูปเป็นโจ๊กพร้อมทานนะคะโดยที่เรานำโจ๊กมาแปรรูปเป็นโจ๊กรสหมูนะคะโจ๊กของเราเนี่ยสะดวกนะคะทานง่ายนะคะเป็นโจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟนะคะเป็นโจ๊กโลโซเดียมเติมน้ำร้อน2นาทีก็ทานได้เลยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้นะคะบางท่านโดนตัดน้ำตัดไฟนะคะเพราะว่าเกิดภาวะน้ำท่วมก็กำลังเล็งหาว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาแทนที่ในเรื่องของน้ำท่วมเช่นนี้นะคะก็สะดวกสบายเลยนะคะ1ซองนะคะ32กรัมฉีกออกมาเติมน้ำร้อน2นาทีทานได้เลยนะคะนอกจากท่านจะได้ทานโจ๊กแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นความสุขทางใจก็คือท่านได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะได้ช่วยองค์กรของเกษตรกรในการที่จะส่วนหนึ่งเราก็กลับไปดูแลเกษตรกรของเรานะคะเพราะว่าสิ้นปีสหกรณ์ก็จะมีการปันผลเฉลี่ยคืนกลับสู่สมาชิกนะคะ102นะคะโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะบริการจัดส่งทั่วไทยส่งฟรีเลยนะคะแล้วก็มีราคาขายส่งให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็พร้อมที่จะบริการจัดส่งให้กับทุกๆท่านนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้จักรจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเป็นโจ๊กหนึ่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตรายแรกนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ของประเทศไทยนะคะก็ทางผู้จัดเองมีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมสัมมนากับทางอาจารย์มหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะขอเอ่ยนามนิดนึงนะคะอาจารย์ก็บอกว่าโจ๊กของเธอไม่ธรรมดานะเธอสามารถที่จะตามต่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เลยนะคะอันนี้ทางอาจารย์การันตีได้เลยนะคะว่าอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นใดที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วยังไม่ได้ลิ้มลองโจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟนะคะก็วันพรุ่งนี้สกต.เปิดดำเนินการแล้วนะคะสามารถไปอุดหนุนได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของโจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟนะคะแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ของสกต.ทุกๆตัวนะคะสกต.เราไม่ได้จำหน่ายเพียงข้าวสารหอมมะลิไม่จำหน่ายเพียงปุ๋ยนะคะเราจำหน่ายสินค้าทุกๆประเภทเลยนะคะที่เป็นสินค้าเชื่อมโยงนะคะของสกต.ของเรานะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสินค้าต่างๆก็สามารถที่จะไปอุดหนุนได้นะคะแล้วก็
ก็ยินดีต้อนรับปัดเกษตรสุขใจนะคะแล้วก็เงินสดนะคะก็มีบริการจัดส่งให้สมาชิกถึงบ้านเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจุดรับซื้อข้าวเปลือกนะคะมาเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงท้ายรายการนะคะจุดบริการที่จะบริการให้กับทุกท่านในเรื่องของการเปิดซื้อข้าวเปลือกข้าวเปลือกสดช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะลำดับแรกเลยก็ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์นะคะก็อยู่ยังบิ๊กซีบ้านหุ่นอิงนะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจสกต.หนองกี่อยู่ตำบลทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่นะคะแล้วก็ลานข้าวพิรมพืชผลตำบลลำไสโยงอำเภอนางรองแล้วก็ลานพิทักษ์พาณิชย์ขมิ้นทองขาข้าวนะคะก็อยู่ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพลายชัยนะคะแล้วก็ห้างมณฑลปอเกษตรพุนผลนะคะอยู่ตำบลช่อประกาอำเภอชำนิแล้วก็ลานทรัพย์ธนากรแคนดงนะคะอยู่ตำบลดงพลองอำเภอแคนดงนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอพุทธสงฆ์บ้านมะเฟืองนะคะตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์นะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจสกต.นาโพอยู่บ้านหนองว่าตำบลนาโพอำเภอนาโพอันนี้เป็นศูนย์ธุรกิจแห่งใหม่ของสกต.นะคะเข้าไปดูใน Facebook สกต.ได้นะคะเป็นความยิ่งใหญ่ของศูนย์ธุรกิจสกต.อีกแห่งหนึ่งนะคะที่พร้อมจะเปิดบริการให้กับศูนย์ธุรกิจสมาชิกที่อยู่ในเขตอำเภอนาโพนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอหนองหงนะคะตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงนะคะต่อมานะคะศูนย์ธุรกิจสกต.หนองกงตำบลหนองกงอำเภอนางรองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะลานมานาเกษตรพาณิชย์อยู่หมู่3ตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นศูนย์ธุรกิจที่เป็นของสกต.เองแล้วก็เป็นในส่วนของเครือข่ายของสกต.นะคะก็สามารถที่จะสะดวกตรงไหนใกล้ตรงไหนก็นำข้าวเปลือกไปขายได้นะคะซึ่งรายละเอียดผู้จัดได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายรายการแล้วนะคะผู้จัดเองก็ร่วมส่งใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเชื่อมั่นได้เลยว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอเพียงท่านนะคะใจอย่าท้อเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเราเชื่อมั่นได้เลยว่าทุกๆพลังนะคะทุกๆส่วนงานก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พร้อมที่จะดูแลทุกๆท่านนะคะขอเพียงเราอย่าท้อเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะคะสกต.บุรีรัมย์เราพร้อมที่จะเคียงข้างดูแลเกษตรกรองค์กรของเกษตรกรไปด้วยกันค่ะพบเจอกันในวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเป็นประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวมประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายได้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในหลวงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่การประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้า

0: เริ่มเปิดประตูระบายน้ำและขึ้นสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภรสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดสนการปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมของพักดินลำไผ่พื้นที่ไทน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสพจันทบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: บางเขนไว้สาลีอนุสรณ์มีผู้ประสบภัยเข้าพักอาศัย170คนด้วยกันนะครับกลุ่มเปราะบาง33รายมีเด็ก14รายผู้พิการ4รายแล้วก็ผู้สูงอายุอีก15รายด้วยกันภายหลังการลงพื้นที่ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ไปประชุมที่ปภ.นะครับกรมปภ.กันต่อแล้วก็ติดตามทั้งการอุทกภัยแล้วก็ช่วงบ่าย2นี่เริ่มประชุมครม.วาระพิเศษแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะก่อติดสถานการณ์รายงานให้ได้ทราบต่อไปนะครับ
1: อย่างที่น้องอ๊อฟบอกนะครับว่าเดี๋ยวพอประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกคาดว่านะครับน่าจะมีการแถลงรายละเอียดของผลการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้นะครับว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเป็นแนวทางหลักๆก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะนำเอาข้อมูลที่เป็นมติครม.วันนี้ไปแตกย่อยแล้วรีบนำไปช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเป็นไปได้นะครับพอมีสัญญาณการถ่ายทอดสดการแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยเราจะรีบตัดสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับชมการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ในการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในช่วงที่ฝนยังคงตกอยู่แบบนี้นะครับที่แถวๆดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนยังตกอยู
0: ่ฝนเทลงมาหนักพอสมควรแต่ก็ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดสลับแบบนี้ไม่ได้ตกแช่เหมือนเมื่อวาน
1: ถูกต้องนะครับตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดจริงๆหยุดแบบขาดเม็ดด้วยนะครับในสักแป๊บนึงตกหนักเหมือนกัน
0: ตกหนักมาก
1: ดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการเดินทางต่างๆถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการประกาศอัปเดตของถนนเส้นทางที่ไปได้บ้างนะรถเล็กผ่านยังไม่ได
0: ้
1: นะหรือว่าเป็นพื้นที่ถนนที่น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอัปเดตเป็นระยะนะคร
0: ับ
1: แต่คราวนี้นะครับสำหรับชาวกทม.ที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับเมื่อทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บ้านเรือนเสียหายเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรับเงินชดเชยได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นการเตรียมการเอาไว้นะครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆมีวางไว้อย่างไรบ้างท่านจะได้สำรวจความเสียหายของบ้านท่านเพื่อจะดำเนินการหลังจากที่สถานการณ์นั้นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นค่าซ่อมแซมบ้านในวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าซ่อมแซมบ้านหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสูงสุด49,500 บาทนะครับถ้าเป็นค่าเช่าบ้านขอไปค่าเช่าบ้านชั่วคราวนะครับสูงสุด 6,000 บาทเงินช่วยเหลือน้ำท่วมชั่วครัวเรือนนะครับ 5,000 ถึง 9,000 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 11,400 บาทส่วนถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็จะช่วยเหลือตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับหลายส่วนก
0: ็
1: จะมีรูปแบบการเบิกจ่ายที่แตกต่างกันและจำนวนเงินก็ต่างกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ติดมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านนายกอาจจะทำให้มันใช้ได้ง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับในการดูแลเรื่องนี
1: ้จะต้องมีเรื่องของบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้ายังมีนะคร
0: ับ
1: เตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนถ้ามีบางคนบ้านน้ำท่วมเสียหายก็ว่ากันอ
0: ี
1: กทีนึงนะครับรูปถ่ายความเสียหายอันนี้เป็นไปได้โทรศัพท์มือถือถ้ามีถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับใบแจ้งความสน.ท้องที่อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดดำเนินการขั้นต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการดำเนินการในการจ่ายเงินในการที่จะส่งเงินไปให้ถึงท่านที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นกระบวนการคร่าวๆที่กทม.เขาวางเอาไว้ในกรณีที่ขอรับเงินชดเชยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีการประกาศนะครับแล้วก็ลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีการระบุด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สามารถที่จะติดตามได้
0: ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่คอยเยียวยานะครับแม้จะเป็นเงินที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
1: เบื้องต้น
0: ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับบ้านทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เสียหายไปแล้วแต่ภาครัฐเองไม่ได้ทอดทิ้งนะครับมีเงินเยียวยาดูแลและที่สำคัญผู้นำชุมชนฝากด้วยนะครับผู้นำชุมชนหลายๆท่านอาจจะช่วยลูกบ้านได้ถ่ายภาพไว้นะบางทีผู้นำชุมชนก็ประสบเหตุเหมือนกัน
1: เป็นผู้ประสบภัย
0: เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่บางท่านเนี่ยโอ้โหดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีนะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดหลักฐานแล้วก็คอยไปเน้นย้ำว่าอย่าลืมนะบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านไอ้สิ่งที่มันแสดงเป็นไอดีนิตี้หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของท่านว่าเป็นเจ้าบ้านจริงมันจะได้ง่ายบางชุมชนทำบัญชีไว้แล้วพี่สอ
1: ครับ
0: นะครับว่าเขาเตรียมไว้แล้วว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรอาจจะอยู่กับประธานชุมชนหลายท่าน
1: อ๋อจะเก็บไว้ให้เลย
0: ใช่เก็บไว้ให้บางชุมชนนะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับแล้วก็การเยียวยาต่างๆรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งเดี๋ยวรอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าครม.วาระพิเศษเนี่ยอาจจะมีมติในการช่วยเหลือที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตาม
1: แล้วก็ทางผู้นำชุมชนนะครับอาจจะเป็นในกรณีที่เอกสารสูญหายอย่างก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุก็คือต้องใช้วิธีการรับรองโดยผู้นำชุมชนนะครับโดยผู้ที่อยู่ในชุมชนแหละเป็นคนรับรองให้อันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะไม่ต้องกังวลอย่างที่น้องอ๊อฟบอกดูแนวทางของครม.ก่อนนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำยังไงให้การช่วยเหลือถึงประชาชนเร็วที่สุดนะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับใน พื้นที่อื่นๆนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการเตือนนะครับ
1: ตรงนี้มิจฉาชีพเราก็ต้องเตือนกันจริงๆเราเตือนกันมาในทุกช่วง
2: ตลอด
1: รายการพิเศษนะครับ
0: นะครับสำหรับมิจฉาชีพท่านที่จะไปซ้ำเติมความรู้สึกของคนไทยหลายพื้นที่น้ำท่วมรถเขาต้องไปจอดอยู่ด้านนอก
1: บ้านเขา
0: ต้องทิ้งไว้ไปอยู่จุดศูนย์พักพิงแต่มีกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับไปคอยซ้ำเติมคือไปลักขโมยไปฉกฉวยทรัพย์สินนะครับในช่วงน้ำท่วมย้ำเตือนนะครับว่าใครไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยแบบนี้ท่านมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดผลให้น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนนำข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงปัญหาอาชญากรรมมิจฉาชีพที่จะจ้องฉกฉวยโอกาสนะครับมาก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอาชญากรรมในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ท่านต้องระวังเลยนะครับถ
1: ้
0: ามิจฉาชีพคิดการอยู่ตอนนี้ท่านดูโทษไว้ที่หน้าจอของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านทำไปเนี่ยมีโทษนะครับโทษสูงมากนะครับจำคุก 1-5 ปีปรับถึง 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็เพิ่มโทษรุนแรงตามกว่าสถานะปกติด้วยนะครับสองก็คือการล็อกบ้านการจัดเก็บสิ่งของนะครับให้มิดชิดก่อนที่ท่านจะอพยพหรือว่าทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยท่านติดตัวไปด้วยหากจำเป็นที่จะต้องเดินทางอพยพออกไปนะครับเอกสารทรัพย์สินสำคัญการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชนนี่นะครับผู้นำชุมชนจะคอยดูแลอยู่แล้วก็ทางภาครัฐอย่างกองทัพเองก็แบ่งสารปันส่วนในแต่ละเขตแล้วว่าส่วนไหนหน่วยไหนดูแลเขาก็จะมีการลาดตระเวนพร้อมๆกับตำรวจแล้วก็ทางชุมชนนะครับเฝ้าระวังในยามวิกาลสี่ก็คือการตรวจสอบรายบุคคลถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับว่าถ้ามีคนแปลกหน้านะครับพายเรือเข้ามาใครไม่รู้นะครับไม่ใช่คนในแถวชุมชนเราหมู่บ้านเราเข้ามาอาจจะไปจ้องฉกฉวยทรัพย์สินแจ้งไปถึงผู้นำชุมชนท่านได้ว่ามีคนเหล่านี้เข้ามาป้วนเปี้ยนในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ
1: ้งได้ที่ไหนนะออฟ
0: 191นะครับโทรมาได้เลยนะครับ191รวมไปถึงสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599นะครับก็พร้อมรับเรื่องร้องเรียนส่วนท่านไหนนะครับถ้าจะแจ้งมาที่ปภก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ถ้าเจ็บป่วยนะครับ1669สายด่วนตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่ากฎหมายมันมีอยู่นะกฎหมายที่บอกว่าในยามวิกฤตแล้วเนี่ยมีโทษอะไรบ้างถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้คือเป็นกฎหมายที่เขาตราเอาไว้ตามกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2เขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่ตำรวจเพิ่งจะมานึกคิดแล้วมาใช้เอาช่วงนี้นะมันมีอยู่แล้วแต่บังคับใช้เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดอย่างที่บอกพี่มิตรทั้งหลายที่จะมาจับฉกฉวยโอกาสช่วงนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาจริงเอาจังนะครับและรวมไปถึงเชื่อว่าผู้นำหมู่บ้านต่างๆคนที่อยู่ในบ้านต่างๆเขาก็สอดส่องดูแลอยู่นะแล้วถ้าเห็นโทรไปได้เลยนะครับ191ทางตำรวจบอกจะช่วยเต็มที่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปกันที่นนทบุรีหน่อยนะครับที่นนทบุรีเนี่ยตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีเขามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะครับได้แก่ที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและที่ตำบลท่าทรายและรวมไปถึงในเขตพื้นที่เทศบาลนครปักเกร็ดนะครับได้แก่ที่ตำบลปักเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและที่ตำบลบ้านใหม่นะครับนี่เป็นประกาศล่าสุดของทางนนทบุรีนะครับที่มีการประกาศเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆและสามารถการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นการช่วยเหลือต่างๆงบประมาณต่างๆที่จะลงไปเนี่ยลงไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นนนทบุรีนะครับ
0: กราบนนทบุรีในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมามีท่านรัฐมนตรีสุภาพอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเป็นใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องชาวนนทบุรีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงไปด้วยทีมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หลายท่านลงไปติดตามภารกิจแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ไปถึงที่เลยนะครับนะทีมล่วงหน้านี้ไปก็เตรียมข้าวของนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านออกมาดีใจมากผมดูข่าว NBT เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีการรายงานข่าวนี่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับนี่ลงพื้นที่ไปลุยน้ำนะครับเอาน้ำไปให้
1: ส
0: ิ่
1: งของช่วยเหลือต่างๆ
0: ใช่ครับถุงยังชีพนะครับข้าวของจำเป็น
1: น้ำดื่มเมื่อกี้นี้
0: ใช่ครับนี่ไปเยี่ยมตามบ้านเลยครับพี่สอคุณผู้ชมนะ
1: ครับ
0: ก็ไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชาวบ้านขอบคุณรัฐมนตรีอย่างยิ่งเลยนะครับว่าท่านลงมาให้กำลังใจนะครับพร้อมกับท่านผู้ว่าแล้วก็เอาของมาให้ด้วยหลายพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คราวก่อนเนี่ยอย่างที่ลงไปนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงนี้เนี่ยน้ำถึงแม้จะไม่สูงมากแต่ได้รับผลกระทบท่วมขังชาวบ้านเป็นห่วงว่าถ้าท่วมขังแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือน้ำอาจจะเน่าเสีย
1: สุขอนามัย
0: สุขอนามัยท่านรัฐมนตรีรับเรื่องเรียบร้อยเบื้องต้นนี้คือเอาสิ่งของจำเป็นนะครับปัจจัยในการดำรงชีพไปช่วยเหลือดูแลจากท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีทีมจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปให้กำลังใจชาวบ้านสะท้อนกลับมาว่าดีใจที่ได้เห็นรัฐบาลได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยลงมาให้กำลังใจแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเพราะว่าพื้นที่ประสบภัยมันกว้างยิ่งพี่สอ
1: ครับ
0: การลงมาแบบนี้แหละครับเนี่ยนะของมาเต็มที่นะครับน้ำดื่มนี่สำคัญนะฮะข้าวของจำเป็นใครที่ติดเตียงเนี่ยท่านเข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะได้ไปบางช่วงบางตอนเหมือนกันท่านให้กำลังใจได้อย่างมากรักมากคร
1: ับไปให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงบางครั้งการที่ท่านผู้บริหารบ้านเมืองนั่งอยู่ในพื้นที่นั่งอยู่ในห้องประชุ
0: ม
1: และได้รับรายงานเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงประชาชนโอกาสที่จะสะท้อนมาถึงท่านเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากนะครับแต่การที่ลงพื้นที่แบบนี้ท่านได้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้เห็นปัญหาจริงๆนะครับได้สัมผัสปัญหาจริงๆรวมถึงได้พูดคุยกับประชาชนจริงๆแบบนี้ท่านจะสามารถนำกลับมาแล้ววางแผนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาครั้งนี้และในอนาคตได้มากขึ้นด้วยและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย
0: ครับนี่ท่านรัฐมนตรีรับฟังปัญหาเสร็จแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยให้ทีมเลขาจดไว้เรียบร้อยเอาเข้าประชุมครม.นะพิเศษในช่วงบ่าย2นี้เลยนะครับรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปในช่วงเที่ยงช่วงบ่าย
1: อ๋อครับได้เอาข้อมูลไปใช้เลย
0: ใช่ครับจะได้ช่วยเหลือเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลนะครับท่านผู้ว่าก็สะท้อนว่าในพื้นที่เนี่ยพยายามเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับพี่สอกรกฎคุณผู้ชมด้วยนะลงนนทบุรีหนักนะครับหลายจุดโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: แล้วก็ริมเจ้าพระยาด้วย
0: ใช่
1: แต่เจ้าพระยาก็ยังคงมีมวลน้ำหนาแน่นอยู่ตอนนี้ที่ดินแดงที่สถานีของเรานะยังคงได้ยินเสียงฝนตกหนักเป็นระยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเรือนที่น้ำท่วมอย่างที่ท่านรัฐมนตรีลงเนี่ยคาดว่าตอนนี้ก็คงยังมีน้ำปริ่มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือยังคงเข้าไปอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ลงไปติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
0: ถึงเป็นกำลังอกกำลังใจจากรัฐบาลครับพยายามลงพื้นที่กระจายทุกจุดนะครับแบ่งทีมแบ่งงานรัฐมนตรีหลายท่านลงไปทุกจุดอย่างท่านสุภมาศลงไปที่นนทบุรีแล้ว
1: อีกท่านหนึ่งนะไปที่สุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ท่านวราวุฒิศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีวราวุฒิลงพื้นที่พร้อมกับคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่สุพรรณบุรีนะครับโดยท่านลงไปพร้อมกับทางด้านของนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับที่ทีมงานของท่านนะครับลงไปในพื้นที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุขกรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.จังหวัดนะครับก็ลงไปด้วยนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นก็ตามลงไปนะครับโดยคุณวราวุฒิเนี่ยได้บอกนะครับว่าที่เทศบาลตำบลโคกครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีน้ำเหนือลงมานะครับทำให้ได้รับผลกระทบระดับน้ำเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับถนนแล้วที่ผ่านมาทางอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้เนี่ยมันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นยังมีปริมาณฝนตกลงมาลงในพื้นที่ซึ่งอันดับแรกนะครับเราต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเพราะว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมีมวลน้ำเหนือเติมลงมาอีกซึ่งที่เทศบาลตำบลโคกครามหากจุดไหนมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขและสูบน้ำออกห ากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากท่านรัฐมนตรีและก็ส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือท่านวราวุฒินะที่ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีลงไปหลายพื้นที่นะครับหลักๆก็คือถ้าเป็นพื้นที่อย่างเป็นบ้านเรือนอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูความเสียหายถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเป็นพื้นที่ที่เป็นไร่นานะก็จะเข้าไปดูแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือหลังจากนี้จะดำเนินการได้อย่างไรนะครับนี่การก็แบ่งกระจายกันไปนะดาวกระจายลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะประชาชนเห็นแล้วก็
1: อย่างน้อย
0: จุนใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเต็มที่ในการช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยเฉพาะลงพื้นที่เนี่ยไปให้กำลังใจเอาสิ่งของไปมอบให้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับนอกจากท่านวราวุฒิแล้วนะครับบรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกนะก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับที่ปภ.จันทบุรีเขายกระดับธงแดงนะครับเตือนภัยน้ำท่วมบรรยากาศที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงตัวนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมประจำนะครับแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีขณะที่สะพานวัดจันทนารามครับมีการปักธงแดงเฝ้าเตือนภัยเตือนระวังภัยขึ้นใช่ระวังภัยตอนนี้ขั้นสูงสุดแล้วนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณจินตนากุศลผู้สื่อข่าวจันทบุรีนะครับรายงานเข้ามาครับ
1: อันนี้เป็นภาพนะครับจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณจินตนากุศลที่ได้เรียกว่าบันทึกภาพนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้ทีมข่าวของเรานะได้นำมาเผยแพร่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะมีปริมาณน้ำโอ้โห
0: น้ำเยอะ
1: ปริ่มถนนนอฟอันนี้คือปริ่มถนนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือบางส่วนที่ทะลักเข้าไปทั่วบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับ
0: ครับที่จันทบุรีเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ยังตกหนักพอสมควรนะครับบ้านเรือนสวน
1: ชั้นหนึ่งก็คือน่าจะสักประมาณ 5-60 เซนติเมตรนะครับ
0: นี่สวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับในพื้นที่เป็นวงกว้างเลย
1: ครับ
0: ริมน้ำนะครับ
1: ลักษณะน้ำก็เป็นน้ำข้นก็เป็นลักษณะน้ำที่ไหลหลากลงมาด้วยนะครับ
0: เป็นน้ำป่าไหลลงมานะน้ำจากพื้นที่สูงเมื่อวานจันทบุรีเจอกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่พอสมควรอ
1: าจจะเป็นก้อนนั้นใช่ไหม
0: จะเป็นก้อนนั้นสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเอ่อขึ้นมาก็พยายามระบายเต็มที่นะครับในพื้นที่จันทบุรีก็มีคลองอยู่เพื่อจะเร่งระบายให้ลงทะเลกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับนี่เห็นไหมดูสวนผลไม้นะครับได้รับผลกระทบหลงหลายแห่งนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วย
1: ก็ต้องรอติดตามดูว่ามวลน้ำที่แช่อยู่ในสวนผลไม้แบบนี้จะแช่อยู่นานไหมเพราะว่าสวนผลไม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นไม้อ่ะก็จะแช่อยู่ได้สักวันสองวันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยจะส่งผลต่อระบบรากของต้นไม้และจะส่งผลในระยะยาวด้วยเรียกว่าถ้าเกิดส่งผลระยะยาวเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่หวังนะครับว่ามวลน้ำที่มันลงมาเนี่ยจะสามารถระบายออกไปสู่พื้นที่ปลายน้ำนะไม่ว่าจะเป็นทางภาคไหนก็ตามเนี่ยได้เร็วมากขึ้นจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณจินตนากุศลอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับพร้อมจะรายงานบรรยากาศเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับไปติดตามกับคุณจินตนากุศลรายงานจากในพื้นที่ครับ
2: คือตามบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเรารายงานอยู่ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามค่ะริมน้ำจันทบูรณ์นะคะล่าสุดบรรยากาศที่นี่ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะตกเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นบางช่วงค่ะขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะติดตามความตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะก็ยังไม่มีครัวเรือนไหนนะคะที่ยกของขึ้นที่สูงในส่วนของระดับน้ำที่บริเวณตลิ่งนะคะซึ่งจะท่วมล้นถนนค่ะน้ำนั้นก็ยังห่างอยู่ที่ถนนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและขณะที่ทางปภ.ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดจันทนารามมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลิ่งริมสะพานวัดจันทนารามกันคึกคักเลยค่ะโดยหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมเมืองจันทน์ต่างก็มาประเมินสถานการณ์เทียบกับเหตุน้ำท่วมค่ะเมื่อปี42ปี48หรือว่าปี52ค่ะแล้วก็ประเมินร่วมกับสภาพฟ้าฝนที่ตกแบบมีเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆนะคะต่างก็เชื่อมั่นว่าคลองพักดีลำไพค่ะจะสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีออกสู่ทะเลได้เรื่อยๆหรือหากว่าน้ำจาก อำเภอเขาคิชฌูดรวมกับอำเภอมะขามนะคะมีปริมาณน้ำมากจนทำให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะคะคาดว่าแม่น้ำจันก็จะเอ่อท่วมถึงบริเวณถนนแล้วก็มาถึงติดขอบประตูบ้านถึงจุดนั้นค่ะชาวบ้านน่าจะมีการเตรียมขนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงและจากการที่ทีมข่าวเราได้เดินสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำจันนะคะก็พบว่าพี่น้องย่านชุมชนเมืองเก่านั้นยังไม่มีครัวเรือนไหนเลยค่ะที่ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงเราได้พูดคุยกับคุณยายเนียงวัย90ปีค่ะซึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาทุกยุคทุกสมัยนะคะปัจจุบันท่านเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็บอกว่าสภาพน้ำที่ตลิ่งนั้นท่วมมาถึงที่บริเวณขอบสะพานอยู่ที่บันไดขั้นที่1แล้วก็สังเกตสภาพฟ้าฝนค่ะเผยว่าเชื่อมั่นว่าการทำงานของคลองพักพิงภัยนั้นจะสามารถระบายน้ำเชื่อมั่นว่าปีนี้คนริมน้ำจันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะกับการที่คลองพักพิงภัยนั้นกำเนิดขึ้นมาค่ะไม่เคยมีเหตุน้ำท่วมเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งของภายในบ้านที่น้ำอาจจะมีโอกาสท่วมเสียหายได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนักนะคะเป็นพวกกล้วยที่ใกล้สุกงอหมดแล้วหากอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดค่ะ
3: ฉันเดาใจว่าคงจะยังไม่ขึ้นถนนก็ยังไม่กังวลเนาะถ้ามันขึ้นถนนเนี่ยมันก็กังวลหน่อยคือว่ามันเหมือนปี42เนาะ42มันมาเร็วมากนี่แบบมันคล้ายๆลงมามันก็ไหลปื๊ดไหลปื๊ดลงมาตลอดเนี่ยฉันก็ว่ายังเดาใจว่าคงยังไม่ขึ้นถนนนะนะแล้วเมื่อคืนนอนนะถ้าหนูเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านแล้วทำไงเนี่ย
2: ขณะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ส่งรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการแล้วก็ประกาศให้ชาวชุมชนริมน้ำได้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิชฌูดอำเภอมะขามอีกจำนวนมากที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ค่ะย่านชุมชนริมน้ำนั้นเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะซึ่งจะกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองจันทน์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีการเอ่อล้นค่ะขณะที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นเฝ้าระวังอย่างสูงสุดไม่ประมาทนะคะเตรียมพร้อมยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นสามารถนำไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยได้เตรียมไว้นะคะในหลายๆจุดค่ะทั้งที่บริเวณค่ายตักสินห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยพันนีเทศบาลตำบลพัฒนารายแล้วก็โรงพยาบาลสิริเวชค่ะเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน8อำเภอ29ตำบล153หมู่บ้านนะคะว่าและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวน2รายค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1784นะคะหรือว่า191ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยทางด้านทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานในแต่ละจุดพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมสแตนบายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าฝากไว้ค่ะว่าอย่าให้รอไปถึงจุดที่จวนเจียนนะคะก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายนั้นลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพื้นที่อพยพพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ให้พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะจินตนากุศลรายงานจากบริเวณริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณจินตนากุศลนะครับอยู่ในพื้นที่เลยเราได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังที่คุณจินตนายืนรายงานเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงพอสมควร
1: ครับ
0: แต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจนะครับทางกองทัพเรือเองก็ลงดูแลพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นคือบรรยากาศที่จันทบุรีครับ
1: ไปดูกันที่เรื่องของมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสวัยกรอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณอัพสวัสดีค่ะคุณสอง
1: ครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะจะเน้นไปที่พี่น้องแรงงานผู้ประกอบการก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพรวมก็ได้ครับท่านครับเชิญครับ
4: เป็นกระทรวงแรงงานก่อนนะคะ
1: ได้ครับ
4: จะได้ไปที่กระทรวงให้ค่ะค่ะกระทรวงแรงงานค่ะก็วางมาตรการไว้ครบทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังน้ำลดค่ะสิ่งที่ทำตอนทันทีตอนนี้เลยก็คือว่าสำรวจว่ามีสถานประกอบการและลูกจ้างได้รับผลกระทบเท่าไหร่แล้วก็ดูแลสิทธิตามกฎหมายแรงงานค่ะก็คือเราจะไม่ปล่อยให้คนที่ได้รับผลกระทบต้องรับภาระเพียงลำพังค่ะส่วนหลังน้ำลดเราก็มีระยะฟื้นฟูทั้งการจัดหางานการจ้างแรงงานเร่งด่วนการฝึกอาชีพรวมถึงส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนกลับไปทำงานแล้วก็ประกอบอาชีพได้เร็วที่สุดค่ะ
5: ครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์รัฐมนตรีแรงงานได้ฝากถึงหน่วยงานต่างๆของกระทรวงแรงงานในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมครับท่านรองครับ
4: ก็ตอนนี้มีมาตรการต่างๆที่สามารถชดเชยเยียวยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอยากให้ประชาชนปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ครับแล้ววันอีกหนึ่งวันสำคัญจริงๆวันนี้จะต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดผู้การตนใช่ไหมครับมีการเลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาคมถูกไหมครับท่านครับ
4: ใช่ค่ะอันนี้อยากจะขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเดิมเนี่ยเป็นวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนแต่ตอนนี้ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเลื่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยค่ะไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 ถึง 16:00 น.ค่ะ11ตุลาคม 8:00 ถึง 16:00 น.ค่ะ
1: ชัดเจนคร
4: ับ การเลื่อนครั้งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมค่ะจึงอยากให้ขอเลยว่าทางนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาเลือกตั้งกันด้วยวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับผม
5: ครับในช่วงนี้มีการประชุมครม.วาระพิเศษในวันนี้กำลังประชุมกันอยู่ใช่ไหมครับท่านรองเดี๋ยวความคืบหน้าพอจะมีประเด็นอะไรวาระพิเศษเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานเพิ่มเติมไหมครับเผื่อได้แจ้งพี่น้องประชาชนเพื่อทราบในช่วงนี้ครับ
4: ค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วยผู้ประกันตนด้วยค่ะในส่วนของประกันสังคมค่ะจุดสำคัญคือถ้าผู้ประกันตนหน้าตา33ค่ะไม่สามารถทำงานแล้วก็ไม่สามารถรับค่าจ้างเพราะสถานประกอบการต้องหยุดกิจการจากภัยพิบัติได้ก็สามารถเข้าสู่สิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ค่ะโดยมีเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันค่ะ
1: ครับ
4: ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: ครับท่านรองมีเพิ่ม
4: ขณะเดียวกันก็ขอกำชับให้เร่งดูสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็โทร1506ค่ะ
1: มีเพิ่มเติมไหมครับสำหรับผู้ประกันตนที่ในภาวะอุทกภัยแบบนี้ครับ
4: ค่ะก็สามารถโทรไปเช็คสิทธิ์ตัวเองมั่นใจในสิทธิ์ตัวเองก่อนแล้วก็สามารถสอบถามจากสำนักงานประกันสังคมได้เลยค
1: ่
4: ะ
1: ได้ครับนั้นจากผู้ประกันตนจะมาที่เรื่องของโรงเรียนสถาบันการศึกษากันบ้างนะครับตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีอว.หรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในการช่วยเหลือเรื่องของโรงเรียนต่างๆครับ
4: ค่ะต้องบอกว่าหลักที่ทางกระทรวงศึกษาแล้วก็อว.ยึดตรงกันคือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะแต่การศึกษาก็ต้องไม่สะดุดค่ะ
1: ครับ
4: กระทรวงศึกษาธิการเลยให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจตามสถานการณ์จริงค่ะจะปิดเรียนปรับเวลาหรือปรับรูปแบบการเรียนก็ได้ค่ะพร้อมให้ยืดหยุ่นทั้งเวลาการเรียนการส่งงานและก็การประเมินค่ะส่วนทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้พื้นที่เสี่ยงอว.ก็ให้กำหนดพิจารณาลดออนไซต์แล้วก็ปรับเป็นออนไลน์ค่ะสำหรับคำถามว่าเด็กกำลังสอบอยู่จะทำอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเด็กทางมหาลัยสอบค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่ใช่ว่าเด็กต้องฝ่าน้ำไปสอบค่ะเมื่อสถานการณ์กระทบต่อความปลอดภัยโรงเรียนก็สามารถปรับตารางปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยที่สำคัญคือต้องไม่ทำให้เด็กเสี่ยงประสบภัยหรือว่าเสียโอกาสหรือว่าเสียสิทธิ์ค่ะส่วนโรงเรียนในสังกัดกทม.มีประกาศปิดวันที่8กันยายนหลายโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้จัดการชดเชยภายหลังแล้วค่ะ
5: ครับนอกจากนี้ทางฝากฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีสุริยะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในการช่วยเหลือเยียวยาช่วงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
4: ค่ะสำหรับกระทรวงเกษตรนะคะทำสองด้านไปพร้อมกันเลยค่ะคือบริหารน้ำเพื่อลดความเสียหายและก็เตรียมเยียวยาหากเกิดความเสียหายแล้วค่ะ
1: ครับ
4: ค่ะก็คือฝั่งการบริหารน้ำมีการติดตามลุ่มเจ้าพยาตลอดทั้งเรื่องล่าสุดเรื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะเจ้าพยาก็อยู่ที่ประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมตอนนี้มีการระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงให้เกษตรกรเนี่ยเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในส่วนที่เสียหายก็จะมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่เช่นข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่ละพืชผัก 3,180 บาทไม้ผลและไม้ยืนต้น 6,800 บาทค่ะโดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัตินี้นะคะ
1: ครับ
4: ก็มีความเสียหายจริงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตช่วยเหลือค่ะ
1: ครับพื้นที่ตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่เรียกว่าอยู่ในเรื่องของการเข้าไปดูแลแล้วครับท่านครับ
4: อ๋อพื้นในส่วนของพื้นที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้เลยจะเป็นเรื่องของน้ำตอนบนตอนกลางแล้วก็เร่งระบายตอนล่างค่ะ
1: ครับ
4: สามารถเข้าติดตามได้ในประกาศของกระทรวงเกษตรได้เลยค่ะ
1: โอ้ครับได้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับมีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพเองพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ทั้งหลายๆภูมิภาคนะครับได้เชิญได้ฝากช่วงนี้ครับเชิญครับ
4: ค่ะก็อยากให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าความปลอดภัยของชีวิตค่ะสิ่งที่รัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานในช่วงนี้มีหลักการเดียวกันเลยคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะการช่วยเหลือต้องไปถึงคนที่เปราะบางที่สุดเร็วที่สุดและในวันที่น้ำลดงานของรัฐก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังต้องฟื้นฟูทั้งบ้านเรือนโรงเรียนสถานประกอบการอาชีพแล้วก็พื้นที่เกษตรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็สร้างรายได้อย่างเร็วที่สุดค่ะจะมีฝากถึงกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะ
1: ครับเชิญครับ
4: ฝากกลุ่มเปราะบางก็คือเป็นกลุ่มที่เราต้องคิดถึงแบบสมรรถภาวะน้ำท่วมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็เด็กเล็กเพราะบางคนก็ไม่สามารถอพยพได้ตัวเองนะคะกระทรวงคมเองก็เลยไม่อยากให้รอการร้องขออยากจะใช้ฐานข้อมูลแล้วก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้1300 24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับตอนนี้สอบถามเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จแล้วอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะต้องขอให้ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีการประสานเข้าไปใหม่นะครับท่านครับ
4: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
4: ค
1: ่
4: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนก็มาให้ข้อมูลในฝากฝั่งของผู้ประกันตนผู้ประกอบการนะครับรวมไปถึงสถานศึกษานะครับทั้งโรงเรียนและระดับอุดมศึกษานะครับและรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วย
5: ใช่ครับ
1: กลุ่มเปราะบางท่านฝากด้วยเมื่อกี้นะ
5: ก็ครบเครื่องนะครับก็มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะท่านลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วตรงนี้แหละจะเป็นข้อมูลฐานสำคัญในการช่วยเหลือเพราะว่าจะมีจำนวนไร่จำนวนสวน
1: ที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับ
5: ชัดเจนอยู่แล้วท่านจะสามารถได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่มีการสำรวจตามการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับส่งกำลังใจให้หลายส่วนหลายภาคส่วนทำงานเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูรัฐภารกิจรัฐมนตรีอีกท่านนึงนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นกระบ้างนะครับท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านสั่งกรมป่าไม้ให้นำกำลังไปลุยน้ำนะครับช่วยอพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางแล้วก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในบริเวณพื้นที่จังหวัดสักแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งการลงไปเลยให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะทางกรมป่าไม้ผ่านท่านอธิบดีนิกรศิระโรจนานนท์นะครับท่านรับข้อสั่งการแล้วว่าทีมกรมป่าไม้ครับลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือเต็มที่นะครับทุกจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยในปี69นี่แหละครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับโดยทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะตลอดจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินจับพลันแบบนี้แหละครับขนย้ายสิ่งของคือมีประชาชนมีชุมชนที่อยู่ใกล้กับสำนักงานของป่าไม้กรมอุทยานเหล่านี้นะครับทีมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเข้าไปถึงพื้นที่นี่กรอกกระสอบทรายนะใครที่ต้องการกระสอบทรายในจุดต่างๆที่เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: แจ้งได้เลย
5: สุชาติสั่งแล้วว่าแจ้งได้เลย
1: ครับ
5: นะครับอยากให้ไปช่วยขนของเราก็มีกำลังพลพร้อมอยากให้ไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินมีค่าปศุสัตว์ต่างๆนี่ยกตู้ยกของนะครับแล้วก็มียานพาหนะเรียบร้อยเตรียมพร้อมขนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัย ภัยนะครับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานนะหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าดูน้ำที่มีน้ำตกเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดไหนที่มีน้ำป่าก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เรียกว่าลงไปทุกพื้นที่นะใครมีวัสดุอุปกรณ์หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือในรูปแบบไหนกระทรวงไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนก็จะเอามาช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนกับอีกหน่วยงานนึงหรือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือประเภทนั้นๆด้วยนะครับ
5: ครับ
1: ไปต่อกันที่ท่านนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับลงพื้นที่ไปตั้งเรียกว่าเป็นครัวกลางนะครับเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นคำสั่งของท่านนะครับโดยท่านลงไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเบื้องต้นเนี่ยมีการประชุมหารือเรื่องเร่งด่วนกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.สำหรับวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับมีการเรียกว่ากำชับนะผู้บริหารของกระทรวงที่ดูแลหน่วยงานต่างๆในสังกัดว่าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานนะครับซึ่งพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีการจัดตั้งเป็นครัวกลางขึ้นมานี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นครัวกลางของพม.ที่เขาไปจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะปรุงอาหารสุขแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนในระหว่างนี
5: ้ครับ
1: ซึ่งโอกาสนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.นะครับนางสาวชนกจันทาทองนะครับนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และคณะผู้บริหารหลายๆท่านก็ร่วมลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านทางสายด่วนหมายเลขจำง่ายๆนะครับ1300 1300เป็นศูนย์เร่งรัดของพม.เขานะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีด้วยนะครับเรียกว่าเนี่ยที่บอกนะใครถนัดอะไรใครดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนอย่างพม.เขาดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักหรือประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นหลักเขาก็จัดทีมนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยในเบื้องต้นเขาจัดครัวไว้ก่อนเพื่อส่งอาหารไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวางแผนกันต่อว่าจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไรครับ
5: ครับนี่เป็นการช่วยเหลือของกระทรวงพม.นะครับนี่ก็ช่วยกันทั่วประเทศนะยังมีอีกการช่วยเหลือหนึ่งนะครับโดยมูลนิธิขาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่น้ำท่วมทุกครั้งอย่างที่น่านอย่างที่สงขลาหาดใหญ่
1: เราก็ต้องได้เห็น
5: เราได้เห็นนะครับทีมงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาลงไปถึงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเองนะครับโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับนี่ลงพื้นที่ไปที่สระแก้วนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างทำให้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาต่างๆเนี่ยนะครับปฏิบัติการกู้ภัยพิบัติแล้วก็กระจายกำลังคนออกเป็น3ทีมนะครับกระจายลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปทั้งที่สระแก้วทั้งที่นครนายกนี่มีเรือนะครับเข้าไปช่วยอพยพคนนะครับเข้าไปช่วยขนของที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคลื่อนย้ายไม่ทันอพยพไม่ทันเนี่ยทีมเพื่อนพึ่งพาไปถึงพื้นที่อุปสรรคปัญหาก็มีแหละครับในพื้นที่ใช่ไหมฮะใบพัดเรือไปเจอถุงปุ๋ยนี่ไปช่วยคุณยายนะครับไปช่วยเหลือนี่พาคุณยายพากลุ่มเปราะบางนะครับอพยพในพื้นที่สักแก้วกับนครนายกเนี่ยฝนตกหนักมากในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนแน่นอนครับน้ำป่ามาเร็วนะครับผลกระทบก็ขยายตัวเป็นวงกว้างบางท่านนี่ติดอยู่บนบ้านแบบนี้4วันแล้วนะครับก็
1: คุณป้าบอก
5: นะครับเห็นชู4นิ้วหรืออยู่4คนไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีของไปให้นะครับทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงไปหาเลยนะครับ
1: เป็นความหนึ่งสบายใจว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปอย่างน้อยเห็นหน้าเห็นตากันว่าว่ามาช่วยเหลือกันนะส่วนจะช่วยเหลืออย่างไรวิธีการเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปตามหน้างานนี่เอาเรือเข้าไปช่วยแบบนี้กันเลยนี่ก็สุ่มเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
5: จ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่นะครับทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับในหลายจุดน้ำท่วม3เมตรได้2เมตรได้นะครับประชาชนย้ายไม่ได้น่าจะถึงชั้น2แล้วต้องอพยพออกมาแน่นอนครับเจ้าหน้าที่เองก็มีความเสี่ยงนะครับในการลงพื้นที่ทุกจุดแต่ก็
1: เต็มใจ
5: เต็มใจลุยนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากนะครับมีทั้งทีมเชิงรุกแบบนี้ก็คือเข้าไปถึงพื้นที่ประสบเหตุแล้วก็มีทีมเบื้องหลังนะที่เขาจัดเตรียมสิ่งของบริจาคต่างๆ
1: เป็น
5: ถุงยังชีพนะครับที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์พักพิง
1: อันนี้น่าจะการไปเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่นะครับมีการพยายามหาช่องทางนะที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับ
5: นี่บรรยากาศที่สักแก้วอำเภออรัญญประเทศนะครับก็สามารถช่วยเหลือนะครับได้หลายจุดเลยนะนะครับก็เอามาอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็มีเวชภัณฑ์ยานะครับแล้วก็มีลงพื้นที่ไปที่บ้านแก่งอำเภอเมืองสักแก้วด้วยนะครับน้ำลึก 2-3 เมตรนะครับแล้วก็นำทีมนะครับไปอพยพคนนะครับออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีกทีมนึงเขาก็สนับสนุนเรื่องของอาหารการกินพร้อมทานนะครับพร้อมทั้งช่วยเหลือจากทีมปภ.สักแก้วก็คือไประดมสมทบทีมกันเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างมูลนิธิเพื่อพึ่งพานะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางปภ.ทางตำรวจทหารนี่นะครับคนที่เชี่ยวชาญในพื้นที่เพราะบางทีเจ้าที่มูลนิธิลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำช่อง
1: มีแต่อุปกรณ
5: ์มีแต่อุปกรณ์นะครับมีแต่ยานพาหนะแต่ว่าคนที่รู้จักเส้นทางนะครับทางหนีทีไล่ทางไม่ปลอดภัยชี้เป้าให้ได้ก็คือผู้นำชุมชนนี่กลางค่ำกลางคืนก็ไปครับพี่สองคุณผู้ชม
1: เพราะความเดือดร้อนมันรออยู่ไม่ได้
5: ต้องนะครับนี่นะครับประชาชนก็
1: จำเป็นต้องมีการอพยพออกมานะครับก็จะลำเลียงออกมาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันนะครับในการที่จะเข้าไปในพื้นที่อย่างเช่นมีชุดที่ป้องกันน้ำนะแช่น้ำทั้งวันมันก็ไม่ไหวนะเสี่ยงโรคเสี่ยงอันตรายด้วยนะครับอุปกรณ์เสื้อชูชีพก็ต้องใส่เอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคร
5: ับก็สามารถช่วยชีวิตช่วยทรัพย์สินนะครับจดขนย้ายทรัพย์สินต่างๆรักษาทรัพย์สินต่างๆให้พี่น้องประชาชนมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
1: ครับนี่เป็นภาพแห่งความน้ำจิตน้ำใจนะที่ช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนจริงๆนะครับไปกันที่เรื่องของประกาศกันหน่อยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก
5: ็
1: ต้องมีการประกาศเอาไว้ให้ชาวประชาชนชาวบ้านรู้นะครับว่าเปิดหรือไม่เปิดอย่างไรจะได้ปลอดภัยด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปนะครับยังมีการประกาศบอกมาทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับว่าตอนนี้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องด้วยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พิจารณาแล้วนะเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นดินสไลด์หินถล่มดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งเป็นการต่อเนื่องนะครับจะหากเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเพจที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ที่ช่องทางในการติดต่อด้วยนะครับสำหรับเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือจะติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับ086-092-6527นะครับ086-092-6527เป็นเพจหรือว่าเป็นช่องทางติดต่อของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้สรุปข้อมูลนี้มาให้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเขาใหญ่ตอนนี
5: ้
1: ปิดนะครับเพื่อความปลอดภัย
5: ครับจะได้วางแผนการท่องเที่ยวให้ถูกนะครับก็ส่งกำลังใจให้นักท่องเที่ยวด้วยหลายคนนะครับก็ติดน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ทางอุทยานก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับยังมีความช่วยเหลือนะครับจากกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสั่งการไปที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีการรับมอบเรือนะสำหรับบรรทุกสิ่งของนะครับบรรเทาทุกข์จากแอปโป๊กแกร็บนะก็คือรถแกร็บเนี่ยหลายคนก็น้ำท่วม
1: ไปไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับ
5: นะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะว่าแกร็บก็ท่วมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เขามีเรือด้วยนะครับเป็นโป๊กแกร็บนะครับนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะนี่เป็นบรรยากาศที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบกและผู้บริหารกทมครับรับมอบอุปกรณ์สิ่งของเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านบอกว่าในส่วนของบริษัทโบซัพพอร์ตเซอร์วิสเซสประเทศไทยนะครับได้ส่งมอบโบโบ๊ทนี่เป็นเรือนะสำหรับขนสิ่งของบรรทุกคนนะครับเรียกมาช่วยได้นะครับ
1: เหนือชั้นไปกว่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ
5: ใช่แล้วครับเพราะว่าลุยน้ำถึงที่แน่นอนในช่วงน้ำท่วมนะครับก็เป็นแรงสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในการมาดูแลประชาชนเป็นเรืออลูมิเนียมครับขนาด12ฟุตอลูมิเนียมนี่เบานะแล้วก็สามารถนะครับขนย้ายได้เร็วนะครับพร้อมกับเครื่องยนต์อีก10ลำด้วยกันมีเสื้อชูชีพมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็นมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทสาธุการไปถึงผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับอย่างภาคเอกชนก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะทางกรมการขนส่งทางบกก็รับนะครับเอาไปช่วยประชาชนในพื้นที่ทั้งกทม.และปริมณฑลด้วยเอามาช่วยแบบนี้นะครับก็ประสานงานไปที่สำนักการจราจรขนส่งกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดจุดนะครับว่าจุดไหนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับระดับน้ำสูงมีความจำเป็นเข้าไปถึงพื้นที่ได้ยากเนี่ยก็เอาไปใช้โดยเฉพาะในเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตคลองสามวาเขตบางกะปิลาดกระบังท่านประชาชนท่านไหนต้องการความช่วยเหลือนะครับโทรมาได้ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม1555สายด่วน1555หรือว่า022485115ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางบริษัทแกร็บแท็กซี่ก็มาเหมือนกันนะนอกจากโบแล้วยังมีบริษัทแกร็บแท็กซี่นะครับได้ร่วมบริจาคถุงยางชีพจำนวน500ถุงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ได้มีการจัดรถบัสคอยรับส่งผู้โดยสารนะครับผู้ประสบภัยอำนวยความสะดวกประชาชนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ตัวเมืองไปยัง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ BTS สถานีวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านบอกว่าขอบคุณทั้งภาคเอกชนทั้งสองส่วนทั้งโบ๊ททั้งแกร็บเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะครับในฐานะผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ประชาชนเดือดร้อนก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลประชาชนกับภาครัฐนะครับขอบคุณแบบยิ่งเลยครับ
1: แล้วก็ได้เห็นภาพแห่งการช่วยเหลืออย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในช่องทางออนไลน์ที่คุณผู้ชมชมอยู่นี่แหละนะครับว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาเยอะจริงๆนะอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการช่วยเหลือในด้านต่างๆถุงยางชีพต่างๆเนี่ยภาคเอกชนก็เข้ามาจับไม้จับมือกับภาคราชการหรือว่ารัฐบาลเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งรอให้รัฐบาลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดเจ้าหน้าที่ก็ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยการช่วยเหลือก็อาจจะไปถึงได้ช้าการเติมเต็มจากภาคเอกชนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วมากขึ้นนะครับ
5: ครับ
1: เอาไปกันที่เรื่องเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเรื่องของเส้นทางเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนจะได้ระมัดระวังนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับเขาอัปเดตมาเมื่อตอนประมาณบ่ายสองสี่สิบนะครับแจ้งเตือนไปถึงผู้ใช้เส้นทางหรือที่จะผ่านเส้นทางสาย304ผ่านบริเวณแยก3แยกกบิลบุรีนะครับปัจจุบันน้ำท่วมรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปบริเวณนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณนี้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือหากจะเดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปที่ภาคตะวันออกนะครับให้ไปใช้เส้นทางที่ถนนมิตรภาพแทนนะครับและเส้นทางถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกห้วยขือนะครับตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้ก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นทางที่304กับหมายเลข33นะครับจะผ่านเส้นทางไปบริเวณนี้ดูภาพล่าสุดที่อัปเดตมานะครับรถเล็กเนี่ยไม่ควรจะผ่านไปเลยนะครับรถขนาดกลางรถพิกัพเนี่ยยังปริ่มๆที่จะถึงตัวรถแล้วนะคร
5: ับ
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนี่รถขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นพิกัพขนาดเล็กนั้นเป็นสาย NV นะก็ท่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับสาย304บริเวณ3แยกกบิลบุรีนะปัจจุบันรถไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เส้นทางทางหลวงสายสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33บริเวณแยกห้วยขือตรงไปสระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับ2เส้นทางนะครับคุณผู้ชมโน้ตไว้ก่อนเผื่อจะไปแถวนั้นให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนครับ
5: ครับนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตประสานทาง NBT ได้เลยนะครับก็ทีมงานของเราก็พร้อมที่จะรับสายของท่านนะครับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ดินแดงรวมไปถึงวิภาวดีนี่ฝนเงียบไปแล้วนะ
1: เงียบไปแล้วนะเราสังเกตได้จากหลังคาอาคารสตูดิโอของเรานะคร
5: ับใช่นะครับก็ไม่เป็นไรตกหยุดหยุดสลับกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายภาคส่วนที่กำลังทำงานอยู่ด้วยมาดูเรื่องของกรมชลประทานกันดีไหมครับว่ามีการระบายน้ำอย่างไรกันบ้างนี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยกรมชลประทานเองเ ขาเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกนะครับหลังจากฝนสะสมสูง300-500 มิลลิเมตรนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนท่านวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วง 23-26 กันยายนนะคุณผู้ชมปริมาณฝนสะสม4วันเนี่ย 300-500 มิลลิเมตร
6: เยอะมาก
5: จริงๆนะครับเป็นตกแบบไม่ขาดสายตกมาโดยตลอดนะครับกระจายครอบคลุม8จังหวัดเลยทีเดียวทำให้เห็นภาพน้ำป่าในหลายพื้นที่ทั้งปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกไล่เรียงมาจนถึงจันทบุรีระยองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ก็สั่งระดมพลนะครับช่วยพี่น้องประชาชนทางกรมชลเองนะครับก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ที่นครนายกก็พูดคุยกันแล้วเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับสำหรับการระบายน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการในการระบายน้ำนะครับใครที่อยู่แถวนั้นอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเคยชินกับภาพบรรยากาศแบบนี้แต่คนที่อยู่ในโซเชียลเห็นการระบายน้ำแบบนั้น
6: ตกอกตกใจ
5: ตกอกตกใจว่าโอ้ปล่อยน้ำมาซ้ำเติมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่มีระบบคอยช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนะครับแต่สภาพบรรยากาศเนี่ยที่ท่วมเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขื่อนนะครับท่วมจากน้ำฝนที่ตกลงมา300-500 มิลลิเมตร
1: ท่านรองผู้ว่าชัยนาทท่านบอกนะครับว่าที่มันล้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดเองเป็นพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับและด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่เขานะเพราะฉะนั้นในเมืองมันก็เลยมีลักษณะของน้ำที่มาล้นท่วมอยู่ในพื้นที่ในเมืองแบบที่เราได้เห็นภาพอยู่
5: ครับนี่โอ้โหนะครับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนนะครับทั้งที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับกรมชลประทานเองก็รับข้อมูลแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่แล้วนะครับประตูระบายน้ำหาดยางเนี่ยก็เร่งระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพวงนะครับระบายน้ำออกไปที่แม่น้ำบางประกงแล้วก็ไปที่ปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดคลองคูมอนนะครับระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีครับช่วยลดผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีที่สระแก้วครับบริเวณคลองพระสะทึงกรมชลประทานเองก็ได้ใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงชะลอน้ำแล้วก็ควบคุมผลกระทบที่ท้ายน้ำด้วยนะครับแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีตกหนักบ้างสลับหยุดบ้างแต่ว่าน้ำมันสะสมพื้นดินมันอุ้มน้ำน้ำต่างๆมันก็ไหลลงมาในพื้นที่ต่ำเป็นลักษณะตามธรรมชาติแต่พอน้ำมันเยอะแบบนี้มันก็ไหลเข้าไปท่วมพี่น้องประชาชนทำให้กรมชลเองก็เพิ่มระดับการระบายเป็นขั้นบันไดนะครับปัจจุบันระดับน้ำเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วก็บางแห่งเนี่ยเริ่มลดแล้วนะครับหากไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบที่ฉะเชิงเทราก็เยอะเหมือนกัน
1: ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยทางกรมชลประทานบอกว่ามีการบริหารจัดการน้ำด้านเหนือน้ำนะครับโดยมีการเก็บกักน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที่คลองสียัดนะครับแล้วก็ช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงมาตามคลองท่าลาดนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณริมคลองซึ่งปัจจุบันบริหารจัดการน้ำเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างใกล้ชิดนะครับมีการควบคุมระดับน้ำมีการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมและทางกรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณปลายคลองท่าลาดเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำขนาดใหญ่กว่าก็คือที่แม่น้ำบางปะกงนะครับขยับมาอีกหน่อยที่ชลบุรีนะครับชลบุรีเนี่ยทางกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำด้านต้นน้ำเลยนะครับก็คือมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที่อ่างเก็บน้ำที่ชื่อว่าคลองหลวงรัชโลธรนะครับแต่เนื่องจากว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างทำให้เกิดน้ำท่วมที่บริเวณอำเภอพนัสนิคมก็ต้องเร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองเพื่อระบายน้ำออกไปยังพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ที่รอดน้ำท่วมโดยเร็วนะครับส่วนพื้นที่อื่นที่ยังมีฝนตกในบริเวณชุมชนที่พักอาศัยเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะพื้นที่ที่บางแสนและอำเภอศรีราชามีการกำชับให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับที่ระยองจันทบุรีนะครับตราดนะครับเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ำเนี่ยทางกรมชลประทานก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อวางแผนนะครับทางกรมปภ.เพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวางแผนเพื่อให้ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูธรรมชาติด้วยนะครับว่าฝนเนี่ยมันเติมลงมาอีกหรือไม่ถ้าเติมลงมาจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเติมพอระบายน้ำเพิ่มเติมก็อาจจะกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังคนลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอ
7: ส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
5: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
9: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเดินขา

0: ามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวท.ชัยภูมิรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ

0: ไม่ทันแล้วไม่ได้สตาร์ทกลางน้ำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ทำความสะอาดพรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ช่างนนท์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถฟื้นคืนชีพรถสันดาปได้ส่วนรถ EV รถไฟฟ้าก็ทำได้เหมือนกันครับก็คือในระบบในทางปฏิบัติก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแห้งสนิทก่อนอบให้แห้งเลยนะครับพวกแผงวงจรต่างๆเนี่ยต้องทำให้แห้งสนิทเลย
1: เดี๋ยวชันดนครับนิดนึงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปถึงขั้นของการกู้เนี่ยตอนระหว่างที่เราขับรถถมไปรถ EV นะครับขับลุยไปในน้ำแล้วเครื่องมันดับเอาคนทำไงต่ออย่างถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยเราหยุดเลยนะแต่ถ้าเป็นฟ้าทำไงต่อครับ
0: EV ก็เหมือนกันครับต้อง
1: หยุดเนาะจะได้เข้าใจตรงกัน
0: แล้วก็ตัดการทำงานของระบบทั้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมากู้ละนะครับอยู่ในขั้นกู้ละเราจะกู้ยังไงนะครับตัดระบบวงจรของระบบไฟทั้งหมดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลิกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็กู้ขึ้นมาครับรถไฮบริดก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีทั้งในตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือตัดระบบไฟทั้งหมดห้ามใช้รีโมทห้ามใช้ระบบไฟแล้วก็พอร์ตขั้วต่างๆที่เป็นประจุนะครับออกทั้งหมดเลยเพื่อตัดระบบคัทเอาท์ไฟเพื่อไม่ให้กล่อง ECU หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดรัดวงจรและเกิดช็อตความเสียหายครับ
2: นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในการดูแลเครื่องยนต์หลังจากที่น้ำท่วมแช่ไว้อยู่แล้วกู้มาแล้วจะทำยังไงนะครับ
0: อันนี้คือเรามาคุยกันที่การกู้แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่การป้องกันอันนี้จุดคือป้องกันตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: ถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยนะครับคือหาที่สูงอย่างเดียวนะครับตั้งสติก่อนประเมินก่อนว่าเราตามรถคันหน้าอยู่คันหน้าก็สูงกว่าเรานะไม่ควรตามครับต้องระวังต้องเว้นระยะห่างให้เยอะๆหน่อยนะครับ
1: ช่างดนความสูงที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยหลายคนนึกไม่ออกอย่างผมเองเนี่ยครับไปเห็นข้างหน้าเนี่ยมันแค่ปริ่มๆจะถึงท้องรถเราเนี่ย
2: คิดว่าน่าจะรอด
1: ระดับไหนที่เราไม่ควรจะพดโผล่ลงไปในน้ำครับ
0: ครั้งนี้การขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยเราต้องมีสติก่อน นะประเมินระดับน้ำก่อนนะจากรถคันหน้าก่อน ถ
1: ้
0: าเป็นรถเก๋งขนาดเล็กหรือรถ EV เนี่ยไม่ควรลุยน้ำเกินประมาณ1ฟุตหรือ30เซนไม่ควรละนะฮะต้องหลีกเลี่ยงละนะฮะอันดับที่2เลยนะฮะปิดระบบปรับอากาศทันที
2: ปิดแอร์
0: ลดความเสี่ยงเลยนะฮะป้องกันไม่ให้พัดลมไฟฟ้ามันช็อตหรือว่าพัดลมไฟฟ้าไปดึงน้ำเข้ามาในเครื่องหรือไปดึงพวกถุงพลาสติกเศษใบไม้มาทำให้พัดลมเสียหายหรือว่าเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ความเร็วต่ำนะฮะไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยถ้าปล่อยเดินเบาแบบคงที่นะครับน้ำไม่สามารถถ้อยเสียเนี่ยมันดันน้ำออกตลอดอยู่แล้วไม่ควรใช้ความเร็วสูงด้วยเพราะความเร็วสูงเนี่ยก็ปะทะเข้าตรงกับเครื่องยนต์คุณและเพื่อนร่วมทางคุณสวนกันเพื่อนร่วมทางคุณรถอาจจะดับได
1: ้คลื่นมันแรง
0: ถูกต้องครับแล้วก็ประตูชัตเตอร์ต่างๆตามถนนเนี่ยพังเสียหายหมดแหละถ้าขับรถเร็วๆแรงดันน้ำเนี่ยมันปะทะประตูบานเลื่อนหรือประตูได้รับความเสียหายกันเยอะทีเดียวนะครับ
2: ดังนั้นการขับรถด้วยน้ำผมเห็นบางคนบอกว่าต้องเหยียบให้เร็วให้แรงโอ้โหแบบนี้มันถึงจะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมครับ
0: เขาอะรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางเขาอะอาจจะไม่รอดใช่ไหมฮะ
2: ควรทำ
0: เพราะว่าเพื่อนร่วมทางที่สวนทางกับเขาเนี่ยถ้าเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยโดนน้ำเข้าไปเหมือนน้ำเข้าจมูกอะสำลักพอเครื่องสำลักปุ๊บอารามตกใจครับคนปล่อยให้รถดับแล้วก็จะรีบสตาร์ทพอรีบสตาร์ทปุ๊บบางคันสำลักน้ำไปเยอะครับการสูบคดเลย
3: เรียบร้อยเลย
0: นะใช่ส่วนตัวคุณถ้าขับเร็วๆอ่ะคุณรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางคุณเนี่ยที่สวนกับคุณเนี่ยไม่รอดนะครับ
1: บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมช่างโดน
0: ใช่ใช่ได้รับความเสียหายด้วยรวมถึงรถเล็กด้วย
1: พูดถึงรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์ล่ะครับขนาดน้ำแค่ไหนที่ไม่ควรขับเลยเพราะเราเห็นมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลุยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับ
0: คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับลุยน้ำแล้วรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวเทียนอยู่สูงครับรถไฟฟ้าพวกนี้จะอยู่สูงแต่ถ้าหัวเทียนอยู่ต่ำเรียบร้อยมันนะครับดับหมดนะครับ
1: ครับไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ต่างๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับพวกนี้ก็คือรถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเห็นภาพชัดจริงๆแล้วถ้าเดินเบาเนี่ยเดินเบาแบบคงที่นะครับเหยียบเลี้ยงคันเร่งแบบคงที่เนี่ยน้ำไม่มีทางเข้า
1: ครับ
0: เพราะท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามผลักน้ำออกตลอดเวลานะครับแต่ว่าแรงดันแต่ว่าต้องความเร็วต้องคงที่นะครับใช้ความเร็วคงที่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอพ้นน้ำมาแล้วเนี่ยก็ควรจะแตะเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากตัวผ้าเบรกอันนี้สำคัญนะครับเพราะไม่งั้นเวลาลุยน้ำ
1: ย้ำๆหรือว่าแตะลึกๆครับเบรก
0: ก็แตะย้ำๆแตะย้ำๆครับไล่น้ำออกจากผ้าเบรกคุณสอคุณน็อปเคยขับรถลุยน้ำไหม
1: ครับ
0: เวลาเหยียบเบรกกระทันหันเหยียบเบรกไม่อยู่นะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยย้ำๆใช่ไหมครับ
0: ช่ต้องย้ำไล่ย้ำแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดก็คือหาที่สูงครับแล้วก็จอดรถไม่ควรลุยน้ำอันนี้คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติอ่ะเราขับนะฮะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนมีสติครับแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขากลัวเขาเลยขับรถเร็วก็เลยทำให้รถของผู้ที่มีสติอ่ะดับกลางน้ำไปเลย
2: สติดับไปด้วยครับ
0: ใช่คือพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยคราวนี้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจครับอารามตกใจก็สตาร์ททำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงครับด้วยความห่วงใยครับ
1: ครับมีเพิ่มเติมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ไหมครับนอกจากที่คุณช่างดนบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าขับกันระมัดระวังมีสติด้วยนะมีเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วหลังจากพ้นน้ำมาแล้วนะครับถ้าเรารอดมาแล้วนะคราวนี้ต้องเดินเบาทิ้งเครื่องยนต์ไปสักระยะหนึ่งครับ
2: คร
0: ับ นะครับเพื่อจะไล่ความชื้นออกจากเครื่องยนต์นะครับนี่แหละสำคัญมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหมดฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนของเหลวละนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คุณมีน้ำปนแน่นอน
2: ครับ
0: เพราะรถคุณลุยน้ำหนักแบบนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ
1: อีกนิดนึงได้ไหมครับอาการที่เราสังเกตหลังจากที่เราขับรถลุยน้ำมาวันสองวันมันอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์หรือว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากนั้นควรจะต้องติดตามหรือว่าเฝ้าสังเกตส่วนไหนของรถไหมครับว่าอาจจะเสียหายได้จากการที่เราไปลุยน้ำมาครับช่าง
0: ครับส่วนใหญ่ที่ลุยน้ำมานะครับก็คือถ้าลุยน้ำลึกเนี่ยอันดับแรกเลยกินอับในรถจะเก
2: ิ
0: ดข
2: ึ้
0: นครับเพราะว่ามีน้ำซึมเข้าที่พร
2: ม
0: แล้วคันนี้จะเป็นเชื้อราละ
2: ครับ
0: เราอาจจะต้องซักพรมหรืออะไรก็ต้องไปที่คาแคร์หรือว่าไปที่ศูนย์บริการให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
2: อาการเป็นไงฮะ
0: เกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
2: กระตุกกระตุกมันสะอึกสะอึก
0: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอจุลระเบิดหรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูป
2: ประแจ
0: ยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์เนี่ยอันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
1: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณช่างดนมากครับ
0: ยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
1: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
2: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกินอาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันช้อนส้อมจ
1: านล้างไม้ล้างมือด้วยนะ
2: นะครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
1: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะบางทีเราม
2: ี
1: มีแผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามนะครับ ับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากแม่ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบู๊ตเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
2: ใช่นะครับล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz นะครับรับชมสัญญาณพิเศษก่อติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
1: ใกล้แล้วครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านกอดติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับแต่ตอนนี้รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนถ้าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า 2 เมตรนะครับ
2: ครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้าน
1: สายจากทางบ้านถูกต้องครับ
2: เข้ามานะครับคุณเตยครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตยอยู่ที่นนทบุรีสวัสดีครับคุณเตยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคุณออฟค่ะ
2: ครับคุณเตยเจอปัญหาอะไรอยากให้ทาง NBT ช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุณเตยครับ
3: ค่ะพอดีว่าอาศัยอยู่ในซอยรัตนาธิเบศรี22แยกที่6อ่ะนะคะเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายซอยอะค่ะไม่ทำงานนะคะทำให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกอะค่ะท่วมขังในซอยแล้วก็ไหลเข้าบ้านนะคะ
1: โอ้น้ำสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณเตยบริเวณบ้าน
3: ถ้าในบริเวณตัวลงรถอะค่ะก็คือประมาณเหนือหัวเข่าค่ะแต่ว่าถ้าในบ้านก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
1: โอ้นะครับแล้วส่วนตรงหน้าบ้านตรงที่เป็นถนนตรงกลางๆครับ
3: ถนนตรงกลางๆก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
1: โอ้ก็ระดับสูงพอสมควร
2: ครับคุณเตยย้ำอีกทีนึงนะครับรัตนาธิเบศรซอยอะไรนะครับ
3: ซอยรัตนาธิเบศรี22แยก6ค่ะ
2: 22แยก6นะครับต้องการความช่วยเหลือก็คืออย่างเครื่องสูบน้ำ
1: ที่อยู่ท้ายซอย
3: ค่ะใช่ค่ะคือต้องแจ้งประเด็นนี้ค่ะคือเครื่องสูบน้ำท้ายซอยอ่ะปุ่มมันเปิดแต่ว่ามันไม่ทำงานค่ะคือทางเตยเนี่ยได้มีการประสานงานไปกับทางเทศบาลเบื้องต้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยอ่ะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวนอกจากเรื่องของเครื่องสูบน้ำนี่เป็นของหน่วยงานไหนพอจะทราบไหมครับพอจะทราบเบื้องต้นไหมครับ
3: ค่ะเป็นของเทศบาลนนทบุรีค่ะ
1: ตอนนี้เรามีอีกสายหนึ่งนะครับ
2: เราประสานได้ทันทีเลย
1: เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นวิศวกรโยธาชำนาญการนะครับรักษาการหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านวิโรจน์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณขอคุณออฟครับ
1: ไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่ได้ยินที่คุณเตยเขาได้แจ้งเข้ามาไหมครับ
4: ครับครับ
1: ซอยรัตนาธิเบศรี22แยก6นะครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านท้าย
4: 22แยก6คร
1: ับ ใช่ไหมครับคุณเตย
4: คร
3: ับ ใช่ค่ะ
1: คุณเตยแจ้งทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันครับ
4: ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงครับอันนี้ครับ
2: ครับ
4: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้บ่อสูบน้ำอันนี้นะครับตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำจากถนนแล้วก็ออกไปที่คลองเร่งให้น้ำออกไปที่คลองให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี
3: ้
4: ในรอบของที่มีวิกฤตเรื่องฝนตกหนักเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยมันเกินกว่าที่เครื่องมันจะรับได้คือน้ำเนี่ยมันล้นจากคลองขึ้นมาบนถนนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการสูบน้ำวนถึงแม้ว่าเราดึงน้ำจากถนนไปในคลองก็กลับมาที่ถนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปิดเครื่องปิดไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงมาเท่าผิวจราจรแล้วเนี่ยมันก็จะมาเปิดแล้วก็เร่งน้ำออกจากถนนไปที่คลองได้แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลทางนครนนท์เนี่ยก็แก้ปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเอาน้ำมาลงที่คลองผมก็เลยมาเร่งสูบน้ำที่ฝั่งตรงข้ามถนนรัตนทิเบศคลองเนี่ยครับคลองขวางนะครับน้ำที่ลงเนี่ยมันจะลอดข้างโรงแรมริชมอนด์นะครับลอดใต้ถนนรัตนทิเบศมาโผล่ท่านที่เป็นร้านอ้าเลือดหมูนะครับตรงนั้นก็จะมีสถานีย่อยของเราอยู่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวจริงในการช่วยทางฝั่งซอย22ครับซึ่งตอนนี้เราก็เร่งสูบตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้หยุดเลยครับ
3: คุณนิโรจน์มาเรื่อยๆแน่ใจว่าทางประตูตรงอ้าเลือดหมูอะค่ะเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
4: เปิดครับสตาร์ตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้ปิดเลยครับ
5: ยังคงสูบ
4: ตอนนี้ก็ยังเดินเครื่องอยู่ครับใช่ครับแต่คราวนี้ที่เห็นว่าระดับน้ำมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกมาเติมตลอดครับ
3: เพราะว่าเบื้องต้นไปดูตรงอ้าเลื่อนหมูมันประตูมันปิดอยู่อะค่ะ
4: อ๋อถูกต้องครับตัวประตูต้องปิดครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันสูบข้ามประตูไป
1: เพื่อไม่ให้น้ำมันทนมา
4: ใช่ๆครับมันจะต้องมีการปิดประตูก่อนแล้วก็คือเครื่องสูบเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเครื่องดีเซลอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันยังมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างใต้อีก2เครื่องครับทั้งหมดจะมีเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เดินเครื่องสูบตลอดให้สังเกตนี้ก็ได้ครับเวลาที่ดูที่สถานีครับมันจะมีน้ำระบายออกตลอดเวลามันจะเป็นเครื่องสูบคือเราเห็นน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์ก็ได้ครับ
3: ได้ค่ะ
1: ครับจะเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกันนะครับว่าในบานประตูที่เรียกว่าอาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามแผนหรือว่าตามไปตามสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้น่าอาจจะไม่ได้ทราบด้วยนะครับก็เลยมาสื่อสารกันในวันนี้แหละจะได้ทราบตรงกันถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
4: ก็ยินดีครับ
3: ขอรบกวนถามอ
1: ี
3: กน
1: ิ
3: ด
1: นึงครับ
2: เชิญคุณเตยครับ
3: ค่ะคือเห็นปุ่มเครื่องสูบน้ำนะคะมันขึ้นเป็นสีแดงอันนึงแล้วก็เป็นสีเขียวอันนึงแต่ว่าเครื่องมันนิ่งมากเลยค่ะอันนี้คือเครื่องมันทำงานมันเปิดอยู่ไหมคะ
4: มันจะมีเครื่องอยู่ในบ่อสูบมันจะมี2เครื่องครับ
3: ค่ะ
4: มันจะบอกสถานะของแต่ละเครื่องแสดงว่าตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นสีเขียวเนี่ยมันยังทำงานอยู
3: ่
4: แต่ที่ขึ้นสีแดงคือมันไม่มีการทำงานครับแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการสูบน้ำวน
1: ครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: คุณเตยมีเพิ่มเติมไหมครับได้สบายใจขึ้นหน่อยไหมครับว่าดำเนินการอย่างเต็มที่อยู
3: ่ค่ะก็สบายใจขอบคุณทั้ง NDT แล้วก็คุณวิโรจน์มากมากค่ะ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเตยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ด้วยนะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเตยด้วยนะครับ
2: ทั้งสอง

0: คุณมากครับ
1: ด้วยภัยพิบัติด้วยฝนที่ตกแช่กัน 3-4 วันแบบนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันเร่งเต็มที่แต่ประชาชนก็เดือดร้อนก็เข้าใจสภาพพื้นที่พอเราฟังแล้วนะพี่สองคุณผู้ชมว่าน้ำเนี่ยพอมันเยอะเป็นคลองเป็นแหล่งน้ำในชุมชนเนี่ยสูบแล้วมันก็ไหลกลับเข้ามา
0: คือแทนที่จะสูบจากในบ้านเนี่ยไปทิ้งในคลองกลายเป็นก็มันก็วนกลับมาใหม
1: ่นะครับคุณเตยเองก็เดือดร้อนเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นในซอยรัตนาธิเบศรษฐ์22อาจจะพวกกระสอบทรายพอจะช่วยได้ไหมเป็นการบรรเทาแต่อาจจะไม่ทันแล้วนะ
0: อาจจะไม่ทันในช่วงนี้
1: เพราะต้องรอสถานการณ์ให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำอย่างเจ้าพระยาหรือลำคลองต่างๆในพื้นที่นนทบุรีนะลดลงไปก่อนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงท่านผู้ว่านนทบุรีก็บอกว่าพยายามสูบเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนก็คิดว่าวันนี้หรือว่าค่ำวันนี้นะครับน้ำในหลายจุดจะลดลงอาจจะลดลงทีละนิดทีละนิดแต่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่าน NBT ก็เป็นสื่อกลางนะครับพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแบบน
0: ี้เรียกว่าเนี่ยพอได้พูดแบบนี้ก็ได้เห็นทั้งสองฝั่งว่าอีกฝั่งนึงทำงานอย่างเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้มาสื่อสารนะอีกฝั่งนึงพี่น้องประชาชนก็นั่งรออยู่อย่างใจเย็นนะครับไม่ไปก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไปแอบดูแล้วก็ได้เห็นกันจุดท้ายได้อธิบายและเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจของทั้งสองฝั่งเป็นกำลังใจสองฝั่ง
1: ใช่ครับเห็นเครื่องสูบน้ำอยู่จริงๆมันมีอีกเครื่องนึงอยู่ใต้ประตูใต้น้ำกำลังทำงานอยู่เหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับทางท่านสุชาตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสั่งเร่งระบายน้ำทั่วประเทศนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยตอนนี้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยแล้วกว่า 9,000 ครัวเรือนนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำนะครับผนึกกำลังกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่ระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมกับเปิดทางน้ำนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับลงพื้นที่ต่างๆนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจสอบระดับน้ำและก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสักครู่นะครับทศ
1: ครับ
0: แล้วก็พร้อมกับเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถนะรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับหลังจากได้ข้อสั่งการเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เลยนะครับเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ต่างๆเขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10-30นิ้วไปแล้วทั้งสิ้น12เครื่องนะครับเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชนบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนและสามารถช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้แล้ว 9,000 กว่าครัวเรือนหรือถ้าคิดเป็นคนเนี่ย 34,000 กว่าคนนะครับและรวมไปถึงผู้ที่ต้องสัญจรไปยังโรงพยาบาลไปยังสถานที่ต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในที่ต่างๆเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับทำให้เรียกว่าทุกนาทีที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือท่านรัฐมนตรีสุชาติได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นะครับ
1: ครับเอาละครับทางกรุงเทพมหานครแจ้งเข้ามานะครับล่าสุดบอกว่ากทม.ทั้ง50เขตนะคุณผู้ชมครับมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงอาหารการกินน้ำดื่มแล้วก็ของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการอุทกภัยในพื้นที่ดินแดงนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจจากคนไทยนะครับเพื่อกระจายส่งต่อไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหลังจากพื้นที่50เขตของกทม.ประสบภัยนะฮะกันครบทั้ง50เขตเลยโดยนะครับทางกรุงเทพเองเปิดรับบริจาคนะครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามทางเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่เพจของกรุงเทพมหานครใครที่พอจะมีกำลังนะครับในการช่วยเหลือรับบริจาคได้นะครับส่งสิ่งของน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะครับของกินของแห้งสายทุกสายของ NBT ของเราเองนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงรับฟังปัญหาจากประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็รับทุกข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆแล้วเราก็ประสานต่อไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กทม.หรือพื้นที่จังหวัดปริมณฑลนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลืออีกด้านนึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีด้วยทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็จะสรุปข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่งไปที่ศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกทม.เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปดังนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับสำหรับคู่สายของ NBT 5คู่สายนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์

0: คู่สายนะครับให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอนะครับหรือได้ติดตามกันสักหน่อยนะครับว่าจะสามารถโทรเข้ามาได้อย่างไรนะครับสำหรับการโทรขึ้นมาที่เพจนะครับหรือว่าช่องทางสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมของทั้ง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้ร่วมมือกันนะครับเบอร์5เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับรับแจ้งเหตุก็ได้นะครับที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะ Facebook ของ NBT NBT นะครับแล้วก็ Facebook ของ NBTConnect นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้นะครับซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะรวบรวมข้อมูลออกมาเพื่อได้จะหาทางประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ
1: ใช่ครับแคปหน้าจอไว้สำหรับเบอร์โทรนี้ท่านขาดเหลืออะไรนะครับน้ำดื่มไม่พอนะครับขาดกระสอบทรายขาดอาหาร
0: การกินยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็ของใช้สำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับ
0: ห้องน้ำ
1: ห้องน้ำไหวไหมหรือยังไงมีสถานที่สะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมประสานกับเนี่ยฮะ5คู่สายของเราโทรมาแจ้งได้แล้วเราจะรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่ารวมศูนย์ตรงนี้จะได้กระจายสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบภัยทั้ง50เขตของกทม.นะครับ
0: นะครับมากันที่เรื่องของการเดินทางในช่วงนี้กันหน่อยนะครับหลายคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เส้นทางต่างๆเครื่องบินรถโดยสารสาธารณะนะครับบขส.นะครับหรือว่าขนส่งมวลชนเองก็เป็นอีกรถหนึ่งนะครับที่เราใช้กันเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่ทาง BKS นะครับหรือบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยเขาออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเดินรถตามปกตินะแต่ว่ามีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับมีการอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่งใน6เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องนะครับ ผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับก็คือทางคุณอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เดี๋ยวนี้เขามีชื่อเท่นะครับ BKS นะฮะเปิดเผยนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็คือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือจตุจักรนะครับหรือที่เราเรียกว่าหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกันนะครับส่วนรถร่วมปัจจุบันนะครับได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6สายทางหรือ6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีสายที่1คือสาย46กรุงเทพคือที่เอกมัยนะครับไประยองนะครับสาย9916กรุงเทพกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพนะที่จตุจักรนะครับไปที่องครักษ์ไปปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพที่จตุจักรนะครับองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจันทบุรี9920นะครับกรุงเทพบ้านสร้างและปราจีนบุรีนะครับทางนี้ทางบริษัทขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักให้ตรวจสอบสภาพการจราจรและเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางไปที่สถานีขนส่งเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดได้ในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับและทาง BKS เขาย้ำมาด้วยนะครับว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีนะครับมีเป็นเส้นทางนะจะได้อัปเดตเอาไว้นะเผื่อวางแผนเดินทางครับ
1: กราบขอบคุณ BKS ด้วยนะครับมาดูการช่วยเหลืออีกพื้นที่จังหวัดหนึ่งนะครับใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครอย่างสมุทรสาครกันบ้างที่นั่นก็ได้รับผลกระทบเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องไม่แพ้กันแล้วก็มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่อำเภออย่างที่บ้านแพ้วนะครับสมุทรสาครเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านอำนาจเจริญศรีท่านผู้ว่านะครับพร้อมด้วยท่านบรรพตจันทรวงศ์ปลัดจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ครับท่านลงพื้นที่ไปพร้อมท่านนายอำเภอบ้านแพ้วนะไปช่วยเหลือนี่นะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนำทีมของทางจังหวัดทั้งปภ.นะครับผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับลงไปที่ตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำกินตลอดจนการรับฟังปัญหานะครับความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนท่านผู้ว่าลงไปรับฟังเองแล้วก็จะนำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขหรือถ้าหน้างานสั่งการได้ทันทีท่านสั่งทันทีช่วยเหลือรับดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครและคณะได้มีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร100ชุดด้วยกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเดินเยี่ยมถึงบ้านทุกที่เลยนะครับก็ไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบดูแลถุงยังชีพไปถึงมือชาวบ้านแล้วก็ฝากให้ชาวบ้านนั้นติดตามนะครับข่าวสารจากทางราชการเป็นสำคัญมีปัญหาอะไรบอกท่านผู้ว่าได้ท่านผู้ว่าอำนาจเจริญศรีเนี่ยท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่นำสิ่งของไปช่วยประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายได้เห็นกับตาได้เข้าใจและทีมงานเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ให้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าขาดเหลืออะไรมีปัญหาในการประสานงานตรงไหนบ้างท่านผู้ว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ท่านผู้ว่ากล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยอย่างหนักเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะทำให้สามารถนำงบประมาณแล้วก็กลไกของภาครัฐนั้นมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความจำเป็นขณะเดียวกันครับทางจังหวัดสมุทรสาครยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะปัจจัยด้านฝนที่ยังอาจจะตกลงมาต่อเนื่องนะยังไว้ใจไม่ได้ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาพื้นที่สมุทรสาครซึ่งก็มีเพิ่มเติมลงมาด้วยปริมาณน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามมาหากระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันกับปริมาณที่น้ำไหลเข้าท่านผู้ว่าก็สั่งการไปที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่แจ้งเตือนประชาชนนะครับท่านผู้ว่ากำชับไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับทำงานกันเป็นทีมนะรวมจิตรวมใจกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางทำงานเป็นทีมดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครัวเรือนต่างๆตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปช่วยเหลือได้หลายจุดเลยทีเดียวในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วนะแล้วก็สามารถรับฟังปัญหาแล้วก็จัดวางแผนแนวป้องกันต่างๆเพื่อดูจุดเสี่ยงนะครับจุดไหนขาดเหลืออย่างไรท่านผู้ว่าเกาะติดตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนี่ที่สมุทรสาครครับ
2: ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหากันอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถยนต์พอเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี
1: ้
2: น้ำท่วมแบบนี้เรื่องของการเคลมประกันหรือว่าการที่จะได้เงินชดเชยประกันภัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางคปภ.นะครับเขาเข้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมกับมีการประสานกับบริษัทประกันภัยให้เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและไปสำรวจความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันภัยด้วยนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือท่านเลขาธิการคปภ.นะครับท่านชูชัดประมูลผลนะครับท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับจนเกิดน้ำท่วมทางคปภ.เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วควรจะตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและสำหรับบ้านเรือนรวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางสำนักงานคปภ.มีข้อแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้เป็นบ้านนะครับอันนี้น้ำท่วมบ้านและรถยนต์ทำอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยก็คืออ่านให้ครบถ้วนนะครับว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยครอบคลุมเข็มไหนนะครับในกรณีไหนบ้างน้ำท่วมแบบนี้นะครับครอบคลุมหรือไม่นะครับก็ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อนะครับต่อมาก็คือการเก็บหลักฐานและความเสียหายให้ครบถ้วนผู้ประกันภัยเนี่ยต้องถ่ายภาพบันทึกวิดีโอความเสียหายเอาไว้อย่างละเอียดนะครับคือถ่ายให้ครบนะถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็คือการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้เอาประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเก็บเอาไว้นะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์นะครับทะเบียนรถ
0: ทะเบียนบ้านวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของความเสียหายนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะเตรียมเอกสารหรือเอออุปกรณ์ต่างๆหลายๆครั้งนะครับข้อต่อมาก็คือการเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการเคลมประกันทำได้เร็วมากขึ้นก่อนอื่นนะทำตาม4ขั้นตอนที่ว่าเอาไว้นี้นะครับจะได้เคลมประกันได้เร็วได้ง่ายได้สะดวกและทำให้ได้เงินมาได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับและ MBT ก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนล่าสุดทีมงานของรายการเรานะครับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการร้องทุกข์เข้ามานะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่กบินบุรีนะคุณกฎจพรแสงเงินผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับมีผู้สูงอายุไม่ได้รับอาหารรับประทานมาเลยนะครับแล้วก็น้ำมาไวมากนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถอพยพได้ทันดังนั้นติดอยู่ในบ้านก็มีภาพจากเฟซบุ๊กของคุณกฎจพรนะครับที่ส่งเข้ามาเราเห็นแล้วน้ำสูงจริงๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยประสานถ้าเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กของคุณกฎจพรเนี่ยก็จะได้เห็นนี่นะครับนี่อยู่บนบ้านน้ำขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวน้ำท่วมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วเหรอครับไปตลาดก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้น้องเขาวงมาให้เรียบร้อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ
1: มาให้แล้ว
0: เพื่อให้
1: พิกัด
0: ความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถึงตรงจุดด้วยนะคร
1: ับเขาขออาหารแห้งน้ำดื่มแล้วรวมไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยยาด้วยนะครับบ้านเลขที่4ซอยกำนันวิโรจน์ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านยังพออยู่ได้ค่ะขออาหารแล้วก็ยาเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อจะได้ประสานงานโดยตรง0983826099นะครับคุณต้อมนะครับชื่อเล่นของคุณกฎจพรนะคุณต้อม0983826099หน่วยงานในพื้นที่กบิลบุรีถ้าท่านรับทราบแล้วนะครับฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทราบว่าคุณกฎจพรกังวล นะครับบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำมาหรือไม่นะครับฝากพื้นที่ด้วยที่บ้านของเขาเนี่ยก็มีคนอาศัยมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่อาหารต่างๆไม่เพียงพอเสื้อกันหนาวก็มีน้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนที่ประสบภัยแล้วเราก็เป็นสื่อกลางนะขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยหาข้อมูลนะครับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านเราก็จะได้สานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับชมรายการเราอยู่สามารถประสานช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดคนนะทีมงานโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งน้องๆเนี่ยมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเขียนบันทึกเอาไว้ทั้งหมดนะครับที่คุณผู้ชมโทรมาเนี่ยเราไม่ได้รับเฉยๆนะเรารับเราเขียนบันทึกไว้ส่วนหนึ่งนะครับที่มีการประสานงานก็นำมาให้เราได้อ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือดำเนินการประสานต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงมือของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ด้วยนะครับไปดูที่สระบุรีกันบ้างนะครับทางผู้ว่าสระบุรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงนะครับมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับวันนี้เองนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับนายบัญชาชาววรินนะครับพร้อมด้วยนางจิตตินันชาววรินนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนะครับประธานแม่บ้านมหาไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงพร้อมกับมีการมอบถุงยังชีพนะครับจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีนายอำเภอวิหารแดงนะครับนางสาวสุขุมานวิริโยธินนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปร่วมเนี่ยละเดินเข้าไปที่จะตรวจสอบความเสียหายเข้าไปเยี่ยมชมเขาไม่ใช่ขอภัยเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดอย่างที่บอกไว้นะครับในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมหมู่ที่5ตำบลเจริญธรรมนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมและไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดคลองใหม่หมู่ที่3ตำบลคลองหมูนะครับ ทางนี้เองทางจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่การบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลสุขภาพและก็การติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่เป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งที่เราพยายามจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปจริงๆนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือให้ความเดือดร้อนนั้นมีน้อยที่สุดครับ
1: ในบรรยากาศที่วิหารแดงสระบุรีนะครับเอาล่าสุดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเข้ามานะครับอาจจะสอดคล้องกับที่คุณกฤษพรโพสต์นะครับก็คือว่าประสานมาที่ NBT ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งด่วนเลยนะครับในพื้นที่เส้นทางที่กบินบุรีบริเวณเส้น304ผ่านบริเวณ3แยกกบินบุรีปราจีนบุรีคุณผู้ชมขณะนี้มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผ่านไม่ได้มีอันตรายนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางแล้วก็เดินทางในพื้นที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปราจีนบุรีเส้น304ขณะนี้แยกกบินบุรีน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้รวมไปถึงเส้นทางถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกหัวขือตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีรายงานล่าสุดนะครับจากทางพื้นที่กาญจนบุรีนะ
0: ครับ
1: คุณสกรกฎคุณผู้ชมนะครับว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับ
0: ประกาศด่วนนะครับเรื่องเตือนภัยท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ทางสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยผลกระทบนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานชลประทานที่13ที่ได้ประกาศแจ้งเตือนมาอันนี้อย่าได้ตกตกใจนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องว่าตอนนี้บริเวณท้ายเขื่อนนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับเพจของสำนักงานชลประทานที่13สามารถติดตามอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติมได้ครับ
1: ส่วนที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้นะครับเป็นประกาศของกฟผเนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายน้ำนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนเป็นต้นไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตรวจสอบนะครับยึดโยงสิ่งก่อสร้างต่างๆแพต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆของท่านให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับติดตามสถานการณ์สแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับหน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับรวมถึงงบประมาณที่สามารถช่วยได้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมติดตามและมีการสั่งการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงเหล่าทัพเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกระทรวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับอั ันนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่าระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่มีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ข่าวนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับผ่านทางรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจากทีมรับโทรศัพท์ของเรานะครับแจ้งเข้ามานะครับคุณอรณินชัยรถนะครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอราน2นวมิน81เขตบึงกลุ่มตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาชี้จุดมาว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ซ้ายมือมีประตูรั้วสีน้ำตาลนะบ้านน้ำท่วมนะครับระดับเข่าแล้วส่วนในซอยหมู่บ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยสูบน้ำระบายออกโดยเร็วเนื่องจากมีผู้สูงอายุแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน NBT ของเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ประสานต่อไปที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านร้อยเอกปานัทนะครับเพื่อประสานงานในพื้นที่นะครับตอนนี้ติดต่อคุณสุกัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางทีม NBT ของเรานะที่เชื่อมโยงนะครับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ
0: มากันที่รายต่อไปนะครับเป็นคุณมณีรัตน์นะครับตอนนี้คุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากทางทีมงาน MBT นะครับ คือโทรเข้ามาประสานงานเอาไว้และทีมงาน MBT เนี่ยประสานเรียกว่ารับเรื่องแล้วก็เริ่มรับรายละเอียดมาจะประสานกลับไปนะฮะคุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับและรับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนผ่านทางรายการด้วยนะครับก็คือแจ้งมานะครับบอกว่าที่ปราจีนบุรีนะครับมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมีเรือมารับกลุ่มเปราะบางออกไปนะครับแล้วก็อยากทราบว่าตอนนี้รับไปไว้ที่ไหนจะได้ไปรับญาติกลับมาที่บ้านนะครับซึ่งเบื้องต้นทางทีมงานได้โทรประสานไปยังมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมนะครับแล้วก็ประสานไปยังประชาพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่กำลังโทรกลับไปเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดกับทางคุณมณีรัตน์นะครับ
1: ครับผมอีกท่านนึงนะครับคุณแจงครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่เสรีไทย41หมู่บ้านเจริญกลางซอย9นะครับแจ้งเข้ามาผ่านทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าไม่มีอาหารเลยครับแล้วก็อยู่กับคนแก่คนสูงอายุ83ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวตอนนี้น้ำท่วมไม่มีอาหารเหลือแล้วนะครับก็ส่งต่อนะครับทางทีม NBT ส่งต่อไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ให้ติดต่อกลับทางศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับก็แจ้งเบอร์มาแล้วนะครับว่าถ้าคุณแจงรับชมอยู่นะโทรไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ต่อได้แต่ NBT โทรไปประสานเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ข้อมูลต่างๆก็มีเบอร์โทรของคุณแจงไว้ด้วยก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับ NBT ของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางทีมงานนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเบอร์อื่นๆนะครับที่จะโทรไปประสานงานไปขอความช่วยเหลือนะครับตัววิ่งที่อยู่ด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลสำคัญๆนะครับที่เราจะรีบนำขึ้นมาวิ่งให้คุณผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะครับส่วนเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง5เบอร์ที่ทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับผู้รับโทรศัพท์ก็คือน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเราเนี่ยจะรับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเมื่อได้ความอย่างไรแล้วเราจะรีบโทรกลับไปแจ้งท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้รับสายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางเรื่องของการช่วยเหลือก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็มีอยู่นะครับเป็น Facebookกรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT NBT Facebook NBT Connect ก็เป็นอีกทั้งช่องทางทั้งรูปแบบของการโทรศัพท์และรูปแบบของการออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เช่นเดียวกันครับ
1: ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษกับ NBT ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับ819กิโลเฮิรตซ์ท่านรับสัญญาณรับฟังเราอยู่นะครับสามารถประสานเบอร์เมื่อสักครู่เบื้องต้นได้
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับก่อติดกันได้เราก่อติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกก็มีด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: นะครับเช้าบ่ายดึกเมื่อเช้านี้เจอผมกับน้องบินไปแล้วนะครับตอนบ่ายเนี่ยมาเจอผมกับน้องออฟนะครับแล้วดึกนี้เป็นน้องออฟ
1: กับน้องบิน
0: นะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงข่าวน
1: นะครับ
2: คือข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวดึกก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเรียกว่าอยู่ที่ NBT เปิด NBT หรือเปิดช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อรายการของเรานี่หมดเวลาสัก 16:00 นเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์แถลงล่าสุดจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของ NBT to HD เกาะติดนะครับคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นไว้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสื่อสารอย่างตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงทีทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับทีม NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมทำงานดูแลเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
2: เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหมดเวลาลงนะครับก็จะต่อที่ข่าวค่ำนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในลักษณะของรอบภูมิภาคนะครับแล้วต่อด้วยข่าวค่ำซึ่งเป็นข่าวภาคหลักซึ่งก็มีข่าวสารทั้งในประเทศนะครับต่างประเทศรวมไปถึงข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของ NBT World นะครับก็คือเราก็ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถรับรู้ได้ผ่านทาง NBT World ที่นำข้อมูลสารมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ทราบว่าสักประมาณ 16:00 นเศษๆนะครับจะมีการแถลงก็ขอให้กอดติดนะครับสัญญาณจากทาง NBT เอาไว้ด้วยนะครับอัปเดตนิดนึงก่อนจะลากันไปคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับผมดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางฝนมันไปทางไหนนะครับ
1: ทิศทางฝนไปที่ภาคตะวันออกครับ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: น่าเป็นห่วง
2: กลับมาที่ภาคตะวันออกคือฝนช่วงนี้มันวนอยู่ใช่มั้ยครับ
1: มันวนอยู่ครับ
2: ตรงภาคกลางไปภาคตะวันตกไปภาคตะวันออกใช่มั้ยครับ
1: ถูกต้องครับภาคตะวันออกตอนนี้มีฝนอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงถ้าไปดูพื้นที่นี่นะฮะนี่เรดาร์ล่าสุดของกรมอุตุไอ้ที่เหลืองๆส้มๆเนี่ยเห็นไหมครับกรุงเทพจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับกรุงเทพมีฝน
2: อยู่บ้าง
1: นะครับตกสลับหยุดนะครับไอ้สีเขียวๆนี่คือกลุ่มเมฆฝนนะครับจะลอยพาดผ่านทั้งกรุงเทพชั้นในนะแล้วก็ขึ้นไปทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกและทางภาคทางกรุงเทพส่วนเหนือด้วย
2: แต่กรุงเทพส่วนเหนือกับฝั่งตะวันออกนี่ค่อนข้างเบาบางหน่อยนะถือว่าโชคดีในฝั่งนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งตะวันตกแล้วก็ชั้นในเนี่ยอาจจะมีเนี่ยเมฆฝนพาดผ่านอยู่ตรงกลางจังหวัดเลยนะครับแต่ภาคตะวันออกที่น้องอ๊อฟบอกแน่นเลยนะฮะ
1: ทั้งชลบุรีขึ้นไปฉะเชิงเทราสมุทรปราการมีคลองด่านด้วยนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาขึ้นแบบเรียลไทม์ให้ได้เห็นกลุ่มเมฆว่าลอยไปไหนอยุธยาก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้นะครับ
2: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงบ่ายนะครับรายการต่อไปติดตามรับชมข่าวภาคค่ำนะครับช่วงนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี

0: ื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด

0: ัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
4: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิพรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรี

ื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยพจน์โพสี

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2019วันนี้ผมพจน์โพสีรายงานตัวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz นะครับนอกจากนี้ยังถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และฝากคำถามต่างๆไว้ได้ทันทีเลยนะครับเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์02ครับ276-9717และ02-276-9721 2หมายเลขนี้ช่วงเวลาทำรายการนะครับสำหรับเบอร์พิเศษ0817159551-3 3เบอร์นี้นี่ท่านโทรได้ทุกเวลานะครับทีมงานขยันของเราเนี่ยนะครับรับยินดีรับสายนะครับเพื่อจะประสานงานในทุกๆเรื่องของท่านผู้ฟังทุกท่านเลยสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อมูลต้องการจะให้เราเป็นเอกสารเขียนเป็นจดหมายมาได้ไหมได้ครับส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อยู่นะครับเลขที่236อาคาร2สถานีวิทยุนะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับเท่านี้ถึงเลยครับเราก็จะได้ติดตามการช่วยเหลือของท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับไปอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราก่อติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่ส่งผลกระทบกับเรา2วัน3วันมาแล้วนะครับในหลวงทรงห่วงใยครับพระองค์ท่านทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั้นนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางนะครับนะและก็ในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กองทัพภาคที่1นะครับเร่งประสานงานหน่วยงานนะครับแล้วก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ทางกองทัพก็จัดกำลังทหารเนี่ยนะครับเราพร้อมกำลังจิตอาสานะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรือยานพาหนะและเข้าช่วยเหลือรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับเร่งรัดไปเป็นกรณีพิเศษกรณีผู้ป่วยนะครับและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่รับผลกระทบนะนอกจากนี้ยังนำยานพาหนะนะครับนำรถยนต์นะกรณีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยพร้อมกับทั้งโรงครัวนะครับอาหารเครื่องดื่มและก็ถุงยางชีพให้กับผู้ที่พักอาศัยที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ออกมาก็ต้องในพื้นที่ก็ต้องเอาอาหารเข้าไปช่วยด้วยนะครับพร้อมกันจะตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงเปิดช่องทางนะครับการรับแจ้งเหตุให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ร้องขอความช่วยเหลือได้รวดเร็วพร้อมกับชับนะครับกำลังพลให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและกระทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับทางสายๆนะครับทางท่านนายกนะครับนะอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่เลยนะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรนะครับพื้นที่เขตบางเขนนั่งรถนายกสูงแล้วก็ไปพร้อมกับที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็รับมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองเลยนะท่านนายกก็ลงไปสวมเสื้อโปโลสีขาวนะครับนะแล้วก็ลงไปพร้อมกับทางคณะนะครับนะไปยังชุมชนนะต่างๆเข้าไปในพื้นที่เขตบางเขนท่านนายกนะฮะลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าตรงนี้ในจุดนี้พื้นที่บางเขนตรงนี้นะครับได้รับผลกระทบระดับน้ำถึงระดับเอวเลยนะ นะครับแล้วก็บางจุดก็ต้องบางจุดก็มีปัญหาเรื่องอาหารการรับประทานนะครับท่านนายกควักเงินเลยฮะ 3,000 บาทให้ร้านลูกชิ้นดิปปี้ลูกชิ้นบอกแจกพี่น้องคนชุมชนก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในชุมชนนี่เหมาเลยท่านเหมาเลยบอกว่าทำอาหารไปเลยกี่ชุดก็ตามแจกให้คนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือก่อนนอกจากนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เหมาอีกนะฮะเหมาเพื่อจะจ่ายให้คนในชุมชนได้รับประทานอาหารก่อนเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รอตั้งครัวชุดตั้งครัวก็ว่าไปนะครับจนตรงนี้ก็บอกว่าต้องเร่งด่วนก่อนอาหารการกินต้องมาก่อนท่านนายกย้ำเลยหลังจากที่เข้าลงไปในพื้นที่นะครับที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับมาเขาเรียกว่าชุมชนพื้นที่บางเขนเนี่ยก็มอบของบริจาคนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะแล้วก็จากนอกจากนี้พอบ่ายสามครึ่งฮะสามสิบเนี่ยก็ไปเลยฮะท่านนายกก็ตั้งวอลลุ่มเลยนะครับประชุมครม.พิเศษในช่วงบ่ายวันนี้ครับกำลังประชุมกันอยู่เลยนะครับตามที่รายงานเข้ามาและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีสายด่วนเข้ามาพิเศษเลยนะครับนะเราจะมีการตัดถ่ายทอดสดกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีมัดพิเศษวันนี้ช่วงเวลานี้นะครับทีมงานเราก็จะเกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือของรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดในทุกๆกรณีนะครับนะในส่วนของที่พี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นอนใจนะหลังจากที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมา2วัน3วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับยังเป็นปัญหายังเป็นประเด็นที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเข้ามาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนะขณะนี้ก็คือถนนสายหลักเลยนะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยหลีกเลี่ยง31เส้นทางนะท่านผู้ฟังครับเส้นถนนรามินทานี่โอ้โหแน่นอนเลยนะเส้นทางถนนรามินทานี่หลักเลยมาจากพี่น้องทางตอนออกทางมินบุรีทางรามอินทราด้านนู้นนะฮะนะตรงจุดนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับในขณะที่ถนนพหลโยธินนะครับช่วงน้ำท่วมก็คือซอยพหลโยธิน51นะฮะแล้วก็นู่นนะไปถนนไปเชื่อมโยงกับทางถนนประเสริฐมนูญกิจนะบริเวณใกล้ๆกับซอยพหลโยธิน55ด้านนู้นก็มีปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงหน้ากรมฐานราบ11ประตู2ท่วมสูงประมาณสัก20ซมนะในการที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูงประมาณ20ซมเช่นเดียวกันนะครับถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์นี่ก็โหหน้าด้านนี้นะฮะช่วงน้ำท่วมก็คือผลโยธินถึงซอยผลโยธิน50นะครับนะถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์ไม่ใช่เทพารักษ์ถนนเทพารักษ์นะฮะแล้วก็ถนนวัชรพลด้านนี้ครับถนนวัชรพลช่วงน้ำท่วมนะครับบริเวณซอยวัชรพล3ถึงซอยวัชรพล2ทับ7นะถึงถนนเทพรักษ์นะครับถนนเทพรักษ์นี่ต่อเนื่องกันวัชรพลกับเทพรักษ์นี่ถนนเชื่อมต่อกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงซอยวัชรพล8นะฮะไปจนถึงซอยวัชรพล1ทับ9นี่มีระดับน้ำสูงตั้งแต่ประมาณสัก20เซน15เซนได้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่วมฟุตบาทหมดเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะถนนเส้นนี้นี่ช่วงจากหลัก4สแควร์ซอย1เนี่ยไปถึงวงเวียนอโศกรีหลัก4เลยนะครับซอยแจ้งวัฒนะ10นะแยก1ถึงเนี่ย6นี่นะครับแล้วก็ถนนกระแพงเพชร6นะนอกจากนี้น้ำท่วมนะที่2จุดที่วัดช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับก็ระดับน้ำท่วมสูงนี่ฟุตบาทเลยละหมดเลยนะครับ20กว่าเซนติเมตรนะฮะแล้วก็ช่วงตรงข้ามกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับถนนนวมินทร์นะรายงานข้อมูลเข้ามาแล้วบอกว่าช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับซอยนวมินทร์155นะครับถึงซอยนวมินทร์38นะย่านนี้ก็บริเวณแยกใกล้เคียงนะครับหน่อยซอยนวมินทร์107นะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วน3จุดนะที่พื้นที่นวมินทร์นะช่วงนวมินทร์155นี่สูงท่วมฟุตบาทหมดนะครับนะแล้วก็ซอยนวมินทร์105นะครับซอยนวมินทร์38ถนนมนูญกิจนะครับประเสริฐมนูญกิจช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับถนนนวมินทร์ครับนะ ช่วงแยกนวมินทร์สูงท่วมฟุตบาทเลยนะครับนะสูงประมาณสัก20เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นบางจุดก็ประมาณสักครึ่งนักแข้งนะครับนะนี่ในขณะเดียวกันถนนรามคำแหงนะครับถนนรามคำแหงช่วงจากซอยรามคำแหง53นะครับถึงซอยรามคำแหง55นะครับนะแล้วก็ซอยรามคำแหง41ทับ1ถึงซอยรามคำแหง43ทับ1ซอยรามคำแหง20ถึงซอยรามคำแหง13นะครับเนี่ยแล้วก็ซอยรามคำแหง21ถึงซอยถึงถนนพระราม9แล้วก็จากซอยรามคำแหง35ถึงซอยรามคำแหง33ช่วงนี้จุดบริเวณนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับจุดแต่พื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมฮะน้ำท่วมต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะครับนะแล้วก็ตรงข้ามกับซอยรามคำแหง53นะฮะแล้วก็รามคำแหง20รามคำแหง43นะครับตลอดแนวเลยพื้นที่ถนนรามคำแหงนี่ตลอดแนวนะครับยันไปถึงถนนหัวหมากช่วงที่ต้องระมัดระวังบริเวณใกล้เคียงกับซอยรามคำแหง24ตรงจุดนี้ก็น้ำลึกเหมือนกันนะตรงจุดด้านนี้นะถนนศรีนครินทร์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถนนศรีนครินทร์เองช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยจากแยกลำสาลีนะครับถึงซอยศรีนครินทร์1นะครับจากทางบริการทางขวานะฮะเรียกว่าบริการด้านขวาด้านถนนกรุงเทพนะเป็นทางที่เป็นเปิดเข้าไปทางเข้าถนนมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้นะครับลอดใต้ทางแยกพัฒนาการตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังมีระดับน้ำช่วงสูงนะประมาณ20เซนติเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงเสนานิคมนะครับช่วงเสนานิคมจุดนี้ก็เป็นปัญหานะครับนะเสนานิคมตอน1ซอย15นะครับนะไปถึงเสนานิเวศนะเสนานิเวศ112สูง20เซนติเมตรนะครับนะอันนี้ก็มองดูระดับน้ำต่างๆตามที่รายงานเข้ามานะครับส่งข้อมูลเข้ามาเป็นระยะเนี่ยนะครับก็ระดับน้ำยังสูงแล้วก็ยังทรงตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ในจุดอื่นๆอาจจะได้ผลกระทบนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุงจะต้องทำอะไรยังไงเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างนี้มีความคืบหน้าหรือจะขอความช่วยเหลือไปที่ไหนได้บ้างเรื่องนี้ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านรองเลขาคปภ.นะครับนะท่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับท่านดร.อดิสรพิพัฒน์วรพงศ์สวัสดีครับท่านรองเลขาท่านรองเลขาครับ
2: สวัสดีครับ
1: กำลังออกอากาศกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับท่านรองเลขา
2: ครับผมครับ
1: ท่านรองเลขาครับจากภาวะที่ฝนตกหนักนะ

0: ตกแพ็บๆแล้วตกมา3วันแล้วนะฮะและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เราจะเห็นเลยนะฮะท่านเราได้ข่าวว่ามีน้ำรถนี่จมน้ำแบบจมด้วยอยู่ไปด้วยแล้วขับรถก็เสียไปด้วยไอ้ตรงนี้ครับกรณีลักษณะแบบรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมแบบฉุกเฉินแบบธรรมชาติเนี่ยในขณะที่เรามีประกันชั้นหนึ่งประกันจะสมัครใจอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราควรจะทำอะไรยังไงเงี้ย
1: เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่พี่ทางพี่พูดเนี่ยนะครับประกันที่จะคุ้มครองโดยหลักการจริงๆแน่ๆไม่คือประกันชั้นหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นการซื้อประกันประเภทอื่นอย่าง2บวกหรือ3บวกจะต้องดูเงื่อนไขคุมทันว่ามีการซื้อน้ำท่วมเพิ่มหรือไม่นะครับกรณีที่เกิดภัยน้ำท่วมแบบนี้นะครับผมเรียนว่าก่อนอื่นที่ควรทำมากที่สุดนะครับก็คือการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเวลาเราถ่ายรูปรถยนต์เนี่ยนะครับให้ถ่ายมุมกว้างก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานที่แบบไหนนะเราจะเห็นระดับน้ำนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ถ่ายมุมเจาะนะครับว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในรถเราระดับไหนคือรถเบาะรถท่วมคอนโซลหรือว่าท่วมหลังคันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเป็นคลิปได้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบันทึกนะครับเสียงลงไปด้วยว่าในเหตุการณ์วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแล้วก็เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับผู้ที่ทำประกันประเภทหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าได้รับความครองตามกรมธรรม์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากเก็บหลักฐานตัวนั้นเสร็จนะครับก็หลักการง่ายที่สุดก็คือโทรแจ้ง call center ของบริษัทประกันภัยหรือในกรณีบางบริษัทอาจจะมีแอปพลิเคชันก็สามารถส่งหลักฐานเหล่านี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันไปได้นะครับแล้วก็จะมีการออกใบเคลมมานะครับถ้าจะให้แนะนำต่อนะครับถ้าจะทำให้มันง่ายที่สุดปกติถ้าเราเข้าไปในอู่หรือศูนย์ในเครือของบริษัทที่เราซื้อประกันไว
0: ้
1: นะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเขาจะทำงานลิงก์กับบริษัทโดยตรงนะ
0: ครับขอตกสัญญาณไปสัญญาณด่วนไปที่มติคณะรัฐมนตรีประชุมด่วนพิเศษกันได้ดีก่อนครับ
2: หลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสธนช.และที่เกี่ยวข้องบริหารการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อ3ครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานกับกทม.ในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องกันข้อ8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีข้อ9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้

0: เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและสถานที่บ้านพักให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมและการเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม 12. ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยางชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ work from home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ work from home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆประชาชนไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพครับศูนย์นี้จะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา 10:00 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับป ริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์ต่อวันตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะเป็นช่องทางที่แม่นยำหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับ ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการมติที่ประชุมในวันนี้ที่รองโฆษกรดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติอีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับนั่นเป็นการรายงานสดเลยนะครับที่ทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตัดเสียงสดมาเลยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับณทำเนียบรัฐบาลนี่เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่4จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจะมีวันหยุดเพิ่มก็คือวันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายนนะครับเพื่อที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายต่างๆที่ผลกระทบจากน้ำท่วมนะในพื้นที่ตัวเองนะครับพร้อมกันนี้ก็ย้ำเลยนะว่าเรื่องของการบันทึกภาพนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่ท่านสามารถจะบันทึกแล้วก็พูดไปได้เลยว่าวันเวลาเท่าไหร่เกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะคปภ.ที่ค้างไว้ไปเมื่อสักครู่นี้พอดีข้อมูลจากทางท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ท่านมีกรอบนะฮะเป็นกรอบในการที่จะดำเนินการกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะอย่างฉับพลันแบบนี้นะครับหลักการคือว่าจะเคลมประกันเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆกรณีที่เป็นรถก็ดีรถบ้านนะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีหมดเลยนะที่ท่านทำประกันไว้หลักการ4ขั้นตอนหลักๆก็คือเตรียมการก่อนเคลมประกันนะครับ1เช็คความคุ้มครองดูที่กรมธรรม์นะครับว่าเช็คคำตรวจสอบกรมธรรม์นะครับนะผ่านข้อมูลต่างๆในกรมธรรม์ของท่านนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่ากรมธรรม์อยู่ไหนเข้าไปใน LINE @นะแล้วก็ OICC นะครับ OICC ONNECT ก็คือ OIC Contact ครับเมนูเป็นกรมธรรม์ของฉันนี่แหละนะครับถ้าเป็นรถยน นะครับถ้ามีประกันชั้น1โอเคแล้วไม่เป็นไรเขาคุ้มครองได้หมดเลยถ้าเป็นประกันชั้น2 2พัด3พัดต่างๆเนี่ยต้องดูเนื้อหาในกรมธรรม์นะครับว่าคุ้มครองมีการคุ้มครองตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูให้รายละเอียดเรียบร้อย2บ้านล่ะบ้านที่อยู่อาศัยตรวจสอบนะครับประกันอัคคีภัยว่าคุ้มครองเรื่องของภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะต้องดูนะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดูข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้วไปดูหลักฐานต้องเก็บเอกสารไว้เป็นอะไรบ้างก็คือถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอเจาะไปในพื้นที่เจาะในจุดเลยนะตรงไหนบ้างโครงสร้างอาคารพื้นที่ผนังเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายถ้าเป็นรถยนต์ก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนภาพบ้านกว้างนะฮะว่าท่านรถของท่านจอดอยู่ตรงไหนถนนอะไรตรอกซอยอะไรนะอยู่ตรงอาคารตรงไหนนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนว่าความเสียหายเปิดประตูรถมาแล้วเจออะไรบ้างนะข้างในน้ำเข้าไปในรถนะฮะถึงขนาดระดับไหนนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยและบันทึกนะให้ชี้เห็นอันนี้จี้เห็นเลยว่าอันนี้เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนที่3รีบแจ้งข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทประกันภัยที่ท่านประกันภัยไว้นะครับนะดูเลขกรมธรรม์ให้ดีดูทะเบียนบ้านทะเบียนวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับทะเบียนรถนะแล้วก็สำคัญเลขที่ใบเคลมนั่นแหละสำคัญนะครับจะต้องดำเนินการเนี่ยไว้สำหรับติดตามความคืบหน้าต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็คือเตรียมเอกสารให้พร้อมเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินต่างๆความเสียหายต่างๆทั้งหมดนี้จะมีการประเมินนะทั้งหมดเลยนะโดยทางบริษัทประกันภัยจะนำไปประเมินนะความเสียหายนะครับเขาจะมีระดับความเสียหายระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5เรียงไว้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เตรียมดำเนินการนะหรือว่าท่านจะติดต่อกับคปภ.นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้คปภ.จะเรียกประชุมนะบริษัทที่เข้าไปในร่วมก็คือบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหารือการเยียวยาวาระสำคัญนะบอกกันมาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าประเด็นวาระวันพรุ่งนี้ที่จะประชุมกันก็คือประเมินความเสียหายร่วมผ่านทางระบบฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลกลางแล้วก็ในการจัดเตรียมรถยกรถลากนะครับที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายและจอดกีดขวางการจราจรอยู่รวมถึงการกำหนดกรอบเวลาจ่ายสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดนะฮะและนอกจากนี้ก็คือพิจารณาผ่อนผันครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยการต่อใบอนุญาตตัวแทนต่างๆนะหรือว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามนี่ครับ1186ทันทีเลยนะครับคปภ.แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับเอาละท่านผู้ฟังครับนี่เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องกันไปตอนนี้ไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเหตุไฟฟ้ารั่วนะครับนะไฟฟ้ารั่วทีนี้ส่งผลกระทบไปมีผู้เสียชีวิตเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าไม่ได้นอนใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการเตือนกันทุกครั้งว่ากรณีเรื่องไฟฟ้ารั่วนะหรือว่ากระแสไฟฟ้าต่างๆที่ปล่อยไปนะครับให้บริการทั้งการไฟฟ้านครหลวงก็ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตามนะฮะมีเรื่องทางเจ้าหน้าที่มีทางหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาอธิบายเป็นระยะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับนะคุณนิภาวันจันเทมะนะครับแล้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะการไฟฟ้านครหลวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยนะครับจะมีผลกระทบกับเรื่องของคนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ว่าได้รับน้ำท่วมเนี่ยของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆนะฮะเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าการไฟฟ้าเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะมันเจอปุ๊บมันช็อตเลยอ
3: ย
2: ู่
3: ด้วยกันไม่ได้ใช่ค่ะ
2: ลักษณะแบบนี้นี่เรามีคำแนะนำอะไรยังไงก่อนเบื้องต้นเนี่ยครับลักษณะจะเจอแบบนี้ฮะน้ำท่วมแบบนี้ถูกท่วมแบบนี้ครับ
3: ก็โดยปกตินะคะเราก็จะมีข้อควรระวังที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนที่ให้ความสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะคะ
2: ครับ
3: ถ้าเป็นช่วงที่เกี่ยวกับวิกฤตตอนนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ระยะที่สำคัญก็ได้ก็คือก่อนน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังจากที่น้ำลดแล้วว่าเราควรจะทำอะไรกันบ้างอะคะ
2: ครับ
3: ก็ก่อนน้ำท่วมถ้าจะให้ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA แนะนำอะนะคะก็คือถ้ามีวิแววหรือเรากลัวว่าเราอยู่ใน บ้านเราอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงก
2: ็
3: อาจจะต้องเร่งย้ายปลั๊กแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึงนะคะอันนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วหรือข้อ2ก็คืออาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตั้งปลั๊กไฟแยกส่วนกันควรจะแยกวงจรไฟฟ้าบนล่างก็คือมีเบรกเกอร์บนล่างอะค่ะพูดง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยจะสะดวกที่สุดก็คือเวลาที่เราใช้ข้างบนเราก็ยังอาจจะใช้ได้ถ้าสมมุติว่าน้ำเข้าข้างล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อ3มันเช็คระบบไฟในบ้านตรวจสอบตู้เมนสวิตช์เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองอันนี้คือก่อนน้ำท่วมนะคะเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเมื่อเผชิญเหตุระหว่างที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะคะก็รีบตัดไฟทันทีเมื่อระดับน้ำเริ่มเข้ามาใกล้เต้ารับหรือว่าเมนสวิตช์อะค่ะหรือตู้ควบคุมไฟตรงนี้ก็รีบปลดเมนสวิตช์ของชั้นที่น้ำท่วมทันทีโดยเฉพาะชั้นล่างเนี่ยเริ่มก่อนเลยนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ชั้นล่างเช่นตู้เย็นพัดลมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์หรือว่าเสียบปลั๊กค้างเอาไว้ดึงออกให้หมดเลยแล้วก็ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยกได้ให้มันพ้นน้ำเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ระมัดระวังว่าเวลาที่เราจะต้องไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตัวเราเปียกหรือว่าเรากำลังยืนแช่อยู่ในน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีไฟฟ้ารั่วหรืออะไรหรือเปล่านะคะส่วนนอกบ้านของเราเนี่ยก็ถ้าเราจะมีความจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำไปนอกบ้านถ้าเข้าใกล้สายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟหรือสายไฟฟ้าที่จมน้ำอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำได้ นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือระหว่างน้ำท่วม
2: ครับ
3: หลังจากน้ำลดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วค่ะ
2: นั่นสิจะ
3: อย่าเพิ่งรีบกดเบรกเกอร์ดีใจกันใหญ่เลย อย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์นะคะแม้ว่าน้ำจะลดแล้วให้ตรวจตาเต้ารับเต้าเสียบสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนว่ามันมีความชื้นสะสมอยู่หรือเปล่าปากเช็ดตรวจทำความสะอาดให้มันแห้งสนิทที่สำคัญควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็ดระบบไฟแล้วก็เต้ารับก่อนที่เราจะสับเบรกเกอร์ใช้งานตามปกติอันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะ
2: ครับ
3: การไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ห่วงใยประชาชนทุกคนค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้น
2: ครับไอ้ตัวนี้สำคัญที่จะพอรับน้ำลดแล้วเนี่ยถ้าไปปุ๊บโอ้ดีใจเรียงที่
3: ใช่
2: ผู้ช่วยบอกโอ้ปุ๊บไปประสับสวิตเลยนะไอ้ตรงนี้มันเกิดไฟช็อตทันทีเลย
3: ค่ะใช่อัน
2: ตราย
3: เพราะว่าบางทีมันยังมีน้ำค้างอยู่มันไม่ได้แห้งสนิทเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเรียกช่างไฟฟ้าที่เรียกว่ามืออาชีพนะคะหรือว่าเรียกช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA มาให้บริการก็แล้วกันค่ะ
2: คือเอาง่ายๆว่าชั้นล่างเนี่ยถ้ามันให้ผ่านไปสักวันนึงก่อนแห้งสักวันนึงก่อน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วเราใช้
3: อุปกรณ์ต่างๆออกมาตรวจมาอะไรมาตากมาอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะนะคะแล้วถึงจะโล่งดำเนินการ
2: ได้ครับได้ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้เชิญครับท่านครับ
3: ก็อยากจะบอกว่า MEA ขอให้เชื่อมั่นใน MEA นะคะหรือการไฟฟ้านครหลวงเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเราจะตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านไฟฟ้านะคะถ้ายังไงเนี่ยเกิดเหตุว่าท่านเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน3จังหวัดที่เราดูแลกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการเดือดร้อนตรงไหนพยายามติดต่อเข้ามาได้ที่ MEA Call Center 1130นะคะมี24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อรับฟังข้อร้องเรียนหรือว่าข้อร้องทุกข์ต่างๆแล้วเราจะรีบส่งทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าไปดูแลให้ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยจุดเรายืนยันว่าตรงจุดสำคัญเช่นสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับปลั๊กไฟต่างๆขึ้นสูงหมดแล้วนะคะแล้วก็เราจะคอยดูแลมาตรการช่วยเหลือและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยหากตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมสูงจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทีมช่างของ NEA เราเข้าดำเนินการตัดไฟในจุดนั้นทันทีและจะรีบจ่ายไฟคืนเมื่อน้ำลดลงและระบบมีความปลอดภัยค่ะ
2: ได้ครับ
3: ก็คือขอให้มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยเราดำเนินการให้แต่เราก็เข้าใจพอเราไปตัดไฟบางคนก็ไม่มีไฟก็ลำบากอะนะคะก็อาจจะรู้สึกว่า เมื่อไหร่ไฟจะมาเมื่อไหร่จะมีไฟใช้ก็ขอให้เข้าใจเรานิดนึงว่ามันเป็นความจำเป็นของภาพรวมจริงๆแต่ถ้าตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อมีความเรียกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะจ่ายคืนระบบทันทีนะคะไม่ให้ท่านเดือดร้อนนานแล้วก็หากว่าประชาชนทั่วไปสัญจรไปที่ไหนเห็นสายไฟชำรุดไฟฟ้ารั่วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็แจ้ง MEA ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ MEA Call Center 1130แล้วก็แอปพลิเคชัน MEA Smart Life หรือทางโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่า LINE ของ MEA นะคะ LINE @MEA Thailand เรายินดีให้บริการตลอดค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับ
3: ยินดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ9.5 อาสาช่วยประชาชนยินดีนะเป็นกระบอกเสียงให้การไฟฟ้านครหลวงได้ทันทีเลยนะครับเราไปเพิ่มเติมตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่ามีคำถามที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการประกันรถยนต์การประกันเรื่องของกรณีรถน้ำท่วมต่างๆเราอยู่กับทางท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับรองเลขาธิการคปภ.ครับท่านรองเลขาครับเชิญเลยครับต่อไปเมื่อสักครู่นะครับพอดีมีถ่ายทอดสดมาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยจากทางรัฐบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์พอดีมันสอดคล้องกับตรงนี้โดยเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วมีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆเรื่องของน้ำท่วมรถแบบที่ท่านรองเลขาอธิบายแบบนี้คือหนึ่งอ่ะดูกรมธรรม์ก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นชั้นไหน
4: เอางี้ครับถ้าเป็นประเภทหนึ่งคุ้มครองแน่นอน
2: แน่นอน
4: น้ำท่วมนะครับถ้าเป็นประเภท2บวก3บวกดูกรมธรรม์ก่อนนะครับว่ามีการคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือเปล่
2: าแล้วทีนี้ระดับน้ำที่เห็นเนี่ยผมเห็นบางพื้นที่ระดับน้ำเข้าไปที่ครึ่งล้อบ้างไม่ถึงล้อบ้างบางพื้นที่เข้าไปถึงเกือบถึงหลังคาท่านรองเลขาไอ้ตรงนี้มันมีระดับเรื่องของการพิจารณาการชดเชยความเสียหายไหมครับ
4: เรามีเกณฑ์เบื้องต้น
2: ยังไงครับ
4: รถสันดาปนะครับต้องเรียนก่อนว่ารถสันดาปเนี่ยนะครับกับรถ EV จะเป็นคนละแบบกัน
2: ครับ
4: รถ EV น่าจะต้องดูข้อเท็จจริงที่ลงรายละเอียดมากกว่าอย่างรถสันดาปเนี่ยนะครับถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมนะครับประเมินเบื้องต้นในเกณฑ์เบื้องต้นของเราจะอยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาท
2: ครับ
4: นะครับกรณีที่น้ำท่วมถึงเบาะจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 นะครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้านะครับ 25,000 ถึง 30,000
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็น้ำท่วมส่วนบนคอนโซลหน้าขึ้นไปจะเป็น 30,000 บาทขึ้นไปกรณีน้ำท่วมทั้งคันคืนทุนประกันครับ
2: ครับโอ้นี่ท่วมทั้งคันนี่คืนทุนประกันเลยถึงแม้ว่าประกันมาแล้ว1ปี2ปีก็ตามเนี่ยนะครับในอ๋อ1ปี1ปีแล้ว
4: ตามที
2: ่กำหนดไว้ได
4: ้ครับ
2: ได้ครับได้ครับแล้วถ้าเป็น EV อ่ะครับท่านรองเลขา
4: คือ EV เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดเพราะว่าถ้าเกิด EV เนี่ยนะครับแต่ละคันจะถูกวางไอ้ตัวระบบไฟระบบแบตเตอรี่ไว้ไม่เหมือนกันแล้วก็กรณีที่ EV จมน้ำเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่ไม่เรียกว่าจมน้ำคือแช่น้ำหลายวันนะครับกรณีที่แม้จะไม่ได้ท่วมมิดคันเนี่ยแช่น้ำหลายวันก็อาจจะเกิดกรณีการคืนทุนขึ้นได้ครับ
2: เพราะแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วมันเกิดท่วมเข้าไปขึ้นโอ้นั่นเสียหายเลยนี่เรื่องนี้สำคัญพี่น้องประชาชนที่จะติดตามข้อมูลต่างๆนี่เขาสามารถติดตามข้อมูลคปภ.ได้อย่างไรครับ
4: คือจริงๆท่านเลขาได้สั่งการเรื่องการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับบริษัทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะพรุ่งนี้จะมีการประชุ
2: ม
4: ร่วมกันนะครับประชุมใหญ่ร่วมกันสรุปประเด็นสาระสำคัญอย่างกรณีของการให้บริษัทตรวจสอบฐานข้อมูลการประกันภัยนะครับเพื่อจะดูขอบเขตความเสียหายแล้วก็ประชาชนที่รับผลกระท
2: บ
4: นะครับแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือบริษัทประกันคล้ายๆกับกรณีที่น้ำท่วมที่หาดใหญ
2: ่
4: นะครับก็คือให้ใช้รถยกรถลากนะครับของบริษัทประกันทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสมาคมนะครับในการช่วยเหลือลากรถที่กีดขวางการจราจรรถที่เสียหายต่างๆกรณีน้ำลงคงต้องมีการประสานกทม.เพื่อหาที่จอดรองรับไอ้รถที่มีปัญหาเหล่านั้น
2: ครับ
4: แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คงมีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับและแนวทางพิจารณาสินใหม่นะครับทั้งส่วนของรถยนต์เองนะครับของบ้านเองนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางผ่อนผันเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันภัย นะครับอาจจะมีการขยายเวลาในกรณีที่ผู้ประกันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
2: ได้ครับถ้าหากว่ามีข้อมูลคืบหน้ายังไงก็ตามนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นดี

0: กระบอกเสียงให้ท่านรองเลขาด้วยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากครับสำหรับประชาชนที่มีประเด็นเรื่องประกันภัยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเคลมก็ติดต่อที่1186ได้ครับ
0: 1186ที่หมายเลขด่วนของคปภ.นะฮะขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับครับท่านฝากครับก็มั่นใจได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเราฟังข้อมูลติดตามจากทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนี่เป็นข้อมูลตรงเลยแล้วก็ได้รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับนี่ทางคุณวิทยากรมณีเนตรนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่และทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความต้องการการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้มากขึ้นนะครับนะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะขออภัยครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะท่านสั่งการเลยให้กรมพาณิชย์นะกรมการค้าภายในนะครับติดตามสถานการณ์และก็ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าส่งข้อมูลกันทางออนไลน์ต่างๆเชื่อนู้นหมดแล้วเชื่อนี่หมดแล้วอันนี้ทางอธิบดีกรมค้าภายในนะครับวิทยากรมณีเนตรบอกกำชับเลยบอกตอนนี้เติมเข้าไปเต็มที่เลยนะครับนะไม่มีปัญหาครับไปเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะฮะคุณสัญญาคุณสัญญาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณสัญญาต้องการจะไปฟอกไตใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่บ้านเลขที่98/1 แยก 2
2: ใช่ครับ
0: ซอยรัดพร้าวใช่ไหม
2: ใช่ครับรัดพร้าว106
0: ครับที่พื้นที่วังทองหลางนะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ต้องการจะไปฟอกไตที่ไหนครับ
2: อ๋อผมต้องฟอกไตตรงสหคลินิก
0: อ๋อสหคลินิก
2: ของจำลองสี่เมืองตรง
0: รามแหง39อ๋อไม่ไกลไม่ไกลทีนี้มีการดำเนินการไปเบื้องต้นที่เราประสานงานกันตอนที่ระดับน้ำสูงใช่ไหมไม่สามารถไปออกไปได้นี่ทางทีมงานขยันของเราเนี่ยประสานงานไปที่ทางคุณจิรพัฒน์นะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัยนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร199นี่เป็นยังไงบ้างครับได้รับการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เขาก็ติดต่อมาครับอันนั้นน่ะเขาก็ติดต่อมาก็สอบถามว่าผมได้รับความช่วยเหลือหรือยังอะไรต่างๆเนี่ยครับพอดีผมก็เรียนตรงๆว่าพอดีผมก็มีคนที่เขาเข้ามาช่วย
0: เข้าไปช่วย
2: ใช่สมาคมชมรมของออฟโรดที่ช่วยเหลือครับ
0: เ
2: ขาก็เข้ามาเขาเป็นจิตอาสาครับ
0: ก็ช่วยกัน
2: เข้ามาช่วยใช่
0: ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ได้ครับได้ครับนะ
2: ยัง
0: ไงก็ตามครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: คนไทยเราต้องช่วยเหลือกันในยามวิกฤตต่างๆก็ต้องช่วยเหลือกันตลอดนะครับให้กำลังใจนะคุณสัญญานะ
2: ได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับท่านฟังท่านผู้ชมครับด้วยเวลาจำกัดตามนี้นะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนส่งข้อมูลต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมต่อนะครับวันนี้ผมพจน์โพสีและทีมงาน 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: แต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา 10:00 น.ผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์และพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390

0: ศูนย์ซุ้มทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ

ดเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กฎแห่งกรรมตอนมรดกชิ้นสุดท้ายจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1เรื่องที่7ของทอเหลียงพิบูล

ื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไม่นานนักบิดาของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ฐานะของครอบครัวขาดรายได้ลงอย่างกระทันหันและนับเป็นก้าวแรกที่คุณแม่และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบและดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวคุณแม่ได้ทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นค่าครองชีพและส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนและโดยเหตุนี้เองที่ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักการเล่าเรียนแสวงหางานทำเพื่อเอารายได้มาช่วยคุณแม่เป็นค่าใช้จ่ายและส่งเสียให้น้องได้เล่าเรียนต่อไปชีวิตของข้าพเจ้าได้เริ่มต้นข้าพเจ้าหมายถึงการเริ่มต้นเข้าต่อสู้กับลีลาชีวิตในอันที่จะบุกเบิกต่อไปเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองแจ่มใสซึ่งทุกคนหวังและปรารถนาเมื่ออายุข้าพเจ้ายังไม่ครบ20ปีแม้ว่าจะยังไม่พ้นวัยศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยแต่ความจำเป็นในเรื่องฐานะของครอบครัวเพราะขาดบิดาบังเกิดเกล้าบังคับให้ข้าพเจ้าต้องกระเสือกกระสนหารายได้มาช่วยเหลือทางบ้านโปรดทราบว่าครอบครัวของข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตคือมารดาของข้าพเจ้า1กับน้องชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนอีก2คนเท่านั้นเราทั้ง4อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของเราเองอันเป็นสมบัติของคุณพ่อสร้างสมไว้ให้ต่อมาข้าพเจ้าได้งานทำที่สำนักงานแห่งหนึ่งก่อนที่จะได้เข้าประจำทำงานที่สำนักงานแห่งนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้ในใจว่าจะมีความอดทนไม่ว่างานยากหรืองานง่ายจะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเต็มความสามารถจะขยันหมั่นเพียรในการงานและตั้งใจอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยสัจจะ3ประการนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะเป็นหลักช่วยให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เมื่อได้เข้าทำงานแล้วข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบัติตนตามอุดมคติที่ตั้งไว้โดยเคร่งครัดงานทุกสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังเจ้านายข้าพเจ้าทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจด้วยความอุตสาหะมานะไม่ผิดแผกจากกันเลยมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่สังเกตได้ว่าเมื่อต่อหน้านายจ้างเขาก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งพอนายพ้นไปแล้วเขาก็วางมือคุยกันบางทีก็รวมหัวกันนินทาตำหนิติเตียนคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่สุดบางครั้งก็เลยเอานายจ้างมานินทาถกกันสิ้นไส้สิ้นพุงไปเลยข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่นี่ไม่นานนักก็รู้สึกตัวว่าเริ่มอยู่ในความสนใจของนายจ้างบางครั้งสังเกตได้ว่าสายตาที่จ้องมองข้าพเจ้านั้นแฝงไว้ด้วยความเมตตาปราณีและเคยได้ยินโดยบังเอิญขณะที่ท่านสนทนาอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นการชมเชยข้าพเจ้าว่าเด็กคนนี้มันเอาทานข้าพเจ้าสารภาพว่าเพียงถ้อยคำแค่นี้มันมีความหมายสำหรับข้าพเจ้ายิ่งนักทำให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจยิ่งกว่าได้บำเหน็จรางวัลเพราะอย่างน้อยก็หมายความว่าสัจจะของข้าพเจ้าได้ส่งผลสะท้อนอย่างทันตาเห็นโดยปกติคนงานทุกคนเรียกนายจ้างผู้นี้ว่านายฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอใช้สรรพนามเรียกท่านว่านายในทุกแห่งต่อมาอีกประมาณ1ปีข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องขอลาออกจากงานแห่งนี้ด้วยความเสียดายและอาลัยอาวรณ์อย่างยิ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นการรับใช้ชาตินับว่ามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่ข้าพเจ้าไปลานายนั้นจำได้ว่าสีหน้าของท่านเผือดลงเล็กน้อยและแสดงความเสียใจที่ข้าพเจ้าต้องจากไปเพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายที่สุดนายจ้างได้สั่งจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นซึ่งยังไม่ครบให้เต็มจำนวนและยังสั่งจ่ายพิเศษเพิ่มให้อีก3เดือนนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นบำเหน็จที่นายให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความกรุณาปราณีโดยแท้ข้าพเจ้ากล่าวขอบพระคุณด้วยความรู้สึกอันเปี่ยมล้นด้วยกตัญญูกตเวทีต่อเมตตาจิตของท่านอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวขณะนี้ต้องนับว่าอยู่ในลักษณะลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ราบรื่นนักรายได้ของข้าพเจ้าที่เคยช่วยเหลือมารดาต้องขาดหายไปทั้งหมดก็นับว่ามากสำหรับฐานะอย่างเราทำให้การใช้จ่ายทางบ้านฝืดเคืองตลอดจนน้องอีกสองคนที่กำลังเรียนต้องพลอยได้รับความลำบากไปด้วยด้วยเหตุนี้เองคุณแม่จึงต้องทำงานมากขึ้นอีกต้องลำบากตรากตรำไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อหารายได้มาจุนเจือให้พอค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การศึกษาของน้องสองคนได้ดำเนินต่อไปอย่างต่อ

คราะห์กรรมไม่เคยปราณีแก่ผู้ใดแม้ว่าจะเป็นคนชั่วร้ายหรือคนบริสุทธิ์เพราะว่าตราบใดที่โลกนี้ยังเป็นโลกที่หนาทึบไปด้วยความทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตราบนั้นแต่ละชีวิตของปุถุชนก็ย่อมประสบความผันแปรของชีวิตอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต่อมาปรากฏว่าข้าพเจ้ารับราชการไม่ทันได้ครบปีมารดาข้าพเจ้าได้ล้มเจ็บลงเนื่องจากต้องตรากตรำทำงานแบบไม่มีเวลาพักผ่อนประกอบด้วยสังขารอันร่วงโรยด้วยความชราอาการป่วยของคุณแม่ค่อนข้างหนักข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นเสมือนพระของเราสามพี่น้องมีท่านเป็นสุดที่รักเคารพเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้าขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมาพยาบาลมารดาเมื่อได้รับอนุญาตลาได้ก็รีบตรงไปยังบ้านทันทีเราต้องจ่ายค่ายาค่าหมอเป็นจำนวนมากและข้าพเจ้าจะอยู่พยาบาลท่านนานนักไม่ได้เนื่องด้วยกำหนดที่ได้รับอนุญาตมีเวลาจำกัดประกอบกับมีราชการต้องปฏิบัติเป็นประจำขณะอยู่ในกรมทหารข้าพเจ้ามีแต่ความกังวลใจในอาการป่วยของมารดาและในเรื่องทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจนไม่เป็นอันกินอันนอนฐานะความเป็นอยู่ของเราไม่มั่งมีในขณะนี้เงินทองที่ได้อุตส่าห์รวบรวมเก็บหอมรอมริบไว้ได้เล็กน้อยก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งของมีค่าในบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือที่ยังเห็นอยู่เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือที่ดินแปลงเล็กพร้อมด้วยตัวบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินมาเพื่อสนองพระเดชพระคุณมารดาแล้วเราก็จำเป็นต้องกระทำนั่นคือเอาบ้านของเราจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายรักษาท่านผู้บังเกิดเกล้าของเราหลังจากได้ปรึกษาหารือกันระหว่างพี่น้องเห็นดีตกลงกันแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปติดต่อกับนายหน้าซื้อขายจำนองบ้านและที่ดินแต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจจึงนำเอาโฉนดที่ดินพร้อมทั้งแจ้งความจำนงในจำนวนเงินที่ต้องการให้ทราบเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจดูโฉนดและเห็นสภาพบ้านก็มีความพอใจแต่มีข้อขัดข้องที่จะไม่รับทำจำนองเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้เกิดเป็นความฟ้องร้องเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงคราวขาดอายุจำนองจะรับได้ก็แต่วิธีขายฝากเท่านั้นนอกจากนั้นผู้ซื้อก็ชี้แจงวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินบ้านช่องมีค่าปากถุงค่าดอกเบี้ยค่าโอนค่านายหน้าเป็นต้นเมื่อคำนวณดูแล้วเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากพอดูข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะตกลงใจอย่างไรได้ขณะนี้จึงต้องขอผัดเจ้าของเงินหรือผู้ซื้อไปตกลงกันดูก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลังข้าพเจ้าติดต่อผู้ซื้อรายอื่นอีกหลายแห่งแต่ละแห่งปรากฏว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายต้องเสียนั้นไม่ผิดกว่ากันเท่าใดแต่เมื่อต้องเห็นมารดารับทุกขเวทนาอันเกิดจากการป่วยไข้เป็นการทรมานและบีบคั้นจิตใจข้าพเจ้าอยู่ทุกวันจึงคิดตกลงแต่มาฉุกคิดถึงความสำคัญประเด็นหนึ่งในหน้าโฉนดนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อของมารดาทำให้ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักท้อใจทันทีเพราะการทำสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องให้ท่านลงนามในใบมอบฉันทาให้ข้าพเจ้าจัดการแทนจึงลำบากใจเพราะท่านกำลังป่วยมีอาการหนักอยู่ถ้าหากท่านทราบว่าเราจะต้องนำเอาบ้านและที่ดินที่มีอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปขายไปจำนองเสียแล้วความป่วยไข้คงกำเริบเหลือกำลังที่จะเยียวยาได้ข้าพเจ้าคเนว่าท่านคงจะไม่ยอมขายและไม่ยอมให้รักษาด้วยเงินที่ขายบ้านช่องอย่างแน่ๆจะมีอยู่ทางเดียวก็คือผู้ซื้อจะต้องยอมรับซื้อฝากไว้โดยไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนแต่จะมีใคร
ที่จะใจกว้างพอยอมรับซื้อโดยวิธีนี้ได้ข้าพเจ้าอับจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาข้อนี้ได้รู้สึกว่าบรรยากาศครอบครัวมีแต่ความมืดมนและสิ้นหวังดังที่เรียกว่าความทุกข์ยากของชีวิตหรือความคับแค้นใจอย่างสาหัสข้าพเจ้าเพิ่งประสบรู้รสชาติในครั้งนี้เองข้าพเจ้าหาทางออกที่จะหาเงินมาใช้รักษาไข้มันดาผู้บังเกิดกล้าวด้วยวิธีต่างๆแต่ก็มองเห็นแต่ความล้มเหลวมีแต่ความเศร้าหมองและทุกข์ระทม

แก่แล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในความมืด8ด้านในบัดดลราวกับปาฏิหาริย์เหมือนมีสิ่งหนึ่งมาบันดาลใจให้นึกถึงคำว่านายนายผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างของข้าพเจ้าผู้ซึ่งเคยออกปากว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเอาทานนายผู้นี้คงจะเป็นที่พึ่งในยามอับจนได้กระมังข้าพเจ้ารู้สึกลิงโลดใจขึ้นมาทันทีเกิดความหวังแต่ความคิดที่พึ่งดีอกดีใจนั้นต้องพลันชะงักลงอีกเมื่อนึกได้ว่าไม่เคยเห็นนายรับจำนอนจำนำที่ดินหรือสิ่งใดเพื่อเอาดอกเบี้ยเลยข้าพเจ้าจะทำฉันใดดีเมื่อเกิดความรู้สึกค้านลังเลใจขึ้นมาเช่นนี้ในที่สุดไม่เห็นว่ามีทางออกทางใดจะดีไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงตกลงใจยอมเสี่ยงดูเป็นความหวังทางเดียวที่มีอยู่เป็นประการสุดท้ายแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาจากผู้บังคับบัญชาที่กรมทหารแล้วก็รีบตรงไปหานายเก่าของข้าพเจ้าพร้อมด้วยโฉนดที่ดินปรากฏว่าท่านกำลังว่างไม่มีแขกอยู่ในห้องส่วนตัวแต่ลำพังข้าพเจ้าพยายามทำจิตใจให้สงบระงับความตื่นเต้นเข้าไปขอพบกับท่านเป็นการส่วนตัวเมื่อได้รับอนุญาตแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปหาแสดงกิริยาคารวะและนอบน้อมต่อท่านเหมือนอย่างเคยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเธอมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างนั่นเป็นประโยคแรกที่นายกล่าวแก่ข้าพเจ้าเป็นที่น่าประหลาดเพราะถ้อยคำที่กล่าวออกมาเหมือนหนึ่งท่านได้อ่านและรู้จิตใจข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหวังคล้ายประหม่าลงแล้วข้าพเจ้าก็ฝืนใจเริ่มเรื่องข้าพเจ้าอย่างตรงไปตรงมาท่านนั่งฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่าถึงความจำเป็นและความคับแค้นหมดทางดิ้นรนที่จะหาเงินใช้จ่ายรักษามารดาด้วยความสนใจเมื่อข้าพเจ้าระบายเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดจบแล้วก็รู้สึกโล่งใจผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เปราะหนึ่งแต่ก็ยังอดคิดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่พูดตกหล่นในบางข้อบางตอนข้าพเจ้ายังไม่สิ้นความประหม่าและไม่เคยชินต่อการอ้อนวอนขอเรื่องการเงินกับใครมาก่อนจึงทำให้พูดผิดๆถูกๆแม้กระนั้นสังเกตได้ว่านายมีความเข้าใจเรื่องของข้าพเจ้าดีนายนิ่งตรึกตรองอยู่สักครู่หนึ่งก็กล่าวว่าเอาเถิดฉันตกลงให้ความช่วยเหลือตามที่เธอต้องการและฉันก็ไม่คิดว่าจะต้องจำเป็นไปโอนที่เกษตรอย่างผู้อื่นเขาทำกันเพราะมันอาจเป็นเหตุกระเทือนใจมารดาของเธออย่างเธอว่าเอาแต่เพียงว่าเธอทำสัญญากู้เงินฉบับเดียวแล้วเอาโฉนดนี้เป็นประกันส่วนดอกเบี้ยก็คิดกันตามกฎหมายก็แล้วกันเธอก็คงรู้ดีว่าฉันไม่ชอบและไม่เคยรับจำนำจำนองของใครมาก่อนเลยแต่สำหรับเธอฉันจะช่วยเป็นพิเศษเพราะฉันเห็นว่าเธอเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีและประวัติของเธอไม่เคยเป็นคนเหลวไหลข้าพเจ้าน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจและดีใจเพราะอุปสรรคอันใหญ่หลวงดุจทิวเมฆทะมึนที่ครอบงำชีวิตของข้าพเจ้าให้จมลงในความมืดได้สูญสิ้นไปในฉับพลันทันทีข้าพเจ้าได้พบแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งจากเมตตาจิตของนายผู้เป็นเสมือนหนึ่งเทพเจ้าที่กรุณามายกเอาความทุกข์ออกจากอกข้าพเจ้ากราบท่านแล้วกราบท่านอีกด้วยความปลาบปลื้มใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณอย่างใจจริงท่านห้ามมิให้ข้าพเจ้าแสดงกิริยาต่อท่านเกินไปใบหน้าท่านยิ้มแสดงความเมตตาปราณีและแสดงความพอใจที่ได้ช่วยเด็กจนๆอย่างข้าพเจ้าให้พ้นความลำบากเป็นกุศลผลบุญให้ท่านอิ่มใจต่อมาไม่ช้าข้าพเจ้าได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการการทำหนังสือสัญญานั้นกระทำกันอย่างพอเป็นพิธีไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขผูกมัดแต่อย่างใดข้าพเจ้าก็มอบโฉนดที่ดินไว้กับสัญญาตามที่ได้ตกลงในสัญญาก็ไม่ได้มีกำหนดว่า
จะต้องไถ่ถอนคืนเมื่อใดทั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของนายอย่างสุดคณนา

เงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเงินที่ได้จากนายเก่าของข้าพเจ้าสามารถช่วยบำบัดให้มารดาค่อยๆทะเลาขึ้นเป็นลำดับจนหายป่วยในเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าคอยรอโอกาสให้มารดาได้พักฟื้นจากอาการป่วยจนแน่ใจว่าหายปกติดีแล้วจึงได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องที่นำเอาโฉนดบ้านไปจำนองกู้เงินจากนายเก่ามาใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่านและได้ให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วจะรีบหางานทำเพื่อนำเอาเงินไปถ่ายถอนคืนท่านก็ไม่ว่ากระไรในจำนวนเงินที่ได้มาจากการกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้เกิดกำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจนหมดหนทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่าทั้งบุตรและภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกข์มาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจียดเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพลางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาจากไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารี

ื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดก็ได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆซึ่งบางครั้งให้พิมพ์หนังสือบางครั้งเมื่อเลขานุการของท่านไม่ว่างข้าพเจ้าก็ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่แทนข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในอุดมคติเหมือนเดิมไม่ยอมเอาเวลาของงานไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือของผู้ใดบางคราวข้าพเจ้ามีการป่วยไข้เห็นว่ายังพอทำได้ก็พยายามอดทนไม่ยอมลาป่วยบางวันนายสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้ามีอาการไข้เรียกเข้าไปถามข้าพเจ้าเรียนนายว่าข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังพอทำงานได้แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6เดือนข้าพเจ้าปรึกษากับมารดาและน้องๆว่าเงินที่เหลืออยู่อีกกว่าครึ่งของจำนวนที่ขอกู้มาซึ่งในขั้นแรกตั้งใจว่าจะเอาไปทำการค้านั้นบัดนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะทำประโยชน์ในทางใดจึงควรนำส่งคืนนายเสียก่อนเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่กู้มาดอกเบี้ยจะได้ลดลงด้วยดีกว่าจะเก็บไว้เฉยๆอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากใช้จ่ายรักษามารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดก็จะกราบเรียนขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้มาบันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านต่อมาปีหนึ่งก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาและในระยะ2ปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยมีใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษเรียกใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากการรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงในจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักใคร่เมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเสมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใช้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจไม่ให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้า
ก็ไม่ได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดเสียว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปโดยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ที่ถูกฟ้องไม่ได้รู้เห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทำของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่งานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุระนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากขอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าก็พิมพ์งานต่อไปในทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออกที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้าเรียนตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จนายเลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสาร

ข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจที่ข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสำนักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สำเพ็งไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าสูญหายเสียแล้วข้าพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปหลายอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายใจอารีผู้นี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านซึ่งยังค้างการจำนองอยู่กับท่านถ้าผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ไถ่ถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้จ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดเกล้าและการเรียนของน้องๆในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติจึงยังเก็บเงินไม่ได้เท่าใดนักถ้าหากข้าพเจ้าถูกเร่งรัดให้ใช้หนี้ในเวลาเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพื่อหาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์ร้อนราวกับว่าบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักแต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยข่าวคราวของนายนั้นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปที่ห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอนมองเห็นสภาพสังขารของท่านที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนช่วงเวลาไม่กี่วันรู้สึกว่าผายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารท่านจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกใบ้พยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้องให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาข้าพเจ้าเพียงมือที่ท่านชี้ไปทางโต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีน้ำตาลขนาดใหญ่หนึบครั้งข้างในซองนั้นเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดูก็เห็นหนังสือจ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้พลางให้เอากลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่ได้เขียนไว้ตั้งใจว่าจะให้กับข้าพเจ้านานแล้วทั้งที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่ข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าญาติเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนได้รับอนุญาตส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่านั้นข้าพเจ้า
ิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พลีเพื่อนายได้นายฟังข้าเองพยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเขาหน้าตลอดสังขารรู้สึกความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำ

0: ดน้ำค่ำที่เพิ่นบอกสุย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องไง
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้อำเภอปักคำเร่งรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมทางหลวง348และพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายอำเภอบ้านกรวดพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติด

ตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนปชปชประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์ประธานรัฐสภาโสพลสาลัมนำบุคลากรสาธารณสุขหลายจังหวัดภาคใต้ศึกษาดูงานต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานด้านดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและยั่งยืนนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับน้ำท่วมฉับพลันเตรียมเครื่องสูบน้ำบุคลากรให้ครบกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องผู้บัญชาการทหารโบกสั่งการทุกหน่วยบริการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนฝนตกหนักและอุทกภัยและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะอำเภอปักคำเร่งรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมทางหลวง348และพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมช่วยเหลือประชาชนวันที่25กันยายน2569พันอากาศเอกชาลีแจ้งรำนายอำเภอปักคำพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์หมวดทางหลวงนางรองนายกเทศมนตรีตำบลปักคำปลัดอำเภอและสมาชิกอส.อำเภอปักคำลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกและปริมาณน้ำในพื้นที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากการตรวจสอบพบว่าทางหลวงหมายเลข348บริเวณ3แยกปักคำมีน้ำท่วมผิวจราจรเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำออกจากบริเวณถนนลงสู่ลำมาดส่งผลให้ขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เพิ่มเติมส่วนพื้นที่หมู่16ตำบลหูทํานบอำเภอปักคำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีปริมาณน้ำไหลจากบ้านโคกไม้แดงซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงส่งผลให้ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนโดยอำเภอปักคำได้เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลปักคำพร้อมนำถุงยางชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้อำเภอปักคำได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมกันนี้ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือมีแนวโน้มรุนแรงจะเร่งแจ้งเตือนประชาชนดำเนินการช่วยเหลือหรืออพยพประชาชนรวมถึงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมขณะเดียวกันอำเภอปักคำอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบของทางราชการต่อไปนายอำเภอบ้านกรวดพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชน
วันที่25กันยายน2569นายเอกวัฒน์พวงประโคนนายอำเภอบ้านกวดผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านกวดพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนสืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่24กันยายน2569เป็นต้นมามีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีทางน้ำไหลผ่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ในการนี้ประชาชนจิตอาสาอำเภอบ้านกรวดได้ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นออกจากพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเหลือการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้อำเภอบ้านกรวดได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์25กันยายน2569เวลา 13:30 น.ณ ห้องประชุมนาลายบรรทมศิลป์ชั้น4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้แทนสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อผลักดันประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ประชุมได้นำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยและผลการสำรวจค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชนพ.ศ. 2569และรายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีหน่วยงานเข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น207หน่วยงานประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน206หน่วยงานโดยมีการลงทะเบียนในระบบ ITAS แล้ว207หน่วยงานและที่ประชุมยังได้รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์รอบ12เดือนด้วยทั้งนี้คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและยกระดับดัชนีการรับรู้ของ
การทุจริตของประเทศไทยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยให้มีการรวมตัวกันเพื่อให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านและชี้เบาะแสการทุจริตรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางโดยประชาชนที่พบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติไม่ชอบสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วนปปช.1205ประธานรัฐสภาโสภณสารัมนำบุคลากรสาธารณสุขหลายจังหวัดภาคใต้ศึกษาดูต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนด้านดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังและยั่งยืน25 กันยายน 2569ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาตรอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในโอกาสที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่2นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาที่เดินทางไปศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกลไกการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังตามโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งด้านการบำบัดฟื้นฟูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเตรียมความพร้อมฝึกทักษะอาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่1อำเภอ1ศูนย์บำบัดตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้นนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมภายในค่ายบำบัดฟื้นฟูที่วัดจันทราวาสอำเภอลำปลายมาตรที่มีกิจกรรมฝึกระเบียบวินัยกิจกรรมกลุ่มบำบัดการให้คำปรึกษาทางจิตใจและการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดโดยให้สอบถามความเป็นอยู่แล้วฟังปัญหาและให้กำลังใจแสดงถึงความห่วงใยและความมุ่งมั่นของภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนอันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของสังคมในระยะยาวนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์มีความเข้มข้นและจริงจังในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจรทั้งเรื่องการป้องกันการบำบัดการรักษาการส่งเสริมอาชีพซึ่งเป็นต้นแบบของประเทศที่ประสบความสำเร็จจะเห็นได้ว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดมีอายุ 13-14 ปีก็มีซึ่งปัญหาเกิดจากสภาพครอบครัวความเป็นอยู่ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาทั้งระบบและต้องมีการแก้กฎหมายให้ครอบคลุมมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้านนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหารูปแบบการทำงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงวิธีการอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จได้จริงเช่นบูรณาการอย่างไรผู้นำหรือหน่วยงานไหนที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายซึ่งได้ทำด้วยใจด้วยความอยากเห็นลูกหลานของตนเองปลอดจากยาเสพติดด้วยแนวคิดที่ว่า
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสามารถบำบัดได้รักษาให้หายได้รวมถึงส่งเสริมอาชีพการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจที่จะนำไปปรับใช้ในพื้นที่เริ่มต้นจากบูรณาการในทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญไม่ใช่แค่เพียงกระดาษอย่างเดียวต้องบูรณาการทางหน้างานให้เห็นเป็นปัญหาสังคมที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยว่ามั่นใจว่าทำได้กลับไปก็จะนำแนวทางไปปรับใช้ทำให้ได้เช่นกันนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับน้ำท่วมฉับพลันเตรียมอพยพเครื่องสูบน้ำบุคลากรให้ครบกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่อง25กันยายน2569นางสาวไตสุรีไตสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไกรสุรีกล่าวว่าแม้นายกรัฐมนตรีจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81และภาครกิจด้านเศรษฐกิจการลงทุนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรแต่นายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและประสานข้อสั่งการมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมการในทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการอพยพผู้คนการเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและบุคลากรประสานงานทุกฝ่ายให้เรียบร้อยอย่าให้มีปัญหาขาดตกบกพร่องนางสาวไตรสุรีกล่าวเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทั้งด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ขอให้มีการติดตามและเชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศโดยภารกิจที่กรุงลอนดอนเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางต่างประเทศครั้งนี้ซึ่งมีกำหนดพบภาคการเงินนักลงทุนและภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันที่27กันยายน2569ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนฝนตกหนักและอุทกภัยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ในห้วงวันที่25กันยายนถึงวันที่27กันยายน
2569โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้กำชับทุกหน่วยให้ติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไปเป็นข่าวบริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้การในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอาวาเรสอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจสั่งจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนติดต่อคุณปาละดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับสายการบินสกู๊ตประเทศสิงคโปร์ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือคาบินโครจำนวน30อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ1,270เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,500 บาทไม่รวมเงินพิเศษและสวัสดิการผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปจบปริญญาตรีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีบุคลิกภาพเหมาะสมไม่มีรอยสักชายสูง165เซนติเมตรขึ้นไปหญิงสูง158เซนติเมตรขึ้นไปสัญญาจ้าง2ปีมีวันลาพักผ่อนปีละ18วันบริษัทออกค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายสิงคโปร์สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14กันยายนถึง7ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.boe.go.th และ carrier.flyscoot.com/jobsportสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044666538หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทร022451034สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสม็ดตามที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งและได้แต่งตั้งให้นางทัศนีชัยสุวรรณตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์เป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542มาตรา79และให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชีนางทัศนีชัยสุวรรณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทั่วกัน
จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะการจ้างตั้งแต่พฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัคร 1-9 ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12/2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044621309และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับนายกอนุทินนำทีมโรดโชว์อังกฤษแสดงศักยภาพไทยสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เริ่มต้นภารกิจที่สหราชอาณาจักรโดยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายเม็ดเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรและภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBSรวมทั้งมีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนครับซึ่งท่านนายกอนุทินครับได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 37% ครับรัฐบาลก็มีนโยบายจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรขณะที่ฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสายการบิน Virgin Atlantic ยังได้เปิดเส้นทางบินตรงจากลอนดอนถึงภูเก็ตและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรบางกอกแอร์เวย์สและททเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยครับโอกาสนี้ครับนายกได้เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้นั้นเพิ่มการลงทุนการค้าขายเพราะว่าการค้าขายและการลงทุนไทยสหราชอาณาจักรยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินของอังกฤษนั้นอาจให้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์อื่นๆและลงทุนโดยตรงซึ่งก็ได้เปรียบของไทยประการหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่องและสามารถจะกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ได้เช่นการปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์อย่างจริงจังรวมทั้งล่าสุดหลายสถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็นบวกมีเสถียรภาพซึ่งย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยยังมีอีกมากนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับธุรกิจและการเปิดตลาดในต่างประเทศมาดูกันที่เรื่องราวในประเทศซึ่งผมคนนึงก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษโดยถึงไทยครับ8โมงเช้าวันที่27กันยายนครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับและเตรียมจะลงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยท่านนายกครับได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนหนักในช่วง 1-2 วันนี้ครับเน้นย้ำในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการอพยพและการวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และสำหรับท่านนายกนะครับก็เร่งจะเดินทางกลับประเทศไทยครับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็จะเข้าพื้นที่ทันทีครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้เปิดเผยนะครับว่าท่านนายกนั้นเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมกำหนดออกเดินทางครับในเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในเวลาประมาณ 8:00 น.ครับของวันที่27 กันยายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับโดยเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมครับและทันทีที่นายกนะครับเดินทางมาถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีซึ่งในขณะนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทั้งหมดครับก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆและประสานทางท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.เองและหน่วยงานอื่นก็พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อจะช่วยเหลือให้น้ำนั้นสามารถจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองครับโดยทางสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประสานทุกหน่วยงานครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านสามารถจะติดตามข้อมูลนะครับผ่านทาง NBT 2 HD ครับ NBT Connect ครับและรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและสถานีวิทยุในเครือข่ายนะครับรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือไทยวอเตอร์และนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปภ. รับแจ้งเหตุ1784นะครับที่assign 1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวเร่งเดินเครื่องสูบเต็มกำลังคาดใช้เวลาระบายน้ํา 1-2 วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมา26กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยครับประจำวันที่26กันยายนหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยท่านผู้ว่าเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในกรุงเทพนั้นเริ่มจะทรงตัวเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและตะวันตกฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่กรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อระบายปริมาณน้ำฝนสะสมในฝั่งพระนครที่มีอยู่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรและหากฝนหยุดตกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบนั้นออกไปครับปัจจุบันครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับใน5คลองสายหลักได้แก่ครับ1คือคลองเปรมประชากร2คือคลองลาดพร้าว3คือคลองแสนแสบ4คือคลองประเวศบุรีรมย์และ5คือคลองทวีวัฒนาครับซึ่งส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม93สายและนอกจากนี้ครับมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวอาทิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศและบึงหนองบอนการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำในจุดคอขวดสำคัญซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับรัฐมนตรีสุภมาศกำชับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนก่อนระหว่างหลังเกิดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เปิดเผยนะครับว่ามีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะครับ3ระยะได้แก่นะครับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัย การอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ3ระยะครับก่อนระหว่างและหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ครับในฐานะผู้ที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อจะนำปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นเสนอต่อระดับนโยบายโดยล่าสุดครับได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณของรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อจะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ลงพื้นที่ไปครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารผ่านเครือข่ายครับทั้ง NBT ครับหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ในการติดตามและช่วยเหลือประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งครับมีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณของวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกเอกนิติได้เปิดเผยนะครับว่าได้มาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับทางรองนายกเอกนิติได้กล่าวนะครับว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วครับขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดครับโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันครับทางด้านของฝากฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตครับและมีข้อสั่งการด่วนไปยังกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการชลประทานให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติและได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วยครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังความสามารถครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับให้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังครับโดยมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6 ระดมเครื่องจักรติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลี่คลายน้ำท่วมปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วครับส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ขึ้นรถบรรทุกทหารครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะที่จังหวัดนนทบุรีและให้กำลังใจรวมไปถึงการมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่คณะปฏิบัติงานเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต้องช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของมณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารเลยครับให้พี่น้องประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำท่วมด้านกองทัพบกครับก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีการมอบให้กรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับและแนะนำส้วมกระดาษครับหรือว่าส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ครับภาวะอุทกภัยเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนของคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทำแผนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับเพราะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาสั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจเยียวยาธุรกิจที่รับวิกฤตน้ำท่วมครับพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยครับส่วนทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการด่วนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยครับระดมสรรพกำลังทีมช่างเปิดศูนย์พักพิงและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยประชาชนจากน้ำท่วมครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดคือฟรีครับส่วนทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมครับเลื่อนจากวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แทนนะครับย้ำครับเลื่อนจากวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมแทนนะครับส่วนทางนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสั่งการททครับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททมีการเปิดสายด่วน1672ย้ำนะครับ1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ครับและกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตีข้อร้องข่าวหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีก15วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ซึ่งนะครับอีก15วันเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก่อนจะไปถึงวันที่12ตุลาคมครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเข้าใจหัวอกดีเลยครับเพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกไปหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทำการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาต่างคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ

0: สร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
2: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
3: ทุกวันไหน
2: วันวันจันทร์และอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสและหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้า เขตลาดก

0: กระบัง
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
2: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิดยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วส ามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 ซมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300ถึง500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายก ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
4: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมของพักดินลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสพจันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดฉนันชิดาสังทองรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
10: ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
13: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้อยากชวนคุยค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยร่วมกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาจัดบรรยายวิชาการแล้วก็ไปนำชมนิทรรศการสำคัญย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเป็นมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งก็บอกคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วนักวิชาการด้านโบราณคดีอย่างมากเลยค่ะรายการเราไม่พลาดแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกันค่ะช่วงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือคุณปรียานันท์ไกรสมแก้วจากกรุงเทพมหานครนะคะช่วงที่สองนะคะจะได้มาพูดคุยพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์กันค่ะครู่เดียวนะคะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ได้เกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะและอาจารย์ณฤพลพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะมาย้อนรอยรวมกันนะคะผู้ฟังหลายท่านก็สนใจในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คือต้องเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเรื่องราวของบรรพชนของเราต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรทำไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์บรรพชนด้วยล่ะคะอาจารย์ณฤพล
2: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ก่อนนะครับในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีไทยเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงกว้างๆหรือว่า2ยุคด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับยุคหรือสมัยประวัติศาสตร์ก็อย่างเช่นกรณีของสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้เกณฑ์ก็คือว่าเราเริ่มมีการใช้นะครับอักษรนะครับหรือมีการจารึกภาษานะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอ่านตัวภาษานั้นออกได้นะครับส่วนในสมัยนึงเนี่ยที่เป็นก่อนหน้าการใช้ภาษาเนี่ยเราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอ
1: ัน
2: นี้คือโดยความหมายของเขาก็คือว่าเป็นช่วงเวลาเนี่ยที่เราเนี่ยยังไม่มีการใช้ตัวอักษรหรือว่ามีการบันทึกตัวอักษรอย่างเป็นจริงจังนะครับหมายความว่าอาจจะมีการอาจจะมีการภาษาพูดนะครับมีการบันทึกข้อมูลแบบการบอกเล่าหรือที่เราเรียกว่า oral history แต่ว่ายังไม่มีการเขียนหรือว่าการจารึกเนี่ยเป็นหลักฐานแบบเป็นเรื่องราวนะครับโดยที่ช่วงระหว่างที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์เนี่ยครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นะครับหรือว่ายุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์หมายความว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเทียบไปก็น่าจะราวๆประมาณ 2,500 ปีครับช่วงพุทธกาลก็คืออาจจะมีอินเดียหรือว่าจีนเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนของเราอย่างเช่นสุวรรณภูมินะครับหรือว่ารัฐโบราณในเขตพื้นที่บริเวณนี้แต่ของเราเองเนี่ยเรายังไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการใช้ภาษาหรือว่าสอนโดยตรงในพัฒนาการการเกิดรัฐหรือว่าชุมชนโบราณนะครับขึ้นเป็นบ้านเมืองต่างๆนะครับที่เราอาจจะรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยทวารวดีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็มีพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าเทียบไปเนี่ยในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยอายุเนี่ยจริงๆแล้วยาวนานมากๆนะครับ
1: ค
2: ือถ้าเป็นในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะถือตั้งแต่ช่วงของกำเนิดโลกเลยนะครับไล่มายุคของการพบไดโนเสาร์อันนี้ก็เรียกรวมกันว่าเป็นก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า prehistory นะครับแต่ว่าในโบราณคดีเองเนี่ยเรานับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือการค้นพบโฮโมฮาบิลิสนะครับในแอฟริการาวๆประมาณ 2.3 ล้านปีไล่เลียงมาจนถึงประมาณก่อนการใช้ภาษาราวๆพุทธศตวรรษที่12ครับช่วงเวลาเนี่ยจะยาวนานมากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าดินแดนไทยนะครับที่เป็นดินแดนไทยปัจจุบันเนี่ยก็มีการแพร่กระจายหรือว่าการเคลื่อนย้ายเข้ามาของผู้คนเนี่ยหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างกรณีที่ถ้าสมมติว่าถ้าเทียบแบบกว้างๆนะครับแบบผมจะค่อยๆไล่ช่วงเวลาที่เหลียดให้เห็นนะครับคือตั้งแต่ประมาณ 500,000 ถึง 50,000 ปีมาแล้วอันนี้คือไกลมากๆ
1: 500,000 ถึง 50,000 ไกลมากจริงๆค่ะอันนี้ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
2: 500,000 ถึง 50,000 ปีจริงๆแล้วก็ถ้าเราติดตามสารคดีหรือว่าการค้นพบในต่างประเทศนะครับเราอาจจะรู้จักสายพันธุ์เขาเรียกว่าวิวัฒนาการมนุษย์ในสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮโมอีเล็กตัสนะครับที่พบในอินโดนีเซียเราก็เรียกว่ามนุษย์ชวานะครับหรือว่าถ้าพบในจีนเราก็เรียกว่ามนุษย์ปักกิ่งสมัยก่อนนะครับอ
1: ัน
2: นี้เนี่ยอายุประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้วนะครับประเทศไทยเราเองนะครับเราก็มีการพบหลักฐานชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะนะครับของมนุษย์ในสายพันธุ์นี้นะครับโฮโมอีเล็กตัส
1: อ
2: ันนี้เราพบที่บริเวณหาดปูได้นะครับอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอายุประมาณ 400,000 ปีนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ลำปางเนาะก็จะเห็นมีรูปปั้นอนุสาวรีย์นะครับเราก็เรียกกันสั้นๆว่ามนุษย์ลำปางครับก็คือเป็นมนุษย์ที่น่าจะเป็นหลักฐานของสายพันธุ์มนุษย์ที่เก่าที่สุดที่เราพบในประเทศไทยนะครับก็ประมาณ 400,000 ปีมาแล้วนะครับที่ลำปางครับ
1: ค่ะ
2: มีรูปปั้นของรูปคนที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเราชัดเจนนะครับยังเป็นแบบหลังโค้งๆหน่อยแต่ว่ามันยังไม่เป็นแบบลักษณะของลิงนะครับอ
1: ัน
2: นี้ก็คือจะเป็นมนุษย์เกาะคาก็คือมีการพบชิ้นส่วนบริเวณที่เป็นคล้ายๆกับบริเวณหน้าผากเล็กๆสั้นๆนะครับไม่หนามากนะครับแต่ว่ากำลังอายุได้ประมาณ 400,000 ปีมาแล้ว
1: ค
2: ือ 500,000 ปีไล่มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยในบริเวณที่ประมาณ 500,000 ถึง 50,000 ปีเนี่ยในบริเวณที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับรวมไปทั้งหมู่เกาะนะครับหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับหมู่เกาะบอร์เนียวนะครับเกาะบอร์เนียวชวาสุมาตราเนี่ยเรามีสายพันธุ์มนุษย์เนี่ยที่เป็นกลุ่มแบบเนี้ยหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราพบแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นโฮโมอีเร็กตัสที่บอกนะครับแล้วก็มีโฮโมฟอเรนเซนซิสนะครับที่เป็นมนุษย์แคระนะครับที่เป็นเหมือนมีการค้นพบที่เกาะฟอเรสนะครับในอินโดนีเซียอันนี้ก็อายุประมาณ 700,000 ปีแต่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเราแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับสูงประมาณ120เซนนะครับเป็นกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงและกลุ่มนึงเนี่ยก็เพิ่งพบนะครับพบใหม่แต่ว่าพบเฉพาะชิ้นส่วนของกระดูกนิ้วแล้วก็ฟันอ
1: ัน
2: นี้เป็นสายพันธุ์โฮโมลูซอนเนซิสนะครับพบในเขตเกาะถ้ำคันยาวในเขตเกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่ประมาณ 500,000 ปีนะครับแล้วก็ลำดับไล่ลงมานะครับราวๆ 50,000 ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพจะเริ่มชัดเจนละภาพเริ่มชัดเจนหมายความว่าเรามีกลุ่มที่เป็นบรรพบุรุษมนุษย์ของเราเนี่ยที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนนะครับแบบเราเนี่ยนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีที่เป็นประเภทถ้ำแล้วก็เพิงผาหินปูนนะครับในไทยเองเนี่ยพบเก่าสุดเนี่ยอายุประมาณ 30,000 ปีนะครับที่แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ำ300ยอดนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นทีมของคุณกัญญิกาเป็นใจนักโบราณคดีจากสำนักสิ่งประกอบที่1ราชบุรีเป็นคนพบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับ
1: ค่ะ
2: อายุได้ประมาณ 30,000 ปีก็ถือว่าเป็นคนปัจจุบันที่อายุเก่าที่สุดในประเทศไทยครับ นอกนั้นเนี่ยในกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลานี้ก็จะมีการพบหลักฐานเช่นที่เพิงผาบ้านไร่แล้วก็ที่ถ้ำลอดในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็รวมถึงที่หลังวารีถ้ำหมอเขียวแล้วก
1: ็
2: ถ้ำป่าไก่นะครับในเขตภาคใต้ของเราอันนี้จะเป็นพีเรียดแรกนะครับประมาณ 30,000 ปีนะครับ โดยที่ถ้าเราไปเข้าชมนะครับในพิพิธภัณฑ์สถานชาติพระนครนะครับมันจะมีห้องก่อนบริษัทนะครับเราก็จะเห็นพวกเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือหินแบบหินกระเทาะแบบหนาๆหยาบๆนะครับอ
1: ัน
2: นี้แหละครับเป็นเครื่องมือหินที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้คนในสมัยนี้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้คนในสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พบในดินแดนประเทศไทยนะครับก็พบกระจายทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามกัมพูชานะครับมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ไกลไปนะครับค่อนข้างกลับไปไกลถึงราวๆที่ทวีปออสเตรเลียเลยนะ
1: โอ้โหค่ะ
2: โดยลักษณะของกลุ่มเนี่ยประชากรตอนแรกๆที่เขาพบเนี่ยเป็นลักษณะของโครงกระดูกที่เราพบในถ้ำหรือว่าเพิงผาหินปูนนะครับแล้วก็จะมีการฝังศพในท่านอนงอตัวครับนอนงอตัวแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราพบเฉพาะแต่เครื่องมือหินนะครับไม่มีการใช้ภาชนะดินเผานะครับอาจจะมีการใช้พวกเครื่องมือหินนะครับกระดูกสัตว์เปลือกหอยไม้แต่ว่าพวกภาชนะดินเผาหรือว่าพวกโลหะเนี่ยยังไม่เริ่มเกิดขึ้นอายุก็ไล่เลียงมาตั้งแต่ประมาณในไทยเองนะครับก็ประมาณ 30,000 ถึงประมาณ 8,000 ปีมาแล้วครับ
1: ค่ะเริ่มไล่ๆขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์เรื่องราวแต่ละอย่างในส่วนของที่อาจารย์บอกเล่าให้เราได้เห็นว่าหลักฐานที่พบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของบรรพชนยังไงบ้างแล้วเขามีเป็นข้อสันนิษฐานออกมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ให้เราได้ศึกษา
2: ครับก็ในกลุ่มของผู้คนนะครับก็มีคนตั้งคำถามนะครับว่าโครงกระดูกหรือว่าคนในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคือในการศึกษาในเชิงของด้านโบราณคดีก็จะมีการศึกษาที่เราเรียกว่าลักษณะทางกายภาพแล้วก็จะมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมโบราณนะครับเราก็พบว่ากลุ่มประชากรเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มประชากรที่มีลักษณะกายภาพคล้ายๆกับกลุ่มออสโตโลปาปวนนะครับหรือว่าคล้ายกับกลุ่มชนพื้นเมืองในออสเตรเลียนะครับถ้าเทียบกับเราก็คืออาจจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กนะครับผิวค่อนข้างคล้ำนะครับคอค่อนข้างสั้นอันนี้คือกลุ่มประชากรกลุ่มแรกที่ย้ายหรือว่าเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็รวมถึงแผ่นดินไทยด้วยแต่ในช่วงประมาณ 4,000 ปีต่อมาหลังจากที่มีคนกลุ่มแรกที่อยู่ตามถ้ำและเพิงผาเนี่ยต้องย้อนกลับไปอย่างนึงว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ 500,000 ประมาณ 12,000 ปีเนี่ยมันเป็น ช่วงที่สมัยก่อนเราเรียกว่าในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าสมัยไพโตซีนนะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆก็คือยุคน้ำแข็งยุคน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งสลับอบอุ่นแต่ว่าโดยสภาพรวมเนี่ยก็คือยุคน้ำแข็งเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างเย็นและก็หนาวกว่าในปัจจุบันแต่พอประมาณ 12,000 ปีเนี่ยก็เปลี่ยนมาเข้าสู่ในสมัยที่เราเรียกว่าโฮโลซีนหรือว่ายุคอบอุ่นครับในช่วงเวลานี้เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอากาศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ย้ายออกมาจากถ้ำแล้วก็เพิงผาเนี่ยมาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบนะครับเขตที่ราบนะครับถ้าเป็นตามพื้นที่ที่ราบน้อยก็เป็นที่ราบเชิงเขาแต่ถ้าในไทยเองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบตามลุ่มแม่น้ำต่างๆที่สำคัญในกลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็อย่างเช่นนะครับสองที่การค้นพบที่แหล่งพอดีบ้านเก่านะครับในจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งพอดีหนองราชวัตรนะครับในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออย่างกรณีของแหล่งพอดีบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็แหล่งพอดีโคกพนมดีในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นประชากรที่ดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมหรือว่าเริ่มผลิตอาหารเองนะครับจากเดิมเนี่ยในช่วงที่ก่อนหน้าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยประมาณ 30,000 ปีเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หาของป่าล่าสัตว์นะครับแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปตามภูมิประเทศต่างๆตามช่วงระยะเวลานะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นแต่พอมาตอนในช่วง 12,000 ปีเนี่ยอากาศค่อนข้างอบอุ่นนะครับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ก็เลยมาตั้งรกรากหรือว่าตั้งถิ่นฐานแล้วก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่เราเจอในกลุ่มนี้นะครับก็คือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพนะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นสุสานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็จะมีการใช้นะครับภาชนะดินเผานะครับมีการใช้ภาชนะเผาแล้วก็มีการรู้จักการเลี้ยงสัตว์นะครับการเพาะปลูกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาในช่วงประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้วนะครับในทางโบราณคดีเนี่ยเราก็เปรียบว่าเป็นเทคโนโลยีในสมัยหินใหม่นะครับหรือว่าเป็นสมัยสังคมเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการพบกระจายไม่ใช่แค่ในไทยนะครับในพื้นที่อื่นก็มีนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่ากลุ่มประชากรที่มาในกลุ่มนี้เนาะระลอกนี้นะครับเป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะทางกายภาพอีกแบบนึงไม่เหมือนกับในกลุ่มเดิมที่เคยอยู่อย่างที่บอกนะกลุ่มเดิมเป็นออสตราโลปาปวนที่แบบจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีประชากรที่เป็นผมเหยียดตรงนะครับแล้วก็
1: เริ่มหินทรงผมจะเปลี่ยนละจากหยิกแล้วก็เริ่มมาตรงละ
2: ครับแล้วก็ผิวเนี่ยก็น่าจะเป็นผิวคล้ายๆกับผิวสี
1: เหลือง
2: หรือว่าแดงไม่ได้เป็นผิวดำเหมือนในกลุ่มเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเส้นทางการสันนิษฐานข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์นักมนุษยกายภาพหรือว่าการศึกษาพันธุกรรมเนี่ยก็บอกว่ามีแนวโน้มนะครับว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับมาจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งในพื้นที่ของจีนตอนใต้แล้วก
1: ็
2: ลงมาในประเทศไทยนะครับโดยอาจจะมีเส้นทางการเคลื่อนย้ายมาหลายเส้นทางแล้วก็มีการอพยพมาหลายๆระลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตามทางลุ่มน้ำนะครับทางลุ่มน้ำสวยวินที่ลงมาก็เข้ามาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยหรือกลุ่มหนึ่งที่ลงมาทางเขตที่ราบลุ่มนะครับลุ่มแม่น้ำดำแดงในเขตเวียดนามแล้วก็ลงมาในเขตที่ราบสูงโคราชนะครับหรืออีกกลุ่มประชากรหนึ่งที่ก็อาจจะมาจากหมู่เกาะนะครับมาจากเกาะบอร์เนียวแล้วก็ย้อนทางขึ้นมาทางคาบสมุทรมาลายูย้อนขึ้นมาทางเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเปรียบเทียบจากรูปแบบวัฒนธรรมนะครับว่ามีประชากรเนี่ยอพยพเข้ามานะครับอีกระลอกหนึ่งในกลุ่มนี้จะพบลักษณะที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นกลุ่มที่มีการตั้งถิ่นฐานถาวรนะครับมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับหลุมเสาที่แสดงถึงการตั้งบ้านเรือนนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะครับสำหรับพิธีกรรมการฝังศพ
1: ค่ะ
2: ก็คืออาจจะแบ่งเขตตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการฝังศพรูปแบบการฝังศพที่เราพบเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการฝังศพแบบในท่านอนหงายนะครับเหยียดยาวนะครับจากเดิมที่เป็นท่านอนงอตัวก็เปลี่ยนมาเป็นท่านอนหงายเหยียดยาว
1: ก็เหมือนของปัจจุบันเลยนะคะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับถ้าคล้ายๆกับปัจจุบันเลยครับแล้วก็มีการอุทิศภาชนะดินเผาหรือว่าเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับหรือว่าเครื่องมือเนี่ยบางส่วนให้กับโครงกระดูกนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทำจากหินขัดแล้วก็ภาชนะดินเผาแล้วก็เป็นกระดูกสัตว์แล้วก็ไม้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการใช้โลหะนะครับอันนี้โลหะก็ยังไม่มานะครับ
1: ค่ะหลักฐานที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องย้อนกลับไปถ้าเป็นก่อนประวัติศาสตร์นี่มีไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ย
2: มีครับในกลุ่มก่อนหน้าที่เป็นกลุ่มหาของป่าล่าสัตว์ก็จะมีเครื่องมือหินกระเทาะใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือขวานหินขัดหรืออย่างถ้าเราไปในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นรูปแบบภาชนะดินเผาแบบที่เป็นหม้อ3ขานะครับหม้อ3ขาหรืออย่างกรณีของภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยการกดประทับและขูดขีดนะครับแต่ว่ารู ูปทรงเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงแบบแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีการตกแต่งนะครับแล้วก็มีการใช้นี่แหละครับภาชนะดินเผาเนื้อดินเนี่ยเพื่อใช้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็มีการใช้ในการฝังศพนะครับหรือว่าถ้าไปบางที่เนี่ยบางที่ก็จะมีภาชนะแบบที่เรียกว่าถ้าเป็นหนอชวัดนะครับที่สุพรรณบุรีหรือว่าด่านช้างก็จะเป็นภาชนะที่เรียกว่าภาชนะมีนมภาชนะมีเขานะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการอุทิศพวกเขาสัตว์นะครับหรือว่าสัตว์เนี่ยเป็นวัตถุอุทิศหรืออาจจะเป็นอาหารอุทิศให้กับผู้ตายนะครับซึ่งเราสามารถไปชมได้นะครับทั้งกรณีทั้งที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่าที่กาญจนบุรีหรือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่บ้านเชียงอุดรธานีนะครับหรือแม้แต่ศูนย์ข้อมูลที่โคกพนมดีจังหวัดชลบุรีก็ยังปรากฏนะครับหลักฐานในกลุ่มนี้ให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็จบจนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บรรพชนก็มอบสิ่งต่างๆทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ล้ำค่าเหล่านี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะตั้งแต่เราคุยกันเล่าให้ฟังตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์บรรพชนท้ายนี้มีอะไรอยากฝากในส่วนของสิ่งต่างๆที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะ
2: ครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นตัวอย่าง2ช่วงครับจะมีช่วงหนึ่งจริงๆแล้วก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะมีช่วงสุดท้ายที่เราเรียกว่าช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอันนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าประชากรเนี่ยก็เริ่มจากเดิมในสมัยหินใหม่นะครับที่เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรเนี่ยก็เริ่มมีการใช้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานโลหกรรมนะครับมีการใช้โลหะผสมไม่ว่าจะเป็นสำริดที่เป็นทองแดงผสมดีบุกและต่อมาก็คือเหล็กนะมาใช้เป็นเครื่องมือและก็เครื่องประดับในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายเฉพาะของชนะดินเผาในแต่ว่าทำเนี่ยปรากฏขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ละกลุ่มว่าทำเนี่ยจะพบลักษณะหม้อหรือว่ารูปทรงทางว่าทำรูปแบบทางว่าทำที่เป็นของตัวเองนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงที่เรามีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลนะครับทางไกลกับเครือข่ายต่างๆเรามีการพบหลักฐานนะครับที่ปกติไม่เคยเจอที่นี่นะครับอย่างเช่นกรณีของลูกปัดนะครับหินเกลือนยมณีอย่างพวกอาร์เกตหรือว่าคาร์ดิเลียนนะครับที่มีการหรืออย่างพวกคาร์ดิเลียนที่มีการตกแต่งรูปสิงห์นะครับที่มาจากน่าจะมาจากอินเดียนะครับหรือจะเป็นพวกรูปปัดเป็นต่างหูหินสีเขียวนะครับรูปสัตว์สองหัวนะครับที่เป็นหลักฐานของกลุ่มเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็กองมโหสถสมฤทธิ์นะครับที่อาจจะมาจากจีนตอนใต้ในเขตยูนนานหรือว่าในเขตเวียดนามนะครับคือในช่วงเวลานี้จะพบว่ามีการเข้ามาของผู้คนเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเราก็พบความหลากหลายของโบราณวัตถุซึ่งต่อมาเนี่ยชุมชนผู้นี้เนี่ยก็ได้พัฒนาการขึ้นเลยเป็นชุมชนที่เป็นน่าจะเป็นรัฐแรกเริ่มนะครับในช่วงที่เป็นทวารวดีในไทยนะครับหรืออย่างเป็นฟูนันในเขตบริเวณปากแม่น้ำโขงนะครับหรืออย่างเป็นเวียดรัฐเวียดในเขตของที่รับลุ่มแม่น้ำดำแดงของเวียดนามนะครับคือมันมีรัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีพัฒนาการมากับชุมชนในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนค่อนข้างมากและก็ที่สำคัญในช่วงเวลานี้คือเรารับวัฒนธรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ภาษามาจากอินเดียดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มเข้าสู่ในสมัยแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์นะครับพร้อมๆกันทีนี้ก็มาตอบคำถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงคือในด้านหนึ่งคือเราจะบอกว่าให้รู้ว่าในประเทศไทยเองนะครับเรามีหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายของผู้คนนะครับที่เข้ามาอยู่ในดินแดนไทยนะครับมีความรู้นะครับมีภูมิปัญญาที่เข้ามาจากหลายที่นะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้คนเนี่ยบนดินแทนไทยในปัจจุบันนะครับว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีลักษณะแบบนี้คนกลุ่มนี้ถึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานเพื่อทำให้เราเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เกิดความเคารพซึ่งกันและกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยม
1: ัน
2: ต้องมีที่มานะครับมันคือมีที่มาซึ่งเราสามารถย้อนอดีตเข้าไปได้จนถึงตรงยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็คือถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็คงไม่มีเราในวันนี้นะครับ
1: ไ
2: ม่
1: ใช่
2: เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ไว้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ครับได้ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับค่ะอันนี้คือภาคผู้ฟังนะคะได้ไปย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างที่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้อ่ะเขาก็ได้ส่งต่อเป็นรากฐานในทุกมิติที่ทำให้เราคงอยู่นะเราเป็นเราณวันนี้ก็ต้องมีก่อนหน้านู้นเป็นแสนปีหมื่นปีร้อยปีมานะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงจบจนทุกวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะก่อนที่เวลาจะหมดนะคะฝากกันรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลค่ะคุณอย่าลืมส่งจดหมายมานะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเท ทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการเราวันนี้สบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์ถัดไปเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับ

0: ผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
1: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธรเร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยางเทียนรายงาน
2: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพ บกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
4: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

0: ร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์บูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาฉกรรจ์อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทาง

0: พิเศษอุดรรัตยาสายบางไปอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
3: นายท่าวีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสถาบันหลักของ

0: ปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุทธนาภักอูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโค

0: กอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3ต่อ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0ต่อ5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3ต่อ2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23 ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดมากรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพ

0: ใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้มาท่ามกลางพายุฝนน้ำท่วมหนักในกทม.จังหวัดใกล้เคียงพายุฝนระดับประเทศที่ต้องมาวิเคราะห์คุณวิกรมกรมดิษฐ์กลับจากการไปตระเวนทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งเนี่ยสิงคโปร์ล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้กลับมาวิ่งตู้มไปเขาใหญ่เลยหนีฝนไปแล้วก็นี่สถานการณ์ล่าสุดต้องไปตรวจกับคุณวิกรมสวัสดีครับเฮียวิกรมครับสวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับเฮียยุ่นครับและท่านผู้ชมทุกท่าน
1: คุณชัชชาติบอกทุกคลองเต็มหมดไงทุกคลองแสนแสบเอ่ยนวมินทั้งหมดเนี่ยเต็มหมดฉะนั้นมันไม่มีที่ระบาย
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาใหญ่ว่าถ้าคลองมันเต็มเนี่ยมันก็ตั้งรับอย่างเดียวรอฝนนี่ยังไม่ยังดีว่าไม่มีน้ำเหนือมันหนุนนะยังไม่มียังไม่มีน้ำเหนือถ้ามาหนุนแล้วก็มันก็จะยุ่งกว่านี้อันนี้คือวิกฤตของเมืองหลวงเราเลยนะคุณวิกรม
2: ครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งเดียวมาข้อหนึ่งผมว่าอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดทายไม่ผิดเนี่ยก็จะประมาณสัก300ตารางกิโลเมตรขึ้นไป อยู่ใน เรียกว่ามันเป็นกระทะแอ่งกระทะอ่ะฉะนั้นคำว่าแอ่งกระทะเนี่ยมันจะต้องใช้อากาศเรื่องการระบายน้ำออกแล้วก็การระบายน้ำออกถ้ามันตกมาเยอะขนาดเนี้ยไอ้ปั๊มต่างๆที่ทางกทม.เขาก็ตั้งไว้นะตั้งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องปั๊มเข้าไปตามคลองต่างๆคราวนี้พอปั๊มเข้าไปในคลองต่างๆเนี่ยไอ้คลองนั้นมันรับไม่ทันละมันก็จะเออเข้าไปตามที่ต่างๆ
1: ใช่
2: ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเอออย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตอนนี้จะทำยังไงที่จะมีการ

0: ไอ้น้ำทะเลอ่ะออกไปให้มากที่สุดในลุ่มแม่น้ำในตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้ก็จะต้องมีการเอาไอ้น้ำที่กำลังจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ระบายออกไปคลองเรามีคลองสารพัดคลองที่จะระบายเข้าไปแม่น้ำบางปะกงเอ่ยแม่น้ำท่าจีนเอ่ยหรือพวกคลองพวกนั้นตอนนี้ก็ต้องไปคิดถึงการระบายตอนเหนือของก่อนจะเข้ามากทม.แล้วในกทม.เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเอาน้ำที่กำลังแช่อยู่เนี่ยเอาออกเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะต้องออกไปสู่อ่าวไทยตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันเนี่ยเราจะทำยังไง
1: ใช่
0: นะตรงนี้ก็ต้องมีพวกเขาก่อนเราก็เห็นมีเอาเรือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ออกมาขับเป็นทอดไปเพื่อให้เกิดการไหลนะฮะของแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นตอนนี้มันฉุกระหุกนะฮะอย่างที่กำลังเกิดเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคนแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายน้ำออกไปเป็นก้างปลาอย่างที่เราคุยกันที่เราคุยกันที่เมืองการเนี่ยที่เมืองการเนี่ยมันก้างปลาออกไปต้องทั้งหมดน่าจะ7จังหวัดเนี่ยหรือ6จังหวัดเนี่ยแหละก็เท่ากับว่าน้ำในแม่น้ำเรียกว่าแม่กองเนี่ยมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมฮะเพราะมันถูกกระจายออกไปในหลักการเดียวกันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้พวกประตูน้ำต่างๆที่แม่น้ำเจ้าพระยามีเพื่อระบายออกไปข้าง
1: ๆ
0: ที่เป็นก้างปลาเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเปิดให้หมดแล้วก็ปล่อยให้น้ำพวกนั้นออกไปซึ่งการที่น้ำตรงนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องไปบริหารตามพวกคลองซอยต่างๆว่าเอาไปให้ไกลที่สุดนะฮะตรงไหนที่ยังแห้งหรือยังไม่ได้น้ำท่วมก็ปล่อยออกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนน้ำที่จะไหลเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ลดลงแล้วในขณะเดียวกันน้ำที่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ว่าก็ต้องพยายามดันออกไปสู่ทะเลถ้าเราสามารถที่จะดันออกไปสู่ทะเลได้แล้วเราก็เอาพวกคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยปั๊มออกไปมันก็คงอาจจะทุเลาไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกเนี่ยพอผมดูถ้าตอนนี้มันเงียบเนี่ยน่ากลัว
1: เงียบน่ากลัว
0: เพราะว่ามันเท่ากับว่าน้ำในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะตกมาแบบไม่ไปที่ไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทั้งประเทศเลยใช่ไหม
1: ใช่จังหวัดรอบๆก็โดนแล้วก็เหนือออีสานใต้ตะวันออกก็เจอหมดนะ
0: เออ
1: มันคือเกือบทั้งประเทศมีการเตือนเมื่อ 2-3 วันก่อน70จังหวัดทั่วประเทศนี
0: ่
1: เราไม่เคยเจอนะลักษณะเตือนน้ำท่วม70จังหวัดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกทม.ปภ.เนี่ยสธน.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมันคือการท้าทายต้องจัดระบบใหม่คุณวิกรมต้องคิดว่าเราต้องตั้งหลักใหม่ยังไงไหมเนี่ยเรื่องนี
0: ้เรามีโมเดลเมืองการที่เราคุยกันมาตลอดใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาเดี๋ยวลงคุณสุริชัยลองเช็คดูที่เมืองการเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะผมเชื่อว่าเมืองการไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างทุกอย่างที่เรากำลังคุยกันนี้แม้แต่น้อยวันนี้ฝนจะตกที่เมืองการเนี่ยหนักขนาดอาจจะเป็นสักเท่าไหร่ล่ะ500-800มิลนะผมว่าตกทั้งจังหวัดเมืองการเนี่ยผมว่าเมืองการเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะของแห่งหนึ่งเลยของโลกคุยโม้หน่อยนะเพราะเป็นคนเมืองการ
1: ใช่
0: แล้วผมก็เห็นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กไงเขาขุดคลองอะคลองเนี่ยขุดเนี่ยตัดบ้านผมไปตั้งครึ่งบ้านเนี่ยที่เมืองการก็คือว่าทำไมเอ่ยเขามีปริมาตรผมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่เขื่อนเมืองการนี่มันมีน้ำสักเท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมจะให้ AI เช็คหน่
0: อ
1: ยสวัสดีครับอาจารย์เอ
2: สวัสดีครับคุณสุธิ

0: ใช่
1: ผมกำลังคุยกับคุณวิกรมกรม
0: อ
1: ด
0: ี
1: ตเรากำลังพูดถึงเมืองกาญจนบุรีเรื่องน้ำท่วมตอนนี้ยังให้เช็คดูว่
0: า
1: เขื่อนที่เมืองกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีเป็นอย่างไรคุณวิกรมเป็นคนกาญจนบุรีอยากจะอัปเดตกันหน่อยนะต้องเช็คกันหน่อยสิครับและรายงานเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ได้เลยครับพอเช็คก่อนนะครับ
2: ใช่ผมเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเมืองการมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขาสามารถที่จะรับน้ำได้คือ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคำถามก็คือว่าณตอนเนี้ยที่เมืองการเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 26,000 ล้าน
1: อาจารย์เอครับ
2: คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยที่เต็ม
0: ครับเท่ารวม2เขื่อนใหญ่ของการจันทบุรีความจุเต็มอยู่ที่ประมาณ 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ก็ใช่ไ
0: หมตอนนี้รวมกันอยู่ที่ราว 89-90% ครับยังไม่เต็มยังมีพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 10% ประมาณนี้ครับ
1: แล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองกาญจนบุรีเป็นยังไงเช้าวันนี้และเมื่อวานกับเช้าวันนี้ครับ
0: คุณชิชัยครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานกาญจนบุรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากมาเช้านี้ทางการขยายเตือนเฝ้าระวังเป็น8อำเภอเลยแนวฝนกำลังขยับมาทางภาคตะวันตกมีความเสี่ยงน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันครับตอนนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
2: ตอนนี้น้ำที่ตกมาท่วมเนี่ยมันตกเข้าไปในท่วมในพื้นที่ที่มันต่ำถูกต้องไหมตกในที่ตรงที่พื้นที่ที่มันต่ำแต่ภาพรวมของเมืองการเนี่ย น้ำเหนือก็คือน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะไม่มีที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กองนะถูกต้องไหมเอ่ย
0: ไม่ทั้งหมดครับคุณสุชิชัยน้ำท่วมจากฝนหนักในพื้นที่ต่ำเป็นอีกเรื่องแต่การระบายน้ำจากสองเขื่อนก็มีผลต่อระดับน้ำแม่กองได
2: ้
0: ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ามีการระบายฉุกเฉินจากเขื่อนครับสรุปคือเขื่อนเกี่ยวข้องกับแม่กองแน่นอนแต่ตอนนี้ปัจจัยหลักคือฝนมากกว่าครับ
2: แล้วคลองระบายน้ำพวกที่จะระบายเป็นแบบก้างปลาออกไปจากแม่น้ำแม่กองถ้าเกิดว่ามันมีน้ำลงมาเยอะมันสามารถจะระบายไปสู่อีก6จังหวัดไอ้ตรงนั้นจะช่วยทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กองเนี่ยไม่ขึ้นมาท่วมนะทั้งตลอดสายเลยของแม่น้ำใช่ไหมเอ่ย
0: พูดแบบนั้นตรงๆไม่ได้ครับคุณสุธิชัยคลองระบายน้ำแบบก้างปลาช่วยผันน้ำออกไปได้จริงและลดภาระในแม่น้ำแม่กลองได้บางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท่วมตลอดสายพอถ้าน้ำมากพร้อมกับฝนหนักในพื้นที่คลองก็อาจรับไม่ไหวครับดังนั้นผมจะแนะนำให้พูดแบบระวังว่าช่วยแบ่งน้ำรบแรงกดดันได้แต่ไม่รับประกันว่าไม่ท่วมครับ
2: ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าที่เมืองการตกแบบกรุงเทพเนี่ย300มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะท่วมไม่เอ่ยครับ
0: ผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าเจอฝนระดับ300มิลในช่วงสั้นๆแบบกรุงเทพความเสี่ยงน้ำท่วมสูงมากแต่จะล้นปลิ้งแม่กลองหรือเปล่ายังตอบฟันธงไม่ได้เพราะต้องดูว่าฝนตกตรงไหนและกินพื้นที่กว้างแค่ไหนถ้าฝนครอบคลุมลุ่มน้ำแคนใหญ่แคนน้อยกว้างขวางน้ำจะลงเร็วขึ้นมากครับ
2: วันนี้ถ้าฝนตกที่จังหวัดกาญทั้งหมดเลย 19,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ย300มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่ามันจะส่งผลกระทบเช่นอย่างที่เป็นอย่างในกรุงเทพไม่เอ่ย
0: ถ้าเป็น300มิลลิเมตรครอบคลุมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีจริง ปริมาณน้ำจะมหาศาลมาก ที่ง่ายๆคือประมาณ 5.7 พันล้านลูกบาศก์เมตรแม้ส่วนหนึ่งจะซึมลงดินหรือถูกกักไว้แต่ด้วยสภาพภูเขาและลุ่มน้ำที่รวมน้ำเร็วผลกระทบจะหนักมากและลักษณะต่างจากกรุงเทพเพราะจะมีทั้งน้ำป่าน้ำหลาบและน้ำล้นตลิ่งพร้อมๆกันแบบนั้นจะรุนแรงกว่ามากครับ
2: แ
0: ต่ถ้าว่านี่เป็นสถานการณ์สมมติที่ค่อยขั้นสุดโต่งและต้องใช้ความระมัดระวังครับ
2: ก็ต้องให้มันสุดโต่งหน่อยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันจะมีปัญหายังไงวันนี้อาจารย์เอบอกว่าเรามีน้ำที่มี capacity อยู่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าล้านใช่ไหม 10% เนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าฝนตกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่บนอ่างและอีก

0: ส่วนหนึ่งก็จะตกมาอยู่รอบๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเมืองการเนี่ยมันมีตัวที่จะฝนตกมาตอนเหนือเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อ่างที่บริเวณนั้นและยังมีมีเขื่อนท่าทุ่งนาก็ดีมีเขื่อนที่ท่าม่วงก็ดีหรือมีพวกคลองระบายน้ำตลอดลงมาเลยเนี่ยตลอดทางมาไปอีก6จังหวัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงจากการน้ำท่วมจากปัญหาของแม่น้ำแม่กลองจะยกตัวขึ้นและจะท่วมเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นไปเรื่องที่ยากในความเห็นผมนะเพราะว่าผมมองว่าการที่มีเขื่อนกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะผมว่าอย่างน้อยก็ 40-50% แล้วก็ยังมีทางพวกคลองก้างปลาที่จะกระจายไปอีก6จังหวัดเนี่ยผมมองว่าแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่ถ้าเกิดฝนตกออกมาเนี่ย300มิลในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเช่นจังหวัดที่อื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของที่เมืองการมีในระบบเขื่อนในระบบคลองก้านปลานะแล้วก็ในระบบของการบริหารจัดการของแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดในประเทศนี้และในภูมิภาคนี้ด้วยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าที่ผมพูดอย่างเนี้ยก็หมายความว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราได้เห็นว่าตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาของน้ำท่วมจริงๆเนี่ยที่หนักอย่างนี้แต่เมืองการเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพ
1: ผมขอแย้งตรงจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ระบบแม่กลองมีชั้นป้องกันหลายจริงแต่ถ้าสมมติฝนตก300มิลทั่ว 19,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือปริมาณมหาศาลที่ว่างในเขื่อน 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรช่วยได้แต่ไม่พอรับทั้งหมดและน้ำจำนวนมากจะตกท้ายเขื่อนที่เขื่อนกันไว้ไม่ได้แถมคลองชลประทานก็จะรับน้ำฝนในพื้นที่ของตัวเองด้วยดังนั้นผมเห็นด้วยขึ้นหนึ่งว่ามีระบบรับมือที่ดีกว่าหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนั้นก็ยังเสี่ยงน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้อยู่ดีเพียงแต่เคลื่อนและโครงข่ายจะช่วยลดความรุนแรงลงได้บางมากครับ
2: แปลว่ายังเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยได้พอสมควรคุณพิกรมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องช่วยได้มากกว่าพื้นที่อื่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมาสุดขั้วมันก็ยากใช่ไหม
1: ใช่ครับคุณสุทธิชัยสรุปคือระบบเคลื่อนและคลองช่วยลดแรงได้จริงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ถ้าสถานการณ์สุดขั้วมากเช่นฝนหนักมากทั่วทั้งจังหวัดความเสี่ยงก็ยังสูงอยู่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งครับ
2: แต่ความเป็นจริงคือมันจะไม่ตกเท่ากันทั้งจังหวัดหรอกใช่ไหมไอ้300มิลเนี่ยมันก็จะไปลงบางจุดฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันยังแห้งส่วนหนึ่งที่เปียกเยอะแล้วมันก็จะไหลมาเกลี่ยกันได้ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เอ
1: ครับคุณสุทธิชัยฝน300มิลเท่ากันทั้งจังหวัดแทบไม่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงมักตกเป็นหย่อมๆบางลุ่มน้ำหนักมากบางแห่งน้อยกว่าจึงยังมีพื้นที่รับน้ำและเวลาหน่วงช่วยเฉลี่ยแรงน้ำได้แต่ยังต้องระวังมากถ้ามันไปตกหนักกระจุกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยหรือพื้นที่เขาต้นน้ำสรุปคือคุณวิกรมมองถูกว่าความไม่เท่ากันของฝนช่วยแบ่งความเสี่ยงแต่ต้องจับตาว่าตกตรงไหนและตกนานแค่ไหนครับ
2: ครับผมคิดว่าคุณวิกรมในแง่ practical ในแง่ก่อนเฮ้ยวันนี้มันเห็นปัญหาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรที่มันเป็น quick win ก่อนใช่ไหม
0: ใช่
2: คุณวิกรมพูดถึง quick win ใช่ไหมถ้ามี quick win นี่ต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
0: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางอาจารย์เอให้จบก่อนแล้วค่อยมา quick win อาจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังได้รับผลกระทบอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็ทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำขาดเนี่ยเราไม่พูดถึงโมเดลเมืองการนะอาจารย์เอช่วยเสนอโมเดลอื่นที่ดีกว่าเมืองการมาบริหารมาทำไอ้ตรงนี้ให้พวกเราฟังได้ไหมว่ามันมีโมเดลอะไรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันสองที่ลงทุนน้อยกว่ามีไหมลองช่วยบอกมาให้หน่อยเพราะเรามีโมเดลที่ดีเรามีของดีอยู่ในบ้านเราทำไมเราไม่ใช้ ทำไมเราไม่บูว่าไอ้ของที่ผมพูดมาเนี่ยมันดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าหรืออาจารย์เนี่ยบอกให้

0: อาจจะมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าลองช่วยบอกมาว่ามีโมเดลอะไรที่จะทำให้นะเราไม่ท่วมอย่างทุกวันนี้และก็จะเป็นแบบเมืองการหรือดีกว่าเมืองการมันช่วยบอกมาสัก 2-3 โมเดลก็ได้ได้ไหมอาจารย์เอ
1: โอเคอาจารย์เอนี่โยนมาแล้วโยนมาแล้วอาจารย์เอ
2: ครับมีครับคุณสุทธิชัย
1: คร
2: ับ ผมจะเสนอ3โมเดลต่างประเทศที่น่าย้ายหยิบมา1คือเนเธอร์แลนด์ Room for the River ครับเขายอมเปิดพื้นที่ให้น้ำไปแทนที่จะกั้นอย่างเดียว
1: อ
2: ันนี้เข้ากับแนวคิดกระจายข้างของคุณวิกรมมากครับสองคือสิงคโปร์ ABC Waters เขาเชื่อมอ่างคลองเมืองให้ทำงานเป็นระบบเดียวช่วยหน่วงระบายน้ำฝนหนักได้ดีสามคือโตเกียวมีอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดยักษ์ไว้รับพีคช่วงสั้นๆครับแต่ละโมเดลก็มีต้นทุนและเงื่อนไขทางภูมิประเทศต่างกันครับทางออกของไทยน่าจะเป็นการผสมหลายเครื่องมือให้เข้ากับภูมิประเทศและสังคมของเราเองครับ
1: ฉะนั้นสามโมเดลเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์โตเกียวของคุณวิกรมบอกเฮ้ยเมืองการนี่แหละสูตรที่เอาทั้ง30มาบวกลบคูณหารแล้วจบที่เมืองการใช่ไหมคุณวิกรม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: วันนี้ไม่ใช่ผมมองว่าเมืองการเนี่ยเป็นระบบที่มองภาพรวมของทั้งประเทศก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเราสามารถกระจายน้ำไม่ให้มันมาลงมารวมอยู่แล้วเป็นภาระของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือข้อเท็จจริงก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอช่วยเช็คตัวเลขผมนิดนึงนะผมมองว่าถ้าเรามองว่าถัวเฉลี่ยน้ำที่ตกลงมาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งประเทศคูณด้วยพื้นที่ประเทศประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยฝนตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ข้อที่1ก่อนเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำ 700,000 นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันไม่ลงมาท่วมในที่ราบอันนั้นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะอาจารย์เอลองเอาข้อที่หนึ่งไปเช็คดูก่อนซิว่าใช่ไหมตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะถูกไหมเอ่ยถ้าถูกแล้วเราจะต้องเอาไอ้น้ำตัวเนี้ยที่มัน 700,000 นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไม่ให้ลงมาในที่ลุ่มได้อย่างไรให้มากที่สุดใช่ไหมข้อหนึ่ง
1: ข้อที่หนึ่งก่อนอาจารย์เอ
0: ข้อที่หนึ่ง
2: 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่พูดมานั้นมันแม่นมากในระดับภาพใหญ่แต่ มีจุดสำคัญครับ รายงานของกรมชลประทานชี้ว่าฝนรวมราว 780,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่น้ำท่าที่ไหลจริงมีแค่ประมาณ 200,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรครับ ส่วนที่ไหลเข้าเขื่อนใหญ่มีเพียงประมาณ 5.5% เท่านั้น จากนั้นหัวใจ อาจไม่ใช่เก็บให้หมดแต่ทำให้น้ำฝนมหาศาลนั้นกระจายหน่วงและชะลออยู่ในพื้นที่ต่างๆให้นานที่สุดก่อนจะลงไปรวมกันเป็นก้อนเดียวครับ
0: ภาพที่สองเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีเขื่อนอยู่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยเลยไม่ถึง 70,000 นะลูกล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของปริมาตรฝนที่ตกลงมาถูกต้องไหม
1: ใช่ 5.5% ไงเมื่อกี้บอก
2: ครับคุณสุธีชัยประเด็นเมื่อกี้ที่ผมบอก 5.5% นั้นผมหมายถึงสัดส่วนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนใน1ปีเทียบกับฝนทั้งหมดไม่ใช่ความจุเขื่อนทั้งหมดครับส่วนสมมุติฐานของคุณวิกรมที่ว่าความจุอ่างรวมทั้งประเทศประมาณ 70,000 ล้านเทียบกับฝน 700,000 ล้านในเชิงคณิตศาสตร์คือประมาณ 10% นั่นแหละครับตัวเลขที่คุณวิกรมจับทางได้นี้ใกล้มากครับความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 76,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับฝนทั้งประเทศเรา 700,000 ล้านก็ประมาณ 11% ในเชิงขนาดครับดังนั้นภาพที่2ของคุณวิกรมถือว่าถูกในภาพรวมแต่ต้องย้ำครับว่านี้เป็นการเทียบขนาดทางบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาฝนทั้งหมดมาเก็บได้จริงครับ
0: วันนี้เอาคร่าวๆท่านเอเราไม่ต้องไปแม่นอย่างกับของนั่นอันที่สองเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นสภาพของความสามารถในการที่จะรองรับฝนที่จะตกมาแล้วไม่ให้มันท่วมก่อนข้อหนึ่งจบไปแล้วนะ

0: เพราะว่าเราบอกว่าฝนตกมา 700,000 แต่เรามีเขื่อนแค่ 70,000 โอเคถ้าเกิดเราขยายเขื่อนออกไปได้มากสัก 2-3 เท่าแหละอาจารย์เองนะเราบอกว่าเอ้ยมันตก 10% แค่นั้นเก็บได้ 10% 11% แล้วถ้าผมบอกว่าเอาแหละอย่างนั้นเราทำไมไม่ขยายไอ้การที่ไม่ให้น้ำนะมันไหลออกมาและมันเก็บอยู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเอาเป็น 20% ล่ะใช่ไหมถ้าเป็น 20%
1: สร้างเขื่อนเพิ่มเหรอ
0: ใช่เด็กก็ whatever จะเป็นเขื่อนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็คือไปลดไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเหมือนที่เมืองการนะอย่างน้อยสเต็ปแรกเบิ้ลก่อนเอาเป็น 20% ไปทุกต้นน้ำเลย อย่างนี้อาจารย์เอคิดว่าข้อหนึ่งข้อที่สองนะมันจะทำให้ปัญหาของความเสียหายจากการน้ำท่วมในประเทศไทยนี่ลดลงไปแบบเป็นเท่าตัวเลยไม่เอ่ยอาจารย์เอ
1: เชิญอาจารย์เอถ้าเพิ่มความสามารถเขื่อนไปอีกจาก 11% เป็น 20%
2: ครับครับถ้าคิดแบบสมการหยาบๆจาก 11% ไป 20% เพิ่มความสามารถเก็บหรือหน่วงน้ำอีกประมาณ 63,000 ล้านลูกบาทเมตรนะครับผลต่อความเสียหายจะมากแค่ไหนขึ้นกับว่าความสามารถนั้นอยู่ตรงไหนและพร้อมรับน้ำตอนไหนครับไม่ใช่ปริมาตรรวมอย่างเดียวครับถ้าเพิ่มแบบกระจายถูกลุ่มน้ำวางเหนือจุดเสี่ยงและเชื่อมทางระบายให้เป็นระบบผลต่อการลดยอดน้ำพีคจะชัดเจนและลดความเสียหายได้มากครับผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมในทิศทางครับแต่ต้องทำแบบเจาะจงลุ่มน้ำและมีแบบจำลองยืนยันครับ
0: โอเค
1: ผมให้อาจารย์เอทำงานเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เอเป็นคนเช็คข้อมูลไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์เอห้ามมีอคติมีไอเดียอะไรคุณมีอย่างเดียวคุณก็ไปเช็คข้อมูลแล้วก็ตอบตามข้อม
0: ู
1: ล
0: นะเนี่ยดีมากผมชอบเราจะคุยอย่างนี้นะอีก10ชั่วโมงผมก็ยินดีนะ
1: คุณวิ
0: ช
1: ั
0: ยได้ได้กลัวอาจารย์เอท่านนั่นเองว่าแกจะเหนื่อยไปหรือเปล่า
1: ไม่มีอาจารย์เอไม่มี24ชั่วโมง
0: ดีดีเดี๋ยวยังไงขอคุยเรื่องนี้ในช่วงที่เราน้ำกำลังท่วมเพื่อจะได้มาสะท้อนเพื่อจะทำให้คนทำงานเขาได้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการพัฒนาน้ำในประเทศนี้ครับคุณวิชัย
1: แน่นอนนะครับมากครับคุณวิกรมต้องไปประชุมในเรื่องอมตะซิตี้แล้วยังไง
0: ผมจะไปแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวไป
1: ผมจะฝากใจถ้าคุณวิกรมมีข้อมูลส่งเข้ามาอาจารย์เอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องอมตะให้ด้วยครับ
0: ดีดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจ

0: เป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1.50 เมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำ

0: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟคเตอริงสูงสุด180วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงินร้อยละ10ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7.05 ต่อปีผ่อนชำระนาน3ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทางนี้กิสดาเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนก็จึงได้มีการจัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในประเด็นนี้กันครับ
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านยังน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: ก็ต้องก็สั่งการนะเป็นข้อสั่งการนะครับก็เลยกลายเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีการประกาศออกมาถูกไหมฮะก็อาจจะทำให้ผู้ที่จำเป็นจะต้องไปติดต่อราชการเนี่ยนะครับก็จะไม่สะดวกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับให้รับมือน้ำท่วมพร้อมกับมีการตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันและที่ประชุมนะครับยังกำหนดให้วันที่20

0: 8ถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลนะครับจะได้มีการสั่งการระดมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพบกนะครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะครับได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับให้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงกันครับ
1: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
2: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่ถูกต้องครับโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าครับสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนในปี2554เรื่องนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันครับเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันนั้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนนั้นสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสายด่วนถ้าเป็นพื้นที่กทม.โทร1555ครับถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดท่านโทรปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: นอกจากนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และGFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณต้องตกพับไปนะครับ
2: ครับนั่นก็เป็นข้อสั่งการต่างๆนะครับ เอาละครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะหลายคนก็ต้องลุยน้ำครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำบางท่านน้ำลดแล้วต้องทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่านะครับสิ่งที่จะตามมานอกจากน้ำท่วมขังแล้วก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาท่านล้างบ้านแล้วน้ำลดแล้วแต่เป็นโรคตามมานี่ต้องป้องกันอย่างไรตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับในสายโฟนอินของเราครับ
0: ครับท่านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณอ๊อฟคุณบินครับ
0: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะครับอาจจะต้องนำเรียนถามท่านรองอธิบดีครับว่ากลุ่มโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือกลุ่มโรคใดครับ
3: ครับเราเฝ้าระวังในสองส่วนหลักก่อนในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆก็คือภาวะน้ำท่วมตรงๆที่ผลกระทบต่อชาวบ้านก็คือดูเรื่องการจมน้ำตัวหลักๆเลยการจมน้ำอันที่สองก็คือผลกระทบจากน้ำที่เริ่มแช่แล้วก็คือกรณีที่ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วต่างๆก็มีรายงานเข้ามากรณีที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็คือ direct injury โดยตรงจากน้ำที่ท่วมนะครับส่วนตัวที่สองที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือผลกระทบหลังจากที่เราสัมผัสน้ำกรณีเกิดโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อเราก็ดูตัวหลักๆไงก็คือโรคฉี่หนูที่เรากังวลนะครับโรคไข้ดินที่อาจจะมาหลังจากที่ภาวะน้ำเริ่มลดแล้วนะครับระหว่างที่เราโรคติดต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่มาคนมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์พักพิงซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะมีศูนย์พักพิงจำนวนมากก็เกือบ200 300เกือบ250ศูนย์แล้วนะครับคนก็เกือบ 5-7,000 คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหา
0: ร
3: ที่จะเห็นว่าจากอาหารที่เข้าไปจากน้ำดื่มที่ไม่เหมาะสมที่เข้าไปนะครับรวมถึงโรคที่โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ
0: ่ครับ
3: โควิดที่อาจจะมีระบบทางเดินหายใจที่จะติดต่อได้ในศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงไข้ออกพื้นโรคหัดต่างๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยก็สิ่งที่คนที่มารวมกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนระบบโรคทางเดินหายใจเราก็ต้องตามดูต่อนะครับรวมถึงโรคทางเดินอาหารที่โรคท้องเสียที่เราเห็นนะครับก็คือกลุ่มอะฮีวาที่พบบ่อยนะครับก็แต่ถ้าข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาโรคทางเดินอาหารมันหายไปจากประเทศไทยพอสมควรเพราะเรามีระบบน้ำดื่มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดก่อนหน้านี้เราไม่มีน้ำมันน้ำเราต้องทำให้สุกให้ต้มต้องทำกระบวนการปัจจุบันนี้เราแจกน้ำดื่มเป็นน้ำขวดเข้าให้กับระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงก็หายไปครับประมาณนี้ครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ข้อแนะนำสักหน่อยมันน่าสนใจหลายประการเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโรคที่อาจจะเป็นภัยใกล้ตัวทันทีจมน้ำหรือแม้แต่ไฟดูดท่านสามารถแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างไรต้องควรระวังแบบไหนในพื้นที่ครับเพราะว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เรื่องจมน้ำกับไฟดูดนี่น่าสนใจมากน่ากังวลพอสมควรครับท่านครับ
3: ครับคือพื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วกันนะพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนกับคลองเนี่ยมันอยู่ติดกันเราเวลาน้ำมันท่วมเนี่ยเรามักจะสังเกตไม่เห็นว่าขอบตลิ่งมันอยู่ตรงไหนคลองมันอยู่ตรงไหนเราก็มั่นใจนะว่าเราไปหาปลา
0: ครับ
3: เราก็จะเดินไปตามถนนแหละแต่พอกลางคืนไปมองก็ไม่เห็นแล้วหรือวันนี้น้ำมันขุ่นมันที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่าเป็นพื้นถนนหมดเรียบแต่พอเราพัดลงไปซ้อหรือว่าน้ำคลองที่มันซ้อเข้ามาที่ตลิ่งแล้วมันซุดหายไปที่เราเคยเดินประจำมันก็พัดตกลงไปก็เกิดมันหมุนน้ำข้างล่างมันดูนิ่งๆแต่มันหมุนเร็วแรงข้างล่างคนก็ถูกน้ำพัดไปก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นข้อแนะนำในต่างจังหวัดก่อนเรื่องถนนหนทางการเดินทางระหว่างศูนย์พักพิงกับระหว่างพื้นที่ผมไม่แนะนำให้เดินทางในช่วงกลางคืน
0: ครับ
3: นะครับต่อให้มั่นใจขนาดไหนนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นถนนมันก็อาจจะมีถนนแหว่ง
0: ๆ
3: ที่เกิดจากการซ้อร่องที่ผ่านมาหรือเรามองไม่เห็นและไม่รู้แหละไอ้ที่เห็นนิ่งๆก็คิดว่าเป็นถนนก็กลายเป็นคลองก็ไปตกแล้วก็เสียชีวิตดังนั้นระหว่างเดินทางกลางคืนไม่แนะนำตอนที่สองถ้าเดินทางนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์ ช่วยชีวิตง่ายๆนะครับก็คือแกลอนก็ได
0: ้
3: ขวดน้ำพันซีซีที่เราเห็นขวดขนาดใหญ่ที่เราใส่น้ำดื่มที่ขวดใหญ่ๆหน่อยนึงถือไปสัก2ขวดก็

0: ัดผูกมัดหัวขวดตรงที่มันหมุนฝามันตรงจุดนี้ฮะเอาเชือกผูกด้วยกัน2อันก็คล้องคอไปหน่อยนึงม
1: ัน
0: จะช่วยเซฟชีวิตได้เยอะเลยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนถ้าต่างจังหวัดถ้าต้องเดินทางนะครับแล้วก็อย่ามั่นใจนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปหาปลาในการจับปลาก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีเรือก็ไม่แนะนำให้เดินลุยไปเพื่อไปหาปลาตรงๆนะครับ
1: ครับ
0: ในพื้นที่ในเมืองพื้นที่ในเมืองเนี่ยผมว่าความเสี่ยงในการที่จะจมน้ำค่อนข้างน้อยนะครับก็ถ้าเราออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับแต่ต้องกลับเข้าไปมันก็อาจจะมีฝาท่อฝาระบายน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ไม่มั่นใจก็มีไม้สักอันนึงใช้เป็นตัวนำตัวไกด์เดินไปข้างหน้านิดหนึ่งอันไหนไม่มั่นใจว่ามันใช่ท่อน้ำท่อระบายน้ำหรือว่าเป็นน้ำท่วมขังตามปกตินี่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับ
1: คร
0: ับ ยังไงก็ตามถ้ามันมีพาหะช่วยนำทางได้รถยกสูงได้ความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับเรื่องจมน้ำ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไฟฟ้าช็อตที่สิ่งสำคัญมากๆเลยฮะก็ช่วงนี้มันน้ำมันท่วมข้างล่างข้างบนยังเปิดไฟได้อยู
1: ่
0: ก็ประเด็นปัญหาก็ปิดสวิตช์ได้ก็ต้องปิดนะฮะก
1: ็
0: คือถ้าสวิตช์ไฟฟ้าคัทเอาท์ที่มันลงข้างล่างแยกข้างบนได้ให้สับออกมาก่อนแล้วก็เดินลงมาถ้าสังเกตเห็นคนในบ้านสังเกตคนในบ้านที่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็แช่น้ำอยู
1: ่
0: ก็อย่าเพิ่งเข้าไปถามตะโกนถามก่อนว่าตกลงมันเป็นอะไรนะครับว่าถ้ามันนิ่งก็ไม่พูดไม่จาด้วยก็อยากเข้าไปหาเข้าไปช่วยเพราะวิธีการก็ใช้ไม้ยาวๆที่มันไม่นำไฟฟ้านะครับใช้เชือกใช้ผ้าแห้งต่างๆคล้องแล้วก็ดึงเขาออกมาจากพื้นที่โยนเข้าไปจัดการวิธีนี้ก็จะเซฟนะครับไม่งั้นเราจะเห็นคนหนึ่งไฟฟ้ารั่วข้างทางแล้วลงไปช่วยวิ่งเข้าไปไม่ถึงไหนนะน้ำก็ท่วมด้วยก็ช็อตตามกันไปแล้วก็เสียชีวิตกันที่ผ่านมาประสบการณ์ก็มี1แล้วก็มี2มี3พอไปช่วยกันก็คือปัญหานะครับถ
1: ้
0: าไม่มั่นใจเรียกแล้วไม่ขานอยู่บนสายไฟคิดว่าใกล้ๆปลั๊กไฟมีความเสี่ยงท่านต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเขาออกมาจากพื้นที่ตรงจุดนั้นครับ
2: ครับนั่นคือวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าการปฐมพยาบาลนะครับกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมนั่นเองแต่ช่วงนี้ครับหลายบ้านหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับเข้าบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านนะครับดังนั้นพอเกิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องระวังโรคอะไรบ้างครับ
0: คือน้ำช่วงที่น้ำมันลดลงเนี่ยเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็เกิดประเด็นใหญ่ๆที่เราห่วงก็คือโรคฉี่หนูหรือเล็บตัวสไปโรซิสนะครับกรณีที่สองก็คือโรคไข้ดินก็คือเมลิออยโดซิสนะครับตัวที่สามก็คือตัวกลุ่มของบาดทะยักนะเนาะครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่แผลความเสี่ยงของการที่เพิ่มความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่แผลที่เท้าแผลที่มือแล้วก็ไปปนเปื้อนกับดินดังนั้นสิ่งสำคัญคือถ้าไม่เกิดแผลเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อมันก็ลดลงนะครับลดลงมันก็ไม่ใช่หายทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าปลอดภัยทั้งหมดถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะถุงมือรองเท้าต่างๆในการที่จะทำความสะอาดนะครับเป็นแผลท่านต้องเข้าไปประเมินสังเกตอาการถ้าท่านฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ไปกระตุ้นสักเข็มหนึ่งถ้าเป็นแผลก็ไปที่โรงพยาบาลก็แวะเข้าไปฉีดนะครับถ้าแผลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการไข้ขึ้นสูงนะครับตาเหลืองตัวเหลืองขึ้นมาอาการไข้มีดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่อาจจะเป็นทั้งฉี่หนูเล็บตัวสไปโรซิสหรือว่าไข้ดินที่เป็นเรียกว่าเมลิออยโดซิสเองก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องระมัดระวังนะครับ
1: ครับอยากสอบถามเพิ่มเติมท่านรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอาหารการกินต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยปลั๊กไฟตู้เย็นถอดออกแล้วแต่อาหารยังอยู่ในตู้เย็นค้างไว้อยู่ 2-3 วันเอามารับประทานหรือบางคนนะครับข้าวสารเนี่ยแช่น้ำแล้วปรากฏว่าเอาข้าวสารไปหุงต่อได้ไหมหรือว่าต้องไปทำยังไงก่อนมันมีเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหารด้วยครับอยากฝากเรื่องนี้เป็นสำคัญหน่อยครับท่านรองครับ
0: ครับผมถ้าอาหารมันผ่านระยะเวลาหนึ่งคิดว่ามันเสียเนี่ยครับผมว่ายังไงก็ไม่ควรมาบริโภคอะครับมันก็เกิดผลกระทบแล้วภาวะที่น้ำมันท่วมอยู
1: ่
0: กับภาวะหิวก็ผมว่าถ้าเกิดผลกระทบจากภา

0: ว่าท้องเสียอาหารเป็นพิษมันจะซ้ำเติมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ไม่แนะนำนะครับผมเชื่อว่าในจุดที่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารเนี่ยภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะเข้ากล่องต่างๆในการดำเนินการเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าถึงถ้าไม่เข้าถึงจริงๆท่านเลือกให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามันเริ่มมีการเสียท่านก็ทิ้งนะครับท่านโทรศัพท์มันยังใช้ได้อยู่ทั้งประเทศไทยก็โทรตามโทรขอความช่วยเหลือในแต่ละจุดนะครับพอรู้จักใครท่านก็โทรฮะโดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านในชุมชนต่างๆโทรบอกยังไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่พอนะครับในของตู้เย็นไม่มีท่านโทรหาครับยังไงปัจจุบันนี้มันโทรศัพท์มันง่ายแล้วก็สัญญาณมันก็ดีท่านใช้โทรตามเอาดีกว่าเสียงที่จะบริโภคในสิ่งที่มันของเสียนะครับส่วนข้าวสารถ้าถามผมนะครับข้าวสารจริงๆถ้ามันแช่แล้วมันจะไม่มีลักษณะของการเสียนะ
1: ครับ
0: ดูแล้วมันไม่เสียแล้วปกติก็มันถูกแช่น้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถทำให้แห้งแล้วก็มาดำเนินการได้แต่ยังไงก็ตามถ้ามันเริ่มขึ้นราขึ้นเริ่มมีการกลิ่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ผมแนะนำว่าก็ไม่ควรบริโภ
1: ค
0: แล้วก็เกิดมีความเสี่ยงอ่ะเสี่ยงแล้วมันป่วยขึ้นมาไปหาโรงพยาบาลในภาวะแบบนี้มันเข้าถึงระบบโรงพยาบาลหน่วยรักษามันก็ลำบากด้วยโรงพยาบาลเองก็สูงน้ำท่วมด้วยจำนวนบุคลากรก็มีจำกัดด้วยก็ไม่ป่วยซะยังดีกว่านะครับเชื่อผมว่าก็เชื่อว่าระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะพอนะครับน่าจะพอถ้าไม่พอท่านโทรศัพท์โทรประสานงานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็มีของให้กินนะครับโรงพยาบาลก็มีข้าวมีสิ่งต่างๆไปโทรประสานงานที่โรงพยาบาลก็มีหน่วยงานสนับสนุนเรื่องอาหารอยู่เหมือนกันด้วยส่วนหนึ่งครับ
2: ครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความรู้แม่ฟังง่ายประชาชนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ท่านได้มองเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นทั้งคนในต่างจังหวัดแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ของในเมืองด้วยนะครับงั้นก็ต้องฝากไว้สำหรับเรื่องที่ถ้าไปเจอพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่บอกว่าโอ้เราไปกันทุกวันพื้นที่ที่เราไปหาปลาพื้นที่เราสัญจรทุกวันก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันน่าจะมี
2: คูเป็นแห่งเป็นคลอง
1: แต่พอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันเป็นผืนน้ำเดียวกันดังนั้นตรงนี้อันตรายและที่สำคัญตรงจุดนั้นน่ะจากเดิมที่อาจจะไม่ลึกและอาจจะแบบว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้เกิดน้ำวนอาจจะจมน้ำได้ส่วนกรณีที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยโอ้เราก็เห็นอยู่หลายรายนะวันนี้นะครับดังนั้นก็อย่างที่ท่านได้แนะนำว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะเรียกหรือใช้เนี่ยครับพวกไม้แห้งๆเชือกผ้าเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
2: ครับก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคนะครับ
1: ครับ
2: อีกเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหากท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยให้ท่านใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้หรืออะไรเหล่านี้นะครับสามารถออนไลน์ได้สามารถใช้บริการผ่าน LINE ID @คลินิกนะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปนะครับหมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพปริมณฑลใช้ได้หมดพร้อมๆกันนะครับสิทธิบัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ว่าหากเจ็บป่วยเล็กน้อยครับท่านไม่จำเป็นท่านต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลครับท่านสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับก็จะช่วยโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็ท่านก็ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บต่างๆเจ็บฉุกเฉินป่วยฉุกเฉินนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมสิทธิ์กับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสงสัยประเด็นไหนโทรถามสปสช.ได้1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับส่วนนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลายชุมชนยังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่นะครับหลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างล่าช้านางสาวสุภมาศ

0: สระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาฮาโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนนะครับเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจากนั้นครับลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบสิ่งของช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วรวมทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับหลังจากที่ NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดสายด่วนนะครับแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงเป็นช่องทางออนไลน์รับแจ้งเหตุด้วยทางเราเองได้สามารถประสานรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งต่อประสานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยก็คือเคสของคุณกบซึ่งท่านเป็นผู้แทนชุมชนหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุตรสรินนะครับที่ลำลูกกาคลอง2ได้ขอความช่วยเหลือมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำต่างๆเหล่านี้เนื่องจากในหมู่บ้านเองก็มีน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยทีเดียวโทรมาหาเราที่ NBT นะครับทีมงานของเราก็รับเรื่องแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณกบด้วยนะครับและอีกนอกจากนี้นะครับเราก็ต่อสายไปถึงนะครับท่านดร.ธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยเพื่อเข้าประสานให้ความช่วยเหลือตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายกับเราสดๆนะเวลานี้สวัสดีคุณกบสวัสดีคุณดร.ธีรทัศน์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: ครับ NBT เราเป็นสื่อกลางให้นะครับเริ่มจากคุณกบก่อนนะครับว่าขอให้คุณกบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะกบเป็นตัวแทนของหมู่บ้านบุษลินที่ซ้อนอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ชัยพฤกษ์บุษลินลำลูกกาคลอง2นะคะ
2: ครับ
3: ทีเนี้ยหมู่บ้านของเราอ่ะเป็นจุดที่ต่ำน้ำเพื่อน้ำท่วมก่อนใครเพื่อนเลยค่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยเราจมน้ำอยู่ที่ระดับประมาณ70ถึง90เซนอยู่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
2: ครับครับ
3: ตอนเนี้ยเราอ่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเช่นอาหารน้ำแล้วก็บางหลายๆคนเนี่ยต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารก็เริ่มมีปัญหาเรื่องคันเท้าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วค่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้กบอยากขอความช่วยเหลือจากท่านนายกหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเรื่องอาหารน้ำแล้วก็เรื่องการสูบน้ำออกให้มันออกไปบ้างก็ยังดีค่ะเพราะตอนนี้ท้ายหมู่บ้านของเราอ่ะต่ำกว่าหมู่บ้านข้างๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านละลินซึ่งน้ำอ่ะจะไหลลงมาเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันรั่วทะลุมาจากกำแพงข้างๆหมู่บ้านด้วยอะค่ะ
0: ครับคุณกบครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึงณวันนี้เนี่ยระดับน้ำที่บอกว่าประมาณสัก70ถึง90เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำยังคงที่ไหมครับหรือว่ามีการพร่องลงบ้างแล้วในขณะนี้ครับ
3: วันนี้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
2: อ๋อครับ

0: ครับเรื่องอาหารการกินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือได้ทานข้าวกันหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ลักษณะของการทานข้าว
1: ใช้ชีวิตยังไงบ้าง
2: ก็คือเราใช้ชีวิตโดยที่ว่าช่วยเหลือกันเองบางคนก็ฝากคนที่มีรถสูงๆออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีบางคนที่พิมพ์มาในกลุ่มหมู่บ้านของเราว่ามีใครมีน้ำมีอาหารหรือมีทางออกไปซื้อได้ไหมฝากกันซื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเดินลุยออกน้ำไปซื้อกันแล้วก็มีคนฝากกบมาแจ้งเรื่องแบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาลุยน้ำบอกไปซื้ออาหารกันนะคะ
0: ครับครับงั้นอาหารที่เราต้องการเนี่ยเป็นลักษณะของอาหารสดหรือว่าอาหารปรุงสุกพร้อมทานครับ
2: ถ้าใจพูดก็คือถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีเลยค่ะ
0: ครับเอาละขอเครื่องสูบน้ำขออาหารครับคุณบริพัตร
1: ครับท่านดร.ธีรทัศน์ท่านนายกเทศมนตรีลำสามแก้วท่านฟังอยู่ท่านนายกครับท
3: ่
1: านฟังเรียบร้อยรับฟังปัญหาท่านพูดคุยกับลูกบ้านเลยครับว่าชุมชนเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
3: ยินดีครับต้องขออภัยขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่กำลังนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำลงไปแจกจ่ายตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3นะครับของตำบลคูคตแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลลำสามแก้ว
0: ครับ
3: นะครับเขาเรียกว่าย่านเทียนนนท์นะครับ
0: ครับ
3: ตอนนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะนำข้าวกล่องนะครับซึ่งเป็นอาหารมาบรรเทานะครับให้กับพี่น้องประชาชนและน้ำอีกจำนวนมากเหมือนกัน
0: ครับ
3: ครับครับคืออย่างเงี้ยเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับว
0: ัน
3: พฤหัสนะครับพฤหัสบดีที่24ตอนกลางคืนพอเช้ามาเนี่ยน้ำในคลองนะครับในคลอง1 2 3 4นะครับซึ่งเป็นคลองที่ส่งน้ำลงไปที่คลองประยุรศักดิ์รังสิตนะครับซึ่งเป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงขึ้นมากนะครับในเวลาอันรวดเร็วตอนเช้าวันที่25เนี่ยน้ำปริ่มคลองนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับทั้งกองช่างฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลำสามแก
0: ้
3: วนะครับก็ได้ระดมนะครับกำลังลงพื้นที่กันเต็มที่นะเพื่อที่จะไปบล็อกน้ำแล้วก็สูบน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับจากที่เราตั้งไว้นะทุกชุมชนแล้วนะครับ70ชุมชนด้วยกันมีประชากร 66,000 คนนะคร
0: ับ
3: มีจำนวนครัวเรือน 34,000 ครัวเรือน
0: ครับ
1: ครับ
3: ทางเทศบาลลำสำแก้วนะนายกเทศมนตรีทีมงานนะครับข้าราชการคณะส่วนทั้งหลายเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: ครับ
3: นะครับกรณีของคุณกบนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุตรินบุตรินเนี่ยเขาซ้อนอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ
0: ์ครับ
3: ซึ่งอยู่ด้านนอกเพราะนั้นบุตรินเขาก่อสร้างมานาน
0: ครับ
3: นะครับก็คือเป็นชุมชนที่เก่าแก่พอสมควร
0: ครับ
3: เพราะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งรังสิตเป็นที่นา
0: ครับ
3: นะครับเมื่อสร้างบ้านก่อนเคลื่อนเนี่ยนะครับพอชุมชนอื่นมาสร้างทีหลังเนี่ยเขาก็จะถมสูงขึ้นนะครับเป็นที่มาของ
0: บุตริน
3: เขาจะมีเป็นแอ่งนะฮะทุกครั้งที่ฝนตกหนักเนี่ยนะน้ำก็จะท่วมขังอย่างที่คุณกบเขาบอก
0: ครับ
3: นะครับตั้งแต่ชึ่งแข้งถึงหัวเข่าหรือว่าเลยหัวเข่าขึ้นมาบ้าง
0: คร
3: ับแต่คราวนี้เนี่ยปีนี้ฝนตก2-3 วันที่ผ่านมาฝนตกนะครับตกทั้งวันทั้งคืน
0: ครับ
3: ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลำสามแก้วอย่างเดียวนะครับท้องถิ่นในเทศบาลในจังหวัดปทุมธานีโดยว่องยิ่งอำเภอแล้วรู้จักวันนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
0: อุ
3: ทกภัยกรณีพิเศษแล้วนะครับ
0: ครับ
3: เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เหนือการคือเหนือกำลังของท้องถิ่นที่จะรับไหวเพราะว่าน้ำล้นตลิ่งมา
0: ครับ
3: สูบน้ำออกก็วนเข้าสูบน้ำออกก็วนเข้า
0: ครับ
3: นะครับหลังจากนั้นมานะครับเราป้องกันไม่ได้แล้วเราก็ยุติการป้องกันไม่ใช่ยุติฮะเราก็ยังหากระสอบทราย
0: ครับ
3: นะครับนำทรายมาหลายร้อยกิโลเหมือนกัน
0: ครับ
3: ตอนนี้เข้ามาแล้ว30-40พ่วงด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ทยอยมารับกระสอบทรายบ้างส่วนหนึ่งเราก็ส่ง นะครับลงพื้นที่บ้างเพื่อป้องกันกับน้ำเข้าบ้านเพราะว่ารถวิ่ง
1: ครับท่านนายกทำเต็มที่แล้วคือเราฟังมามันเป็นภัยที่ใหญ่จริงๆแล้วก็
3: ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ครับอยากจะฝากท่านนายกหน่อยกรณีคุณกบ
3: ใช่เรามีคิวที่จะนำน้ำแล้วก็เข้าของไปบริการนะ
1: คุ
3: ณกบนะพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
1: ครับครับเดี๋ยวท่านนายกก็จะนำทีมไปเยี่ยมนะครับอาจจะมีข้าวกล่องไปติดไม้ติดมือเอาไปฝากชาวบ้านทุกจุดนั่นแหละจะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับท่านนายกอยากจะมีเรื่องเพิ่มเติมขอไปถึงส่วนกลางเพราะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วตรงไหนเครื่องสูบน้ำต้องการอีกกี่เครื่องหรือแม้แต่คนทำครัวทำกับข้าวนี่พอกันไหมนะครับฝากตรงนี้ได้เลยนะครับ
3: คือต้องการสิ่งแรกก็คือต้องการให้ทางชลประทานรังสิตใต
1: ้
3: ชลประทานที่11นะครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้พร่องน้ำออกจากพื้นที่นะครับของระพีพัฒน์คลองหกวาสายล่างคลองรังสิตประยูนศักดิ์ถ้าว่าท่านพร่องน้ำในคลองลงให้แล้วคันตลิ่งนะครับพ้นน้ำได้เนี่ยผมว่าศักยภาพของท้องถิ่นทุกแห่งสามารถที่จะสูบน้ำออกจากชุมชนของพี่น้องประชาชนได
1: ้
3: วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วครับเดือนดวงจันทร
1: ์
3: ก็คาดว่าฝนน่าจะไม่มีพรุ่งนี้เช้านะครับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆผมว่าไม่เกินอีก 2-3 วันนะครับก็จะสามารถท่องน้ำนะครับตามชุมชนต่างๆได้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายมากนะครับขยะนะครับในบ้านของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับมีมากมายนะก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลนะครับแก้ไขแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูรวมถึงการเยียวยาจากป้องกันภัยนะครับ
1: ครับ
3: ที่จะเดินดันให้เราในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับ
1: ครับท่านนายกครับงั้น
3: ที่ต้องการมากที่สุดก็คือให้พร่องน้ำให้ครับ
1: ครับท่านนายกครับงั้นในเคสของ
3: ใหญ่ให
0: ้เคสของคุณกบที่โทรร้องเรียนเข้ามาเรื่องของระดับน้ำที่ยังสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารหลังจากนี้ไปท่านนายกจะดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรครับบอกให้คุณกบได้สบายใจหน่อยฮะ
3: น้ำตอนนี้ทรงแล้วครับแล้วก็ลดลงนิดหน่อยจากว่าฝนหยุดตกเพราะว่าชลประทานเขาก็สูบให้ต่อเนื่องอยู
1: ่
3: ทีนี้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยของชัยพฤกษ์บุตรินนะครับเรามีคิววันพรุ่งนี
1: ้
3: นะครับในภาคเช้าอย่างแน่นอนครับ
1: ครับ
3: เพราะนั้นก็อยากให้คุณกบได้มาต้อนรับเรานะครับ
1: คุณกบ
3: เข้าไปก็ยากนะครับทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะลด
2: ลงได้ไหม
3: แต่ยังไงคุณกบก็โทรหาผมได้นะครับ081-812-7889ครับ
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณกบ
3: 812-7889ครับ
1: คุณกบฟังแบบนี้เป็นไงสบายใจขึ้นไหมครับ
2: ก็สบายใจขึ้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอท่านนายกจะขอท่านช่วยกำชับอีกครั้งเรื่องการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านด้วยค่ะ
3: 081-812-7889
1: จดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับจะได้ประสานงานกันนะครับถ้าเจอกันแล้วมีคลิปมีรูปส่งมาที่ NBT ได้นะครับเดี๋ยวเราออกอากาศให้อีกครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณมากที
1: ่
3: ต้อนร
1: ับ สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากคร
0: ับ เราก็ให้ผู้ที่ประสบเหตุกับผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงได้มาคุยกันออกอากาศสดๆแบบนี้แหละครับ
1: น
0: ี่คือหน้าที่ของเรา NBT นะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อย่านิ่งนอนใจโทรมาให้เป็นภาระของเรานะครับในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเป็นอีกช่องทางนึงในการสื่อสารไปยังภาครัฐนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับเราพร้อมช่วยเหลือทุกเคสนะครับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับเน้นย้ำว่าต้องทำงานเป็นทีมนะบูรณาการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกันระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
0: ครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครนะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมให้แจ้งมายังกรมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆนะครับทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึง ให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พร้อมกับกำชับนะครับให้ระดมสรรพกำลังต่างๆนะครับทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมไปถึงมีการจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษา

0: และด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองก็มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดมีอีสานด้วยก็อยู่ที่บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์นะครับรวม128อำเภอ587ตำบล2,500หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนในพื้นที่กทม. 50เขตด้วยนะครับ
1: ครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านบัญชาชวรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับ
2: บินคุณอ๊อฟครับ
1: ครับผมท่านผู้ว่าครับตอนนี้อยากจะให้ท่านได้อัปเดตสถานการณ์เอาล่าสุดเลยครับตอนนี้ที่สระบุรีสถานการณ์ของน้ำล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดของสระบุรีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ารับผลกระทบตั้งแต่วันที่24กันยายน2569มานะครับ
1: ครับ
2: ณขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง13อำเภอครับผมครับ
1: ครับ
2: 10ตำบล337หมู่บ้าน 2,769 ครัวเรือนแล้วก็ประมาณ 8,060 คนนะครับ
1: ครับ
2: สถานการณ์โดยรวมณขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เฝ้าระวังในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการระบายนะครับในพื้นที่ที่รับผลกระทบอาจจะวันก็เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีจุดที่จำเป็นต้องติดตามเป็นพื้นที่เฝ้าฟังระวังพิเศษนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนี่ยเราประเมินจากการบริหารจัดการน้ำนะครับทางปริมาณน้ำการระบายน้ำหลักๆของเราก็คือหนึ่งที่แม่น้ำป่าสักนะครับหรือเขื่อนโดยมีการจัดการน้ำจากเขื่อนป่าสักโทรศิษย์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ณปัจจุบันนี้ประมาณ780ล้านลูกบาศก์เมตรความจุนะครับ 89%
1: ครับ
2: มีการระบายต่อวันในขณะนี้เนี่ยประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องพิจารณาร่วมกับอ่างเก็บน้ำบ้านดงซึ่งอยู่สำหรับแพลวเนี่ยอันนี้ก็น้ำเกิดมาจากอุทยานเจ็ดคดแล้วก็มาลงอ่างเก็บน้ำคลองเพียวแล้วลงสู่แม่น้ำป่าสักณตอนนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำคลองเพียวเนี่ย 100% นะครับแล้วก็จุดที่2ที่เราประเมินก็คือแหล่งน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักนะครับที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมชัยนาทตอนนี้ระบายมาที่210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องขานเข้ามาจากลพบุรีเข้าสู่พื้นที่สระบุรีนะครับแล้วก็ที่ประตูน้ำเริงรางที่บ้านหมอสระบุรีเนี่ยต้องระบายถึงกว่า240ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเกินเทียบเท่าปี64-65เลยนะครับ
1: ครับ
2: ตัวเนี้ยก็จะเป็นบรรจบที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนพระราม6ตัวที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือคลองระพีพัฒน์นะคร
1: ับ
2: อันนี้แยกจากเขื่อนพระราม6ตรงประตูน้ำพระรายตอนนี้ทราบว่าระบายมาทางนี้ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคร
1: ับ
2: ซึ่งเป็นศักยภาพของตัวของพีพัฒน์เส้นเนี่ยประมาณ210นะครับ
1: ครับ
2: น้ำก็จะไปลงที่หนองแคแล้วก็ไปบางน้อยยุทธยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับ
1: ครับ
2: ปัจจัยที่2ที่เราเอามาพิจารณาคือณปัจจุบันเนี่ยนะครับฝนเนี่ยสะสมจากวันที่24ถึง27กันยา3วันเนี่ยนะครับเป็น262มิลนะครับ
1: ครับ
2: 262มิลนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่3 4ตัวเนี่ยนะครับเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงนี้นะครับก
1: ็
2: คือพื้นที่อำเภอวิหารแดงนะครับที่ตำบลหนองหมูและหนองสวงแล้วก็เจริญคำตัวนี้เรารับน้ำจากคลองพิพัฒน์หนองแคนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่การเจริญธรรมแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันครับน้ำจากวิหารแดงเนี่ยมาจากน้ำจากที่สูงนะครับในเขาลวกจากเพิ่มเมืองเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ตัวหนองแคเหมือนกันแล้วก็น้ำจากตำบลเขาเพิ่มบ้านนานครยกก็จะมาทางนี้นะครับมาทั้งคลองเรือมาทั้งทางเจริญธรรมก็มาลงที่พื้นที่หนองบูหนองสูงเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับ
2: อำเภอที่สองก็คืออำเภอหนองแคนะครับก็น้ำอย่างที่นำเรียนตอนต้นจาก

0: พีพัดในขณะเดียวกันก็รับน้ำจากเมืองสระบุรีด้วย
1: ครับ
0: มาเข้าสู่คลองสู่คลองหนองแคตรงคลองพีพัดหนองคลองพีพัดที่หน้าเทศบาลตำบลหนองแค
1: ครับ
0: ตรงนี้น้ำเส้นนี้ก็จะไปวังน้อย
1: ครับ
0: ยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะคร
1: ับ
0: เช่นเดียวกันครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีกอำเภอก็คือบ้านหมอนะครับที่หมู่ที่3และ4ตำบลบางขมูด
1: ครับ
0: แล้วก็หมู่หนึ่งบ้านครัวอันนี้รับน้ำจากคลองชนาธิ์มาสักนะครับขณะเดียวกันก็รับน้ำภายในอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอพุทธบาทนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็สำคัญเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นจุดต่ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าน้ำเข้ามาก็อาจจะมีความเสียหายประมาณ150ครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดที่ยังเฝ้าระวังพิเศษที่ทั้งวิหารแดงหนองแคและบ้านหมอครับ
1: ครับเรื่องของ
0: ความรวม
1: ครับ
0: ผมสรุปความรวมแล้วตอนนี้เราปัจจัยในน้ำท่าหรือตัวระบบเราไม่ห่วงนะครับเราห่วงที่น้ำฝนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยโชคดีหน่อยจริงว่าตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ไม่มีฝนตกนะครับ
1: ครับก
0: ็ถ้าน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำยากขึ้นยิ่งขึ้น
1: ครับครับครับท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีส่งข่าวมาที่เอ็มบีส่วนกลางได้ขยายผลแล้ววันนี้เห็นท่านผู้ว่าลงไปที่วิหารแดงพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ทีมงานด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่สระบุรีเป็นยังไงบ้างครับในความดูแลของท่านผู้ว่าครับขณะนี้เป็นยังไงครับ
0: ครับการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆแล้วเนี่ยภัยสาธารณภัยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่19นะครับ19กันยาเราเกิดสถานการณ์ที่พวกเหล็กที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็เยียวยาแล้วก็เข้าสู่การประชุมของกชพกชวจไปนะคร
1: ับ
0: 73ครัวเรือนที่พวกเหล็กได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทก็เสนอส่งที่ไปที่กมพบเรียบแล้วร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก้อนแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์ในช่วงของ19กันยา24กันยาที่ผ่านมาที่พวกเหล็กนะครับป
1: ั
0: จจุบันที่พวกเหล็กก็สถานการณ์ที่ถ่ายลงไปเรียบร้อยสำหรับการเยียวยาณขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการสั่งการในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยชั่วคราวครบทั้ง13อำเภอทั้งหมด235ศูนย์จาก13อำเภอนะครับครอบคลุมทั้ง108อปท.นะครับซึ่งปัจจุบันเราเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้นะครับประมาณที่ใช้อย่างจริงๆตอนนี้4อำเภอนะครับที
1: ่
0: มีผู้มาพักค้างพักพิงนะครับครับ4อำเภอ6แห่งนะครับเป็นทั้งวัดบ้างโรงเรียนบ้างที่อาตอบ้างนะครับในพื้นที่หนองแควิหารแดงหนองบัวมุกเหล็กคนที่เดือดพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก็82คนส่วนการดูแลเยียวยานะคะมีการดูแลเนี่ยทั้งถิ่นก็สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับ
1: ขณ
0: ะกันทางเหล่ากาชาดก็ได้จัดถุงยางชีพนะครับไปช่วยดำเนินการล่าสุดก็ได้รับการประสานงานจากทางท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในตัวนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนท่านครับผมครับ
1: ครับเห็นแล้วชื่นใจครับท่านผู้ว่ากับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าประชาชนท่านใดนะครับที่ยังจะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆครับอันนี้จะต้องประสานงานไปที่ไหนอย่างไรครับท่านครับ
0: ครับคือเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราอย่างที่บอกนำเรียนไปนะครับอย่างที่ทั้ง108อปท.นะครับ
1: ครับ
0: จากที่ผมได้ทางของผมเองทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจำวันในอำเภอเนี่ยนะที่กำกับดูแลพื้นที่เนี่ยก็พบว่าทั้ง108อปท.เนี่ยสามารถที่ทางประชาชนเดือดร้อนเยียวยาเนี่ยสามารถแจ้งที่ทางองค์กรปกครองถิ่นได้เลยครับ
1: ครับ
0: หรือทางที่ทางอำเภอก็ได้ขณะเดียวกันครับขณะนี้ก็เราก็เปิดเพิ่มที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกันนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมครับ
1: ครับครับผมครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานนะครับทั้งทีมท่านผู้ว่าด้วยทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวสระบุรีด้วยครับขอบคุณท่านมากคร
0: ับผมขอบคุณครับคุณบินคุณอ๊อฟครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: บัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับ
2: ครับมาดูเรื่องของการเปิดตั้งนะครับศูนย์รับบริจาคสิ่งของกันบ้างนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนแหละนะครับต้องการที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็นนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครจึงเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ เป็นนะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับเช่นเรื่องของอาหารนะครับและอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับนมและอาหารสำหรับเด็กนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งนะครับจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับหรือจะติดต่อที่0816112878นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เบอร์0954957960 0945512949 0631696949และ0868980856นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรับบริจาคนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่3เบอร์ดังนี้นะครับ0894461855 0959264555และ0860223778นะครับ
1: ครับก็เป็นความห่วงใยทางกรุงเทพมหานครก็เปิดรับจุดบริจาคต่างๆนะครับซึ่งทาง NBT ของเราที่เปิดสายรับเรื่องเนี่ยก็จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ของทางกทมด้วยว่าจุดไหนต้องการอะไรขาดเหลืออย่างไรเหล่านี้กทมก็จะไปวางแผนถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพอย่างเช่นเทศกิจอย่างเช่นปภ.เหล่านี้ลงไปช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ทำงานเป็นทีมครับ
2: ใช่แล้วฮะ
1: ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการจัดรายการพิเศษของเราเดี๋ยวยังมีต่อนะวันพรุ่งนี้ยังมีรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่29ของ NBTเราเนี่ยทำงานกันเต็มที่
2: ใช่แล้ว
1: ครับเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
2: ครับช่วงนี้นะครับเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำหมดลงแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 1,000 ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร
5: ่ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพิญโยในอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
6: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึงสามแยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและ

0: ันค่ะ
1: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยอาจารย์แถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 นผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
2: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญ

0: หรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
1: และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายน2560เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอัดนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
2: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดปริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801-2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค
3: ่
1: ะ
3: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองถ้าดูว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกำแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลมประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
4: ้จากเทียบชั้นไหนที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
3: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อเช้าเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นไหนจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
5: ประมาณกี่วันได้ครับกว่าจะดูน้ำออกจาก
3: ถึงว่าทั้งให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้องสองอาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
1: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
3: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนถ้าบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะถ้าเราคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นถึงที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาลาดกระบังต่อ
2: ขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีย์ทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
2: สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

0: ประชุมค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันมอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันเขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
2: เหมือนนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนได้บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมมันดูเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้เรือสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งเราก็พร่องต่ำสุดจนอาจไม่ได้เห็นดินเลยเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราก็พร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีหรือว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากคุณเล่าได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองแสนหลักได้ครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
2: อาจจะไม่ยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่เราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับทางทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาไม่จะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
0: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องของกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องของกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
1: สลับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดกระทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลงแบ็คโฮซันและปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณยักษ์ชาเตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
0: สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกลุ่มดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชนสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ powerouted.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์ นายกรัฐมนตรีคุณมเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
0: นี่ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ก็มีผลกรีธานะครับก็พุทธพลบุญสอนได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
0: เชิญเลยค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มกันที่ภูริพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยที่ห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ 9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโยเหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิมิซุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
4: ตอนนี้ก็ผลล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
5: ้ดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
4: เมื่อกี้3 4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซิมโบวิวเลยครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ออกบอกไม่ถูกจริงครับ
5: ใจจะขอบคุณไหมครับสำหรับความ
4: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
5: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
4: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราได้เลยว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่นี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรราร่มกดสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานออนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสานมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งการหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ทันไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16ต่อ21จากนั้นเกมที่2กุลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21ต่อ10เสมอกัน1ต่อ1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกุลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21ต่อ13ครับทำให้กุลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ 12:30 นาทีพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับนั้นหญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันซยองไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ส่วนอันซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรัตนภักดิ์อูบทองกับเชอริชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าไปฝ่าชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21ต่อ14ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมว่านักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทธนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทธนิชาเฉือนชนะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทธนิชาจะไปเจอกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันจามสุนเพลงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5ต่อ0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับการตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉินชนะอินโดนีเซียอย่างวุ่นวายครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2ต่อ3เซตในรายการ ABC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทุกประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนักกรินอินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้ สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25ต่อ23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬาเอ็มบีทีที่ไปรายงานกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
6: ปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชาจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารซูชิมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟนอกจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ต่อที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพไปครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25ต่อ23คะแนนครับด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงค์กัปตันทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43ต่อ30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสเซนต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสเซนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกไปอีก1ปีครับฮัสเซนเข้ารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสเซนกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5ตุลาคมที่เกลลาบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเดือนนี้ครับ
0: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
0: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแคร่และท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่สำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้

าลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุ

0: ด้วยถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ครับวันนี้อยู่คนละฝั่งผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวคลองจันทน์บางกะปิร่มเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการเข้าไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปทำไมพลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่เดินทางกลับไม่เข้าไปตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอที่เขามือสองที่พวกนักไปดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็ไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะฮะนางเงือกเขาไปฝึกมาก็ได้ไปเห็นที่อยู่แถวบางว่าเขามีอุปกรณ์ดำน้ำแท้งแล้วก็เห็นมีแพยางถ้าเขาขายถูกๆก็จะมาขอซื้อแล้วก็ติดเครื่องยนต์เล็กๆเอาไว้แล้วก็หาเงินซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะยังชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวกับเจ้าหมา4ตัวออกไปอพยพหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็จะต้นข้าวสารอาหารแห้งหรือจะทำบ้านให้แบบทุกวันนี้ก็บ้านของก็สูงชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาสร้างเอาไว้ตั้งตอนแรกเขาก็ด่าผมว่าสร้างบ้าบออะไรนี่มันยากสูงขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกลตั้งแต่สมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวต้องเคลื่อนไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะร่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทั้งกทม.ก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็รู้ก็เหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากระเบื้องมึงแล้วล่ะกูเลี้ยงกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นเขาทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมเป็นจุดรุ่งสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารทางด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของนักวิชาการทำนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทางที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบ

ูกสาวแห่งโลกในนี่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาขอใช้มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางนั้นจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the King ที่เป็นเวอร์ชันที่เน่ได้เล่นดนตรีกันมันสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคไหนก็ได้เอาตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอนนาก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนนำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดูดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนดนตรีได้มาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือแท่งมอสแล้วก็ทัทยังทางต่างจังหวัดที่เดินทางมาในวันเมื่อวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายในราคาที่ทางราชการได้ครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างเขาก็บอกว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจอย่างศิลปินนั้นโดยเฉพาะศิลปินในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผู้พันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยล่ะครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับทุกหน่วยงานก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญพี่เสือธนพลมา

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วง38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพิจารณ์รุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงดนกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติเทพมณีและเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับวันนี้คุณเตือนใจก็ไปดูนั่นใช่ไหมที่โคราชมานะฮะก็เอาเพลงทุลีของฤทธิพรไม่เจออ๋อเจอแต่จรัสจรัสไหนเอาจรัสนะจรัสมโนเพชรนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เป็นไรครับก็พอดีในไลน์ก็มีขอเพลงแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีขอหมาหยอกไก่ไว้วันนี้คงจะแบบให้กับบรรยากาศของคนที่ต้องเหนื่อยยากกับการไปลุยน้ำมันไม่สนุกนะครับผมบอกจริงมันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันเหมือนมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำท่วมตลอดอยู่ไปได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นห้องนอนที่ผมเยอะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มาลองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคุณคิดสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องไปอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าถนนห้องทางมันก็เปลี่ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยตอนสมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี้ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสากรรจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดเครือวันเข้าของขนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องทำมันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายต้องไว้มันไปตันทั้งหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรเป็นปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะมันไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแอดเยียดหาเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมันประสบเหตุเข้าใจอยู่แต่ว่ามัน แหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติที่ว่าถึงมันคาดการต้องข้อแฟดของจันที่ผมไปอยู่สมัยก่อนตอนที่น้าเคยใช้ชีวิตอยู่นั้นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือว่าพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันแล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเคยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟลตของจันที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพระเพลงที่ผมจะมาฝากกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังจากนี้แล้วเกษียณแล้วก็เดินทางต่อนะครับทนดนตรีทางวิทยุทำหน้าที่ต่อครับออนทีวีก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์ปีหน้าจะมีนะครับมีกิจกรรมกันหรือไม่ก็รอคอยกันถ้ามีศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมาให้กับ

สุรัตน์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุรัตน์ธานีผมมอบกำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในเครื่องอาทิตย์นะครับผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบลินควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารใจไทยสุดใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวประถมทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องผจญกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทางหนองจอกทางเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวประถมที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้นะครับ1เดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47 320ในภาคกลางและอีก120ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคปิดเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานรัฐมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินดาสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานรัฐมนตรีพลเอกสุริยจุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี้นะครับแล้วก็โครงการ Next Gen Network เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของปณิธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดิ์

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่เหมือนเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายและต่อด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมหรือไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้มาพูดถึงคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาวันที่30ตุลาคม9นาฬิกาเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านคูขาดตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์นะบุญสมโภชองกฐินเวลา 12:30 นเทศสมโภชองกฐินที่ศาลากลางหมู่บ้านของบ้านร่องหมัดน้อยตำบลกลันทาอำเภอเมืองและเวลา 15:00 นก็เทศสมโภชองกฐินที่วัดทรงศีนาวาสบ้านปะเคียบตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองเป็นการเทศสมโภชองกฐินและก็วันที่31ตุลาคมนี้ก็ไปเทศสมโภชองกฐินที่บ้านหนองยางตำบลลำไสยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 13:00 นฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นกำลังมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งที่ว่าธรรมะอันเป็นกำลัง4ประการ1คือปัญญาพละกำลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังแห่งความเพียร3อนัวัชชะพละกำลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษและ4สังขารพละกำลังแห่งการเกื้อกูลกันซึ่งธรรมะทั้ง4นี้เป็นพลังแห่งการดำรงตนเราพุทธศาสนิกชนพึงนำเอาหลักคำสอนเหล่านี้ไปเสริมเติมเต็มในวิถีชีวิตของตนเองนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีพละกำลังในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขนะธรรมะทั้ง4ประการนี้เป็นหลักที่สำคัญในการที่จะค้ำจุนเกื้อหนุนนะชักนำพาชีวิตของคนเราเนี่ยให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีงามเพราะตามปกตินั้นในโยมญาติทั้งหลายในการดำเนินชีวิตนั้นเราจำต้องอาศัยกำลังที่สำคัญอยู่สองด้านเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนนำให้ชีวิตดำรงอยู่และก็สามารถที่จะประกอบกิจต่างๆได้กำลังที่สำคัญสองด้านนั้นเนี่ยก็คือว่ากำลังกายและก็กำลังใจกำลังกายจะมีได้เพราะอาศัยปัจจัยภายนอกเกื้อหนุนถ้าเราได้ปัจจัยที่ดีและพอเพียงคุณภาพชีวิตด้านร่างกายก็ย่อมที่จะดีและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายพร้อมที่จะทำหน้าที่น้อยใหญ่ได้แล้วก็สะดวกสบายส่วนกำลังใจจะต้องอาศัยปัจจัยภายในนะเกื้อหนุนถ้าเราได้ปัจจัยภายในเกื้อหนุนดีมีธรรมะประจำจิตใจคุณภาพชีวิตด้านในก็ย่อมดีและย่อมมีประสิทธิภาพส่งผลให้การรับรู้การจดจำและก็ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพเช่นกันกำลังกายกับกำลังใจนั้นญาติโยมจะต้องสัมพันธ์กันต้องมีควบคู่กันไปไม่อาจที่จะแยกออกจากกันได้นะกำลังใจเป็นกำลังที่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือ
ให้ความสำคัญแต่ก็น้อยในญาติโยมนะหากแต่ทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากจึงมีหลักธรรมหลากหลายสำหรับใช้เป็นเครื่องเกื้อหนุนคนเราเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อคนมีจิตใจที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วย่อมทำให้พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเป็นไปเพื่อความดีความงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่หยิบยกมาให้ญาติโยมได้ฟังในเช้าของวันนี้ก็เหมาะแก่การที่จะนำมาเป็นเครื่องส่งเสริมเพิ่มกำลังใจให้กับชีวิตให้ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพนะซึ่งเราพุทธศาสนิกชนพึงมีเพราะในช่วงนี้ญาติโยมอยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะอยู่ในช่วงหน้าฝนในหลายๆท้องที่ฝนตกตลอดและก็น้ำท่วมขังในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีอยู่หลายอำเภอที่น้ำยังท่วมขังอยู่และก็ยังไหลไปท่วมในที่อื่นๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายและขอให้เราทุกคนทั้งหลายปลอดภัยและก็ผ่านฝนไปได้ด้วยดีนะช่วงหน้าฝนฝนก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาส่วนหนึ่งน้ำก็ท่วมอีกส่วนหนึ่งก็พอดีญาติโยมที่ทำนาทำไร่ก็ดีใจที่ฝนตกลงมาน้ำท่วมขังนาก็หว่านปุ๋ยข้าวกล้าก็ดมสมบูรณ์ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติญาติโยมมีสมบูรณ์แล้วก็มีไม่สมบูรณ์มีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะมันไม่มีอะไรได้ดังใจเราทุกอย่างแต่กำลังใจนี่แหละเราพึงให้แก่กันและกันอันนี้พูดถึงในเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนหรือเรื่องของการทำนาที่โยมญาติทั้งหลายมีความคาดหวังในช่วงหน้าฝนนี่แหละจะได้ผลิตผลมากผลิตผลน้อยอยู่ที่ว่าฝนตกอุดมสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็ให้กำลังใจแก่กันและกันนะส่วนญาติโยมที่มีอาชีพข้าราชการหลายคนหลายท่านก็สมหวังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งย้ายที่ทำงานเพื่อรับตำแหน่งที่สูงขึ้นหลายคนหลายท่านก็ยังอยู่

ดินได้รับใช้ราชการได้รับใช้พี่น้องประชาชนในตำแหน่งราชการมาเต็มที่แล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์มาเต็มที่แล้วเมื่อเกษียณอายุราชการหมดหน้าที่ตรงนั้นเราก็พักผ่อนแล้วก็ให้กำลังใจตนเองและคนที่เรารู้จักเราก็ให้กำลังใจแก่กันและกันเพราะทุกคนก็ต้องมีวันนี้ไม่วันไหนก็วันหนึ่งก็คือวันเกษียณอายุราชการนะเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นเดือนที่จะต้องมีการเกษียณในญาติโยมนะเกษียณหมายถึงอะไรเกษียณสำหรับท่านที่รับราชการคือปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อศาสนาและเพื่อสังคมมาเป็นเวลานานเมื่อสิ้นการกำหนดในญาติโยมก็คืออายุครบ60ปีแล้วก็ต้องจากไปคำว่าเกษียณก็คือสิ้นหมดหยุดมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียมีแล้วก็หมดพบแล้วก็จากอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานั้นเราท่านทั้งหลายที่เกษียณอายุราชการเนี่ยนะก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะโยมนะแล้วก็เปิดใจให้เข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็นจริงของชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครที่จะอยู่กับที่ได้ตลอดทำงานรับราชการมันก็ต้องมีเกษียณเป็นเรื่องปกติธรรมดาส่วนคนที่ยังไม่เกษียณเราก็ต้องทำหน้าที่ของตนนะเราต้องมีสติในการทำหน้าที่การงานเมื่อเรามีสติในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการงานก็ย่อมที่จะเจริญยศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานที่สะอาดใคร่ครวญท่วนทีแล้วจึงทำมีความสำรวมระวังดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมแล้วก็มีความไม่ประมาทนั่นก็คือว่าญาติโยมที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือทำงานอยู่ยังไม่เกษียณเราจะต้องเป็นผู้เป็นนิตขยันตั้งมั่นสติตำริการชอบรอบคอบก่อนทำสำรวมอินทรีย์มีใจเป็นธรรมะละความประมาทผู้นั้นเนี่ยปราศสรรเสริญว่าเจริญยิ่งเลยทีเดียวนั้นคนเราหากเผลอพลาดปราศจากสติเมื่อไรยามได้ยามดีก็มักจะมีอาการเมาว่างั้นหลงในยศหลงในตำแหน่งคือเมาตัวลืมตนดังคำที่คนแต่ก่อนท่านสอนว่าเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางนั้นมีคาถากันเมายศอยู่บทหนึ่งที่ว่ายโสรทานมัชเชยะแปลว่าได้ยศแล้วได้เลื่อนขั้นแล้วอย่าเมาจะทำให้เสียคนเสียชื่อเสียเกียรติเสียมิตรดังภาษิต ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่านักปราชญ์เมาวิชานักวิปัสสนาเมาความดีทายกเมาบุญท่านขุนเมายศนักบวชเมาโบสถ์นักเป่าเมาปีไม่ดีทั้งนั้นผู้ที่ได้ก็อย่าไปเมาผู้ที่เสียผู้ที่หมดอำนาจก็อย่าไปเศร้านิยมนะแต่ให้รู้เท่ารู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือหัวโขนที่เขาสวมให้เราแสดงไปตามบทบาทหน้าที่เท่านั้นเองพอถอดหัวโขนก็เป็นคนเดิมท่านผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนาได้นิพนธ์ธรรมคติสอนใจไว้บทหนึ่งว่าหัวโขนสวมหัวคนเต้นไม้เป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งหลวงเพราะฉะนั้นได้เลื่อนยศได้ตำแหน่งก็อย่าไปเหลิงเสียก็อย่าไปเศร้าจนหมดสุขเพราะทุกอย่างล้วนอนิจจังมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียก้าวหน้าได้ก็ถอยลงได้นะฟูได้ก็แฟบได้สุขได้ก็โศกได้นิยมนะหัวเราะได้ก็ร้องให้ได้ฉะนั้นเราพึงมีสติในการดำเนินชีวิตเราอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นกันสารถึงแม้จะเมาก็ให้พอประมาณจงหมั่นวิจารณ์ไปตามความเป็นจริงอย่าไปหลงยึดถือเอาจริงเอาจังกับสมมติบัญญัติจนเกินไปนิยมนะอันยศศักดิ์ไม่ใช่เล่าเมาแต่พอถูกเขายอเหมือนเขาเก่าให้เราคันบางรายหลงสมมติถึงกับกินข้าวกับลูกเมียไม่ได้ก็มีเพียงถูกทางการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นแหละก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้นักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านเขียนเตือนใจไว้ณแห่งหนึ่งว่าได้ยศอัครฐานเพราะงานดียศจะมีเพราะหมั่นการศึกษาแล้วตั้งตนให้งามตามฐานาไม่รักษายศศักดิ์จะเสื่อมคลายควรรักษาแต่อย่าเมายศจะพาหมดญาติชิดมิตรสหายเมาทำไมใช่เหล้าอย่าเมามายยศจะคลายพิษชั่วถ้ามัวเมานั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนทุกท่านนะสำหรับญาติโยม
นั้นโยมญาติ

นั้นโยมญาตินั้นสำหรับญาติโยมนั้นสำหรับญาติโยมที่เกษียณอายุราชการก็ฝากชราธรรมอันเป็นดุจโอสถที่จะเยียวยารักษาจิตใจในวัยชราเรียกว่าธรรมะสามปอก็คือว่าปลดเปลื้องวางภาระที่เคยแบกลงมาจากบ่าคือความรับผิดชอบปลดปลงวางลงปลงตกทำใจได้ปลดปล่อยไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตเป็นอิสระจงอย่าเป็นทุกข์เพราะยศอย่าเป็นทุกข์เพราะยึดจงทำใจไว้เสมอว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่นะทำใจได้ดีไม่มีทุกข์ทำใจไม่ได้จะไร้สุขวิธีทำใจก็คือคิดและมองให้เห็นดีในสิ่งนั้นๆเช่นเกษียณก็คิดว่าดีจะได้มีเวลาพักผ่อนให้กับครอบครัวได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ดีแสดงว่าความดีปรากฏดีถึงขั้นยังไม่ได้เลื่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็คิดว่าดียังไม่ได้ก็คิดว่าดีจะได้รู้ว่าดียังไม่ถึงขั้นจะได้เพิ่มอุตสาหะวิริยะยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าฟออย่าท้ออย่าห่อเหี่ยวสุดท้ายแม้จะถูกย้ายก็คิดว่าดีดีตรงที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศได้งานใหม่ได้มิตรใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ฉะนั้นคนที่มียาใจหรือทำใจได้จะเป็นคนที่มีความสุขยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกมีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนย่อมรู้เท่ารู้ทันถึงสัจธรรมความเป็นจริงเราอย่าไปท้ออย่าไปทุกข์ในเมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงหรือพบกับความไม่สมหวังในบางสิ่งบางประการเราต้องใช้กำลังแห่งธรรมะนะก็คือกำลังกายกำลังใจที่เรามีนี่แหละพลังเหล่านี้จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายพละธรรมทั้ง4ประการเนี่ยจะทำให้เราอยู่ไม่ร้อนนอนไม่ทุกข์เพราะเราเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของกำลังปัญญาปัญญาเป็นธรรมะที่มีความสำคัญยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจในทุกสิ่งความเป็นจริงคือรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาบุคคลผู้มีปัญญาย่อมจะสามารถนำพาชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะปัญญาเปรียบดังแสงสว่างที่จะนำทางให้พ้นจากความมืดมนไปได้ปัญญาในทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้ซึ่งหลักในการพัฒนาปัญญานั้นเนี่ยมีอยู่3ขั้นด้วยกันก็คือว่าขั้นแรกในญาติโยมสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังและการอ่านเป็นการเรียนจากคนอื่นปัญญาที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการนำมากำหนดแนวคิดของเราแต่ปัญญาดังกล่าวนั้นในโยมญาติทั้งหลายจะไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เพราะปัญญานั้นบางทีอาจจะเป็นความเชื่อที่งมงายไร้สาระบางทีก็เชื่อเพราะกลัวว่าหากไม่เชื่อแล้วจะตกนรกบางทีก็เชื่อเพราะหวังว่าหากเชื่อแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ความเชื่อดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเพราะเรียนรู้มาจากคนอื่นหาได้เป็นความคิดความเห็นอันเกิดจากปัญญาของตนเองไม่ประการที่สองนั้นเนี่ยจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการนำเอาปัญญาขั้นแรกมาพิจารณาว่ามีเหตุมีผลควรเชื่อถือหรือไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาเห็นว่าความรู้นั้นเนี่ยมีเหตุผลควรแก่การเชื่อถือและสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จึงยอมรับเมื่อดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วหากหยุดเสียกลางคันไม่พัฒนาในขั้นต่อไปก็อาจที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าตนเองมีปัญญาแล้วแต่ที่จริงเนี่ยยังต้องพิจารณาให้ก้าวหน้าในขั้นที่3อีกต่อไปขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองถือว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงนะการพัฒนาปัญญาที่เริ่มจากการฟังการอ่านหรือการเรียนรู้ในญาติโยมนะจากนั้นก็จะนำไปสู่การใช้ความคิดพิจารณาเหตุผลในสิ่งที่ได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้มาก็นับว่าเป็นประโยชน์มากหากใช้เป็นแรงดลใจและเป็นแนวทางในให้ก้าวไปสู่ภาวนามยปัญญาการที่จะพัฒนาภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้
ก็ด้วยอาศัยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้นโยมญาติทั้งหลายเรื่องของปัญญาต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นนะมีปัญญาที่สมบูรณ์ปัญญาทั้ง3อย่างสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาจะต้องเกื้อกูลกันเรียกว่ามีการพัฒนาไปตามลำดับนั่นเองสาธุชนทั้งหลายความจริงคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งนั้นนะโยมนะก็คือเบื้องต้นต้องมีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็จะละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะกระทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่าทางนี้เป็นทางได้ทางนี้เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นทางเสียนะรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตญาติโยมสาธุชนคนมีปัญญานั้นเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนนะก็คืออ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดเป็นผู้รู้คนคือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการคือรอบรู้ในสัพพวิทยาการเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้านั้นคนมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นญาติโยมถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้อยู่ในสังคมที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่คนมีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่รู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยจิตที่สุขุมสงบเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนมีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาและในช่วงนี้โยมญาติทั้งหลายตั้งแต่วันพระที่ผ่านมาวันศาสตร์น้อยไงเบนตูนะแล้วก็จะไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่ไงเบนทมหรือก่อนที่จะถึงวันไงเบนทมก็คือแสนดนตาระหว่างนี้เราพุทธศาสนิกชนเราก็มีความระลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปตื่นเช้ามาฟังกติธรรมประจำวันจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรที่เดินโปรดหน้าบ้านก็แล้วกันนะโยมนะวันปกติธรรมดาก็ทำบุญหน้าบ้านวันพระก็ไปที่วัดนะในระหว่างนี้เพราะเราเชื่อว่าท่านพญายมได้เปิดโอกาสให้วิญญาณของเปรตทั้งหลายหรือสัมภเวสีผีเร่ร่อนต่างๆได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องบองโอนของตนที่ทำบุญแผ่บุญไปให้เป็นกรณีพิเศษนะ15วันวันศาสตร์น้อยเป็นวันทำบุญรับตายายวันศาสตร์ใหญ่เป็นการทำบุญส่งตายายนั้นเชื่อว่าทุกคนนั้นเนี่ยมีญาติเหมือนกันญาติเหล่านั้นล่วงลับไปแล้วกี่ชั่วอายุคนเราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้แต่เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็ทำบุญแผ่บุญไปตามความเชื่อที่เราได้รับการบ่มเพาะมาหรือบรรพบุรุษได้นำพาเราปฏิบัติสืบกันมาก็คือการทำบุญแผ่บุญกรวดน้ำให้กับบรรพบุรุษหรือสัมภเวสีที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ดังเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละที่ดิเคยได้กล่าวให้ญาติโยมได้ฟังไปแล้วในเช้าวันผ่านๆมานะซึ่งตายจากกันมาเป็นเวลานับพันปีแต่ญาติบางส่วนก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดเพราะยังมีบาปติดตนบุญยังไม่พอที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ก็ได้แต่รอแล้วรอเล่าญาติที่กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละรุ่นแต่ละคราวก็ไม่ได้มีการทำบุญแผ่บุญไปให้สนุกเพลิดเพลินกินอิ่มนอนหลับบางทีก็มองสเปสปะลืมที่จะทำบุญแผ่บุญไปให้ญาติที่ล่วงลับไปปล่อยให้วันเวลาผ่านไปนมนานมาเป็นนับเวลาพันปีพอพระเจ้าพิมพิสารได้มาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี้ยก็ได้ทำบุญแผ่บุญไปให้เปรตญาติเหล่านั้นจึงได้หมดเวรหมดกรรม
และก็ไปผุดไปเกิดอันนี้คือเล่าคร่าวๆให้โยมได้ฟังกันถ้าโยมอยากจะฟังแบบยืดยาวแบบจบเต็มเรื่องก็ไปฟังที่วัดก็แล้วกันเชื่อว่าหลวงพ่อหลวงพี่พระนักเทศประจำวัดต่างๆเนี่ยท่านก็เทศในเรื่องนี้แหละเรื่องติโรกุตสูตรเนี่ยก็คือเราท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจในส่วนนี้นั้นในระหว่างนี้ญาติโยมก็อย่าลืมตื่นมาทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สามเณรตักบาตรเสร็จแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำนะโยมนะแผ่บุญไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปหรือเปตชนนะหรือสัมภเวสีผีระญาติทั้งหลายที่เขารอรับส่วนบุญจากคนที่ทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอกันแล้วกันในระหว่างนี้ไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่ไงเบญทมเนี่ยเราก็ทำบุญอย่างต่อเนื่องและทำบุญแต่ละครั้งก็แผ่บุญไปด้วยนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราอยู่ดีมีสุขได้และมีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษนั่นเองเราทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณบ้านเราเมืองเราเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เพราะมีบรรพบุรุษในอดีตการแล้วก็บรรพบุรุษบรรพชนร่วมแรงกายแรงใจกันสร้างบ้านสร้างเมืองมาให้เราได้อยู่สุขสบายนะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราจะทำบุญแผ่บุญให้กับบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณต่อเราจะอยู่ในฐานะของความเป็นผู้เคยกระทำในฐานะของความเป็นผู้เคยให้ฐานะญาติฐานะมิตรฐานะสหายก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเรามีปัญญาและมีสติระลึกได้และทำได้นะจึงทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขได้สุขปัจจุบันสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้สุขเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายสุขเหล่านี้เราสร้างได้แต่เรามีได้ก็เพราะเรามีบุญเก่าด้วยแล้วก็เพราะบรรพบุรุษด้วยนั้นทำบุญแต่ละครั้งก็อย่าลืมแผ่บุญให้กับท่านเหล่านั้นสมกับการที่เรานั้นเนี่ยเป็นผู้มีปัญญากำลังต่อมากำลังแห่งความเพียรเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะคำว่าความเพียรก็คือความขยันบากบั่นอดทนต่อสู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหานานาประการอย่างไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนชีวิตให้ดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้มีความสุขมีความเจริญได้ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นญาติโยมย่อมที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาสารพัดอย่างเข้ามารุมเร้าหากเราไม่มีกำลังคือความเพียรเสียแล้วก็ยากที่จะอดทนให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แต่ถ้าหากเรามีความเพียรแล้วก็ย่อมที่จะมีทางที่จะประสบความสำเร็จได้สมด้วยพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเถวะปริโสยาวะอัตสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายนะถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามเชื่อว่าความสำเร็จย่อมเกิดมีได้ในคำที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถนาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจนั้นความเพียรที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยการ4ประการเพียรระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตนอย่างหนึ่งเพียรกำจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่มีอยู่ในตนอย่างหนึ่งเพียรสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดมีในตนอย่างหนึ่งและเพียรสืบสานรักษาคุณงามความดีที่เกิดมีแล้วให้คงอยู่กับตนตลอดไปอย่างหนึ่งนั้นกำลังแห่งความเพียรนับว่าเป็นกำลังภายในสำคัญที่จะหนุนนำและค้ำยันพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปได้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: 1 + 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับและท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้านะครับให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นสถานีนะครับเพื่อนำข้อมูลข่าวสารนะครับการพัฒนาท้องถิ่นท้องที่ของเรานะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่28นะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะครับผมปัญญาโคงรำนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับนายกสมาคมพร้อมด้วยน้องฤทธิชัยนะครับโคตรประโคนนะครับไอ้หนุ่มทรกกล่าวนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนะครับผ่าน Facebook แล้วก็ผ่านวิทยุหอกระจายข่าวนะครับดังนั้นทุกเสียงทุกสายนะครับของท่านนะครับมีคุณค่านะครับสำหรับอาสาสมัครนักจัดรายการนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องฤทธิชัยโคตรประโคนของเราอย่างสูงนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าน้องอายุ60ปีนะครับคิดว่าน้องอายุประมาณ55ปีนะครับพอรู้ว่าน้องจะเกษียณหมดวาระไปนะครับน้องอยู่เราเสียดายนะครับพอน้องเกษียณจากบ้านเก่าไปเราก็คิดถึงนะครับท่านผู้ฟังตรงนี้เพราะเราเคยผูกพันนะครับเราเคยร่วมงานซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นก็ถึงแม้ว่าตัวน้องจะจากไปนะครับแต่หัวใจเราก็ตรงกันเราก็ยังคิดถึงกันอยู่นะครับมีข่าวคราวมีเรื่องราวบอกกล่าวนะครับงานเราก็ต้องบอกพบพาซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับเราก็มีแฟนกลับนะครับสถานีของเราเยอะแยะเลยนะครับเพื่อมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะครับงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาดังนั้นตรงนี้ก็ทุกท่านนะครับก็ต้องมีการเกษียณเพื่อเราจะได้จากไปแบบมีความหรือเราจะได้กลับสู่ภูมิลำเนานะครับอย่างมีความสุขอย่างอบอุ่นกับครอบครัวนะครับขอให้ท่านก็ได้มีอบอุ่นกับพระคุณพ่อกับพระคุณแม่นะครับและลูกๆและภรรยานะครับอย่างมีความสุขนะครับทำมาค้าขึ้นให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับลูกๆ ก็จะได้ประสบผลสำเร็จต่อไปนะครับอันนี้ก็ขออวยพรให้น้องของเราได้โชคดีนะครับมีความสุขนะครับสาธุตอนแรกนะครับถ้าท่านจะโทรเข้ามานะครับก็ขอแนะนำด้วยนะครับก็ขอให้ท่านได้พูดเรื่องส่วนรวมสำหรับเรื่องส่วนตัวนะครับก็ขอให้ท่านได้พูดหลังใหม่นะครับท่านผู้ฟังนะครับเพราะสถานีวิทยุของเรานั้นเป็นคลื่นหลักนะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี้เป็นคลื่นหลักเพื่อบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับไปสู่ท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ขอกราบเรียนนะครับท่านผู้ฟังทั้ง23อำเภอด้วยนะครับถ้าเรานะครับมาถ้าเรามาโทรเข้ามานะครับก็ขอให้เป็นงานในสังคมเป็นงานที่บอกเล่ากล่าวเล่าแจ้งนะครับให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดียวกันนั้นได้สดับรับฟังนะครับเพราะบางหมู่บ้านบางชุมชนก็ลุกเปิดหอกระจายข่าวนะครับตั้งแต่พระคุณเจ้านะครับท่านได้สอนธรรมะไปนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับสถานีวิทยุของเราที่เราสมกับบุรีรัมย์ถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ฟังเลิศล้ำด้วยงานกีฬาของเราดังนั้นตรงนี้นะครับครบวงจรนะครับในไตเติ้ลนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ไปขยายและก็คิดเอา

0: ู้ฟังนะครับถือว่าเราโชคดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณแม่บรรเทานะครับลุกแต่เช้านะครับมาเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มีเมตตานะครับเป็นแฟนคลับของเราด้วยดีมาตลอดเลยจะสาธุสาธุขอให้รวยขอให้ป้าบรรเทานะครับของเราคิดในสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับสิ่งที่เลวร้ายนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้ถอยออกไปนะครับ อยู่แต่คุณงามความดีนะครับทำมาค้าขึ้นยืนเป็นตุกได้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงท่านได้นำขยาศาสตร์นะครับมาฝากนะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเน้อนะครับคุณน้องบรรเทาของเรานะครับถึงแม้ว่าอายุค่อนข้างเยอะนะครับแต่หน้าตาก็เหมือนอายุ17ปีครับอีกสายแรกเลยเข้ามาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านมงคลวันนี้ฝนฟ้าอย่างไรแล้วก็มีอะไรจะบอกเล่าทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรียนเชิญครับ
1: ครับก่อนผมจะเข้าประเด็นผมขอแจ้งผลการรับฟังครับที่บ้านบุตรวงหมู่สี่ท่านกำนันสุพลท่านเปิด
0: ครับ
1: ท่านประธานได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนครับ
1: ถึงดังชัดเจนมากครับผมกระจายข่าวครับ
0: ท่
1: านประธานครับฝนช่วงนี้ก็พับเฝ้าลงแล้วเนาะ
0: ครับ
1: มันจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็หน้าหนาวตอนก็อาจจะเย็นนิดนึงครับ
0: สัตว์ใหญ่ยังรู
1: ้โอ้สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเนาะ
0: สังเกตดูเวลาเอาขนมนมเนยขยะประกาศขยะศาสตร์ก็ดีไปโดนตาหาพ่อแม่นะจะข้ามฝนไปทุกปีนะครับ
1: ก็เป็นเพราะอะไรไม่ทราบคร
0: ับก็ประเพณีเรานะครับประเพณีเพราะว่าถ้าฝนนัทศาสตร์ใหญ่ปู่ย่าตาทวดของเราบอกว่าถ้าฝนไม่ตกก็คือแรงถ้าศาสตร์ใหญ่ฝนตกนะครับตกต้องตามฤดูกาลก็ถือว่าฝนฟ้าอํานวยครับ
1: ครับการทำในอดีตช่วงทำบุญศาสตร์เล็กศาสตร์ใหญ่ก็มีฝนเนาะ
0: นี
1: ้เป็นเพราะอุณหภูมิหรือเป็นเพราะไอของที่ว่าภูเขาเป็นทะเลเป็นภูเขาสมที่สมทางเนาะครับ
0: ครับ
1: ก็มันมีความชื้นเนาะ
0: ครับ
1: สังเกตดูแม้แต่ในกรุงเทพก็ท่วมเมาท่วมโอจักรผมก็ไปมีบ่อมีสระมีอะไรเดี๋ยวนี้มีแต่ถนนผมขึ้นมาสร้างตึกสูงๆนี่น้ำก็ไม่มีที่พักมันก็ต้องท่วมตามของธรรมดาเป็นมาตรฐาน
0: คร
1: ับ ตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงธรรมชาติแต่อีก2วันพี่น้องที่ทำงานจะรับราชการสองวันท่านก็จะเกษียณแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ ก็ขอให้ท่านเกษียณอย่างคุณฤทธิชัยก็ถ้าเกษียณแล้วไปทำไร่ทำนาก็ขอให้โชคดีข้าวราคาแพงเนาะ
0: ครับ
1: ตรงนี้แหละครับแล้วผมจะเป็นผู้ที่ติดต่อกับโรงสีหรือนายกที่ผ่านมาที่ให้ราคาข้าวกิโลกรัมละ30บาท
0: ครับ
1: จะได้รวยครับท่านประธานนี่พูดเองครับถ้าไม่งั้นไม่มีใครผู้ก็ต้องพูดเองจะทำได้หรือไม่ได้ก็มันทำไม่ได้เพราะไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งจะไปรับตำแหน่ง
0: คร
1: ับ ครับรักษาสุขภาพครับท่านประธานครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านมงคล

หนึ่งนะครับเป็นปูชนียบุตรบุคคลที่รักสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับท่านมีข่าวคราวเรื่องการเมืองเรื่องข้าวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านก็สะท้อนเข้ามาให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวานนะครับได้เป็นงานข่าวดำนะครับของลูกชายอสม.ผู้วายชนนะครับก็ได้เจอท่านคุณพี่สส.สนองเทพอักษรณรงค์นะครับท่านก็เชื่อมั่นนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับปากผมก็ฝากเรื่องของ

นที่พูดเสียงดังฟังชัดเจนนะครับก็พูดเป็นกลางนะครับให้กับประเทศไทยเรานะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับท่านคุณพี่สนองส.ส.ของเรานะครับที่ผมนับถือท่านมาตั้งแต่รู้จักนะครับตั้งแต่ท่านจัดรายการนะครับชื่อว่าสมศักดิ์

้ทราบนะครับก็ชื่นชมมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านได้ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะครับ

0: ศาสตร์ใหญ่ดังนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับแมวบางปูนเองเนื้อบัดก็ให้ทำบุญทำทานนะครับให้ปู่ย่าตาทวดที่ล่วงลับไปนะครับสายที่สองเข้ามาในการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เมื่อวานไปงานเกษียณที่วัดอิน
0: ครับ
1: ลืมบอกคุณพ่อว่านั่นว่าแต่หน้าบันเทาแกบอกไปเชิญไปกินข้าวร่วมกันเนาะ
0: อ๋อครับนั่นแหละเห็นบางคนโทรเข้ามาว่าได้ไปไหมอ๋อไม่รู้เลยว่าดิติชัยจะเกษียณ
1: ฉันก็ลืมบอกหน้าบันเทาว่าให้คุณพ่อด้วยว่าแต่แกคิดเห็นคิดนี่ฉันก็เลยไม่ได้บอกพ่อเนาะ
0: คิดครับ
1: พ่อรู้นะ
0: ครับ
1: พอดีจะไปหลายคนอยู่พ่อมีแต่สวจ้า
0: เออก็ดีแล้วดีแล้วครับเยอะไหม
1: เยอะอยู่จ้า
0: จ้า
1: 30-20คนถึงมั้ง
0: อ๋อครับ
1: ทั้งดีเจทั้งแฟนเพลงนั่นเลยไป
0: ครับ
1: ทุกคนนั่นเลยจ้า
0: ครับ
1: พ่อสบายดีไหมจ้า
0: สบายดีครับ
1: จ้าก็ไม่มีอะไรเราก็โทรมาคุยกับพ่อให้กำลังใจพ่อนะคะ
0: ครับ
1: จ้าก็แค่นี้แหละจ้าฝนมาฟ้าก็ดีเนาะ
0: ครับผม
1: ข้าวปีนี้ก็คงจะได้ขายได้อะไรดีเลยเพราะว่าฝนมาแล้ว
0: ครับ
1: แค่นี้นะครับพ่อ
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: อยากเคารพพ่อรักเคารพพ่อนะจ๊ะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ

ฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับของเราเพื่อให้ขวัญกำลังใจนะครับน้องอยู่เราเสียดายนะครับพอน้องเกษียณไปเราก็คิดถึงนะครับเพราะน้องก็ได้สร้างคุณงามความดีนะครับมาในสวทของเรานะครับเป็นช่างที่เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใจคอดีนะครับแล้วก็เป็นคนง่ายๆนะครับเป็นคนตรอกกล่าว

0: ครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีรอบสองค่ะพ่อปัญญาถึงวัดอินแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วน่ะก็มา32คนแต่ว่ากลับไปก่อนก็มีพ่อมางานเกษียณน้ำติน
0: อ๋อไม่รู้ผมมางานขาวดำด้วยที่
1: ยายน้องน้ำโมแล้วพ่อเลยเชิญพ่อมาด้วยจ้ะขนาดอาจารย์วิสิตวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่วันศุกร์ยังลืมบอกแกเลยลืมเชิญอาจารย์วิสิต
0: ก็บ้านยางตรงนี้เองถ้าบอกพ่อแวะมา
1: แต่ว่าแกเล่นแกเลยนะพ่อ
0: เขาแกแล้วแกเลย
1: จ้ะ
0: ไม่ผมไม่น้อยใจกับใครหรอกผมน้อยใจกับน้องฤทธิชัยนะทำไมก็มีเบอร์พ่ออะไรพ่ออยู่เนาะน่าจะบอกว่าเออน่าจะบอกผมสักนิดหนึ่งว่าเออน้องนโมป้านโมเด้อเป็นเจ้าภาพงานนี้พ่อได้มาไหมขนาดนี้ก็ได้เนาะผมก็จะได้ไปเซอร์ไพรส
1: ์ก็อาทิตย์ที่แล้วพ่อได้มาจัดรายการไหมยังลืมเลยแต่ว่
0: า
1: พ่อมาร่วมงานโอ้มันลืม62จะเข้า63พ
0: ่ออ๋อ
1: ถ้าลืมอะไรเลิกก็ลืมไปเลยเมื่อวานนี้ที่นับได้แฟนรายการน้องตินน่ะ32คน
0: ค่ะ
1: ที่ลำดวนอุตมาขนาดไม่ได้มาก็ยังฝากมาผูกเขนน้องตินเลยสักน้ำใจ
0: เห็นไหม
1: ใช่ใช่จ้ะพี่สยามชัยก็ทำน้ำจิ้มลูกชิ้นมาร่วมด้วย
0: แล้วไปวันไหนอย่างไรไป
1: เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวาน
0: ไปส่งไหมไม่เมื่อวานเพราะวันเรียนเลยตอนไปส่งนะได้ไปอีกไหม
1: อันนี้ต้องบอกพ่อปัญญาพาเอารถไปเด้อ เพราะว่าแต่ละคนสวนี่มีแต่อาศัยลูกหลานเขาไม่ว่าง
0: ได้
1: ถ้าพ่อปัญญาพาไปก็จะไปแค่ละหันทรายเองพ
0: ่
1: อ
0: เออ
1: เดี๋ยวถามน้องตินอีกทีนึงว่าจะไปวันไหนแล้วพ่อปัญญาก็พาสวไปเด้อ
0: ได
1: ้จ้าขอบคุณในการเมื่อวานที่มาร่วมกัน
0: ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็อย่างนี้แหละถ้ารู้ก็ไป
1: จ้าพ่อค่ะแค่นี้ละพ่อ
0: ครับ
1: สายเลยนะครับ
0: สวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอชื่นชมเนื้อทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่ให้ไปให้เกียรตินะครับส่งเลี้ยงส่งนะครับน้องฤทธิชัยนะครับหรือน้องตินของเรานะครับผมนับถือตั้งแต่แรกพบเลยนะครับตั้งแต่น้องได้ลูกเล็กๆครับอีกสายหนึ่งรายการเตือนรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณปัญญา
0: ครับสวัสดีครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ได้ไปร่วมงานแสดงความยินดีกับคุณตีนเหมือนกันแล้วค่ะที่วัน
0: นี้สาธุโอ้น่าจะโทรมาบอก
1: โอ้ย คิดไม่เห็นจริงๆนั่นแหละค่ะมันลืมเนาะอย่
0: าม
1: า
0: เดี๋ยววันไปส่งน้องตีนไปวันไหนค่อยไปส่งน้องตีน
1: จ้าถ้ามีรถไปก็จะไปด้วย
0: เดี๋ยวจะเอารถไปก็ได้รถนั่งได้5คน
1: ก็นั่งรถประจำทางนะไปเมื่อวานเนี่ยกลับมา
0: อ๋อ
1: กลับมารถคันสุดท้ายแหละออกจากบุรีรัมย์4โมงมาถึงบ้าน
0: โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาลงรถคูเมืองแล้วก็โทรให้น้องเขยไปรับกลับมาถึงบ้าน6โมงเย็น
0: โอ้สุดยอดเลย
1: จ้าก็ไปเป็นกำลังใจให้แล้ว
0: ครับ
1: ทำงานใจหายเนาะว่าคุณตีนจะเกษียณก็แบบคนเคยรู้จักกันเนาะเหมือนเราอยู่
0: เกษียณก็เหมือนไม่ใช่คนอายุ60นะครับเหมือนคนอายุ50 40
1: ยังหนุ่มยังหล่ออยู
0: ่ไม่เขาก็เป็นคนไม่หล่อไม่รวยไม่อะไรเขาเป็นคนแบบยังไงเนาะมองดูไปก็เป็นคนเหมือนเด็กน้อยอยู่นะหน้าตา
1: โอ้เมื่อวานก็มีแต่สวมีแต่แฟนรายการแฟนของสวททั้งนั้นมารวมใจกันเนาะ
0: ครับ
1: มากันทั่วถึงนั่นแหละไปแสดงความเสียใจเอ้ยเสียความยินดี
0: เสียดายไปแสดงความเสียดายด้วย
1: อย่างว่าแล้วเนาะคนเราเนาะอายุมาป่านนี้แล้วทำงานมาเยอะอายุครบ60ก็ต้องเกษียณกันทุกคนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่น้องตินน่ะเขาเป็นคนติดดินแรงติดดินแรงมากเลย
1: เป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละพ่อปัญญาด้วย
0: ครับ
1: ผ
0: มครับ
1: ผมก็โอ้ยเมื่อวานนี้จากคูเมืองไปบุรีรัมย์เข้าคงไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกมันดูแล้วเนาะ
0: ครับครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งครับ
1: นั่นแหละได้ครับ
0: ครับไอ้ตรงไหนที่มันเป็นนาดอนก็ไม่ได้เลยแล้วก็ตรงไหนที่มันมีน้ำมันก็ดูพอจะได
1: ้จ้ะ
0: นาบิ้งหนึ่งบิ้งหนึ่งนะมันมีงามแค่ครึ่งเท่านั้นเอง
1: อ่า
0: ครึ่งนาอีกก็มีแต่หญ้า
1: จ้ะครับไม่มีอะไรหรอกค่ะส่งไปเป็นกำลังใจ
0: ครับ
1: จริงๆแหละค่ะถ้าไม่ลืมก็คงจะได้บอกโอ้ยสมองมันเลื่อนไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยแก่ไม่แก่แต่ตัวสมองแก่ด้วย
0: ไม่นั่นดอกมาน้อยใจกับเจ้าภาพแค่นั้นแหละเจ้าภาพน่าจะซิกบอกพ่อปัญญาไม่ได้มากับเขาหรือ
1: ไม่คุณตินแกก็คงนึกไม่เห็นอย่างว่า
0: เพรา
1: ะว่าแกก็ไม่ตั้งตัวเนาะ
0: นี่ครับก็ยิ้มอยู่เขาก็นั่ง
1: พูดกัน
0: เขาก็นั่งยิ้มอยู่นี่แหละ
1: กันไง
0: เ
1: ขา
0: ครับ
1: บอกน้องลำดวนก็ไปไม่ได้แกก็โอนเงินมาให้พี่ผูก
0: โอ้สุดยอดเลยสาธุขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลย้อนรอยถอยกลับครอบครัวทุกท่านเลยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แค่นี้แหละสวัสดีค่ะ
0: ครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกันเตรียมเมดเล่นะครับคือยืดเส้นยืดสายเนื้อพี่น้องเราทุกคนนะครับฟังรายการของเราแล้วก็ผมก็กับน้องตินวันนี้ต้องขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วบ้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
6: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงร ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายชูชัดประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิ

0: ใต้แนวคิดชุมชนตาเหลงชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัสวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตาเหลงสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาใบเบนใบบัตตบัสสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้ความคิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลและหลักวิชาและหลักธรรมข้าราชการทุกคนต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับบอกกล่าวเล่าแจ้งวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับนะอยู่กับกระผมฤทธิชัยโคตรประโคนผู้ดำเนินรายการและควบคุมทางด้านช่างเทคนิคนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับโดยดีเสมอมานะครับขอบคุณไปยังบุตรผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาในการบอกกล่าวเล่าแจ้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับนะไปยังพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณกระเรวดีนะครับที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อนำเสนอสู่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะพบกันวันนี้นะครับกับวันที่28เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับแรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับนะก็ดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 160% นะครับนะ160ของพื้นที่มีฝนตกบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับนะก็เป็นบางพื้นที่ในบุรีรัมย์ของเราตอนนี้ก็อาจจะเบาบางไปได้บ้างนะอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ23องศาสูงสุด33องศานะครับนะบุรีรัมย์ก็อุณหภูมิอยู่ที่30องศาต่ำสุด23องศานะฝนฟ้าคะนองของบุรีรัมย์เราก็อยู่ที่56% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกเป็นบางแห่งนะครับแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีตกหนักบ้างนะครับเบาบ้างเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับนะมาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับนี่ข่าวแรกจากส่วนกลางก่อนเนาะจากส่วนกลางนะครับซึ่งเป็นความเป็นห่วงบรรยายของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายกประชุมด่วนนะครับนะทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับดูแลผู้ประสบภัยมาตรฐานที่สูงนะครับอาหารต้องดีเตือนภัยต้องชัดเร่งจ่ายเงินเยียวยานะไม่ให้รอนานว่างั้นนะครับนี่ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับนายอัตสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนายนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะนายนิชาโคสาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนายพิยปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงพร้อมด้วยผู้บริหารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับประชุมหน้าห้องประชุมกองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งท่านนายรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการประชุมในวันนี้ก็มีการเน้นย้ำสิ่งสำคัญในการบรรเทาสาธารณภัยคือการให้บริการการช่วยเหลือประชาชนด้านเรื่องของอุทกภัยนะครับทั้งด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆนะครับนะแล้วก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยการเร่งด่วนเลยทีเดียวโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะกำชับส่วนราชการในอำเภอส่วนต่างๆนะครับลงพื้นที่ตรวจตราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใช้เครือข่ายพื้นที่ร่วมกันทำงานนะครับเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนในการให้ที่จะมีการยกระดับนะครับให้หมู่บ้านนะมีการช่วยเหลือพร้อมระดมสภาพกำลังทรัพยากรและเครื่องจักรนะครับในยานพาหนะที่มีการนำมาใช้นะครับในลงพื้นที่เพื่อที่จะมีการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นที่กรณีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนะโดยหากพื้นที่ใดนะครับเกิดภัยพิบัติหรือทุกข์ภัยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่ง
มีการประสานงานกับกรมบัญชีกลางแล้วนะครับนะหากเป็นกรณีที่มีความร้ายแรงเนี่ยที่จำเป็นจะต้องมีการขยายวงเงินทดรองราชการให้รีบแจ้งมายังกรมป้องกันมาตรฐานสารภัยเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นศูนย์กลางในการประสานงานข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเน้นย้ำนะให้ผู้ว่ามีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่มีสถานการณ์นะจังหวัดที่ไม่มีสถานการณ์นะครับให้มีการเตรียมรับมือนะอย่างเต็มกำลังนะโดยประเมินความเสี่ยงจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุล่วงหน้านะครับนะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนและดำเนินการแก้ไขภายหลังนะครับและต้องมีการรายงานนะครับนะผลกลับมายังผู้ว่านะตลอดจนสื่อสารรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยงานส่วนกลางอย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์นะครับเนื้อหาครอบคลุมถึงระดับความรุนแรงนะความเสี่ยงของประชาชนยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนนะครับนะให้รับความเดือดร้อนยิ่งมีการต้องมีการรายงานอย่างทันทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาและการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะครับต้องรับการสนับสนุนนะครับหลักสำคัญนะครับในการปฏิบัติก็คือการยึดถือให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกเลยทีเดียวโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญในด้านการเยียวยาให้กรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับนะแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งประสานงานกับผู้ว่าเร่งความสำรวจความเสียหายนะครับนะให้เสร็จเร็วโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะก็จะมีระบบนะซึ่งท่านก็บอกว่าจะมีระบบป้องกันบรรเทาสารภัยแห่งชาตินะครับมาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาจึงให้กรมป้องกันบรรเทาสารภัยเร่งเตรียมเร่งตรวจสอบเตรียมประสานงานกับสำนักงานกรรมการกำกับการส่งเสริมผู้ประกอบกิจประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพนะครับเพื่อป้องกันให้เกิดความเสียหายซ้ำรอยซ้ำซ้อนนะครับนะกับการเบิกจ่ายทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานเจตนารมณ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะซึ่งท่านนายกก็ได้สั่งการนะครับให้ทุกหน่วยงานทั้งกรมทุกรัฐวิสาหกิจนะครับนี่ก็ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมมือการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถพร้อมทั้งให้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยทั้ง3ท่านได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแลประชาชนโดยทุกท่านมีอำนาจในการที่จะสั่งการนะครับในการประสานงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้การสนับสนุนต่างๆในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วนะครับโดยเน้นย้ำนะครับนะเน้นย้ำเน้นหนักในเรื่องความสำคัญของการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแจกจ่ายอาหารนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาหารกล่องที่มีคุณภาพนะปริมาณเพียงพอความต้องการและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมนะและนอกจากนี้ก็เรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์นะข้อความแจ้งเตือนก็จะมีการกำชับแบบง่ายๆนะครับสื่อสารตรงไปตรงมานะพื้นที่ใดที่มีน้ำท่วมประชาชนก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับมีการแจ้งเตือนกันไปนะครับนะหากดำเนินการนะเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับนะต้องดำเนินการอย่างสุจริตและมีเจตนาที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับมีไม่ส่งผลกระทบนะในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะการประชุมก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในปราจีนบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีก็จะมีการรายงานได้รายงานสถานการณ์เรื่องของการจัดการนะครับนี่กับเรื่องของเกิดการพิบัติน้ำท่วมนะครับนี่ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับนะก็เป็นผลเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะครับนะก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบนะครับนี่ก็เรื่องของวันหยุดนะครับกับการเกิดเหตุอุทกภัยนะครับนี่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28 29เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนะครับโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะครับนะซึ่งรองโฆษกก็ได้กล่าวกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการเดินทางที่ได้รับผลกระทบนะจากฝนตกหนักนั่นนะครับนะก็สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริการประชาชนที่มีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวนะครับซึ่งได้กำหนดให้หรือนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านะครับหากยกเลิกหรือเลื่อนออกนะจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หน่วยงานนั้นๆ นะครับนำพิจารณาดำเนินการตามความเห็นสมควรนะครับโดยมีการกำหนดนะกับการปฏิบัตินะครับไม่ให้เกิดการเสียหายต่อภาครัฐและผลกระทบต่อประชาชนนะครับส่วนรัฐวิสาหกิจนะครับสถาบันการเงินภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาจำเสนอความจำเป็นนะครับนะที่มีความเหมาะสมนะครับในการกำหนดวันหยุดนะให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีนะครับรวมถึงรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลสถานพยาบาลนะครับนะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดทำการตามปกตินะครับนะซึ่งทางรองโฆษกก็ได้กล่าวถึงเรื่องของส่วนราชการที่มีภารกิจนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างการเงินงบประมาณซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้กรมบัญชีกลางก็รายงานให้เปิดส่วนราชการสามารถที่จะใช้ได้ใช้งานระบบ EGP และก็ระบบ GFMIS นะครับนะได้จากทุกท้องที่เลยทีเดียวนะครับทุกที่แล้วนะจึงขอให้ทุกหน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดนะครับนะเพื่อให้งบประมาณพับไปว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบรรยุทธ์ราชการนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานนะในปลายงบประมาณซึ่งสิ้นปีนี้นะครับนะมาถึงเรื่องของธนาคารนะครับนี่นะธนาคารก็จะมีการเรียกว่าออกมาตรการพักชำระหนี้นั่นเองนะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับนี่ก็เปิดเผยถึงธนาคารได้เร่งดำเนินการมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยตามนโยบายของกระทรวงการคลังผ่านมาตรการพักชำระหนี้นะเรียกว่าพักชำระหนี้เงินต้นนะครับยกเว้นการคิดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัตินะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินะของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับพร้อมกันนี้นะครับได้จัดเตรียมชุดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษนะแบบปลอดชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง3เดือนแรกนะครับนะเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายก็เรียกว่าเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับนะฟื้นฟูหลังน้ำลดนะก็ครอบคลุมทั้งสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทนะครับและก็ 50,000 บาทนะครับสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทนะครับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับในวงเงินสูงสุดก็1ล้านบาทตลอดจนสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME นะครับวงเงินสูงสุดก็5ล้านบาทนะครับนะโดยลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS หรือจดหมายโดยตรงนะครับทีนี้นะครับผู้ประสบภัยนะสามารถที่จะติดต่อยื่นความประสงค์ขอรับสินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดนะครับนะเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยทีเดียวทั่วประเทศนะครับนะผ่านหรือจะผ่านทาง GSB Contact Center นะโทรศัพท์ก็11115นะครับนะ13ตัวแล้วก็5นะครับ1115นะครับนี่ธนาคารออมสินก็นะเป็นความห่วงใยนะครับกับการที่จะมีการพักชำระหนี้และก็เงินช่วยเหลือนะครับนะอีกธนาคารหนึ่งนะครับนี่อีกธนาคารหนึ่งก็มีความช่วยเหลือเช่นกันนะครับนะธกส.นี่ครับนะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับพร้อมนะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกภัยผ่านการสนับสนุนเงินทุนนะครับดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนนะครับซึ่งก็ธนาคารธนาคาร
ทกศนะครับนะขอแสดงความห่วงใยพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าจากสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันนะครับที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะก็มีมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการนะผ่านโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้านะครับนะผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัตินะครับนี่ประจำปี269/70นี่นะครับวงเงินสูงสุดนะครับรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะอัตราดอกเบี้ยก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นี่6เดือนแรกนะครับ 0% นะต่อปีเดือนที่7นะครับเป็นต้นไปก็จะเป็นดอกเบี้ย MRR นะครับต่อปีน่าจะเป็นลูกค้ารายดีส่งดีว่างั้น MRR แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรนะครับลูกค้านะครับผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติวงเงินก็ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ MRR 2ต่อปีนะครับนะก็แจ้งความประสงค์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.นี่นะครับที่สาขาทุกสาขาเลยนะครับนะที่ลูกค้าสังกัดอยู่นะแล้วก็นะเพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับนะเป็นแนวทางในการที่จะช่วยเหลือต่อไปนะครับเนี่ยธ.ก.ส.ก็แจ้งมานะครับซึ่งทางนายชัดชัยศรีวิไลนะครับผู้จัดการธ.ก.ส.นะก็เปิดเผยจากสถานการณ์ทุกข์ภัยฉับพลันที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับนะก็ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการประกอบการอาชีพต่างๆนะครับรวมถึงที่อยู่อาศัยทรัพย์สินนะครับนะธ.ก.ส.พร้อมเดินหน้าอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับนะก็ช่วยเหลือผ่านการสนับสนุนกองทุนต่างๆเงินทุนต่างๆเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับนะก็มีโครงการนะครับมีโครงการก็โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับก็ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อโครงการใช้เงินฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยจากภัยพิบัตินะครับประจำปี 69/70 นี่นะครับเป็นค่าดำรงชีพนะหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จะเป็นในครัวเรือนนะครับนะอย่างเช่นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนอาคารเรือนโรงเรือนต่างๆนะครับซ่อมแซมเครื่องมืออุปโภคขออภัยซ่อมแซมอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะครับนะแล้วก็เงินทุนการผลิตรอบต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องของการทำธุรกิจนะครับนะก็วงเงินนะครับสูงสุดก็ไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ 0% 6เดือนนะครับและเดือนที่7ก็เป็น MRR 2นะครับนี่เนาะนะครับโครงการที่2ก็โครงการสินเชื่อฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยและภัยพิบัตินะเป็นเงินทุนสำหรับสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับโรงเรือนเกษตรต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆนะครับหรือฟื้นฟูผลิตสายการผลิตนะครับนะสายการผลิตต่างๆที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัตินะครับวงเงินนี่ก็ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับดอกเบี้ยกับ MRR 2เนาะนะครับนี่ระยะเวลาก็คืน15ปีนะครับซึ่งธ.ก.ส.ก็เป็นความห่วงใยนะครับส่งความห่วงใยไปถึงนะผู้ประสบภัยพิบัติทุกท่านเลยทีเดียวนะครับนะก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ติดต่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็025550555นะครับนะตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหรือติดต่อธนาคารที่ท่านไปทำธุรกรรมด้วยนะครับในทุกท้องที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เรื่องของภัยพิบัติเช่นกันนะครับนะสำนักงานประกันสังคมนะครับนี่ดูแลผู้ประกันตนมาตรา33นะครับที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมภัยพิบัติธรรมชาติจนเกิดเรื่องของการเดินทางนะครับนะไปทำงานไม่ได้ก็จะมีการจ่ายเงินเรียกว่าจ่ายเงินชดเชยว่างั้นนะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้นะครับนี่ 50% นะของค่าจ้างรายวันนะครับนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้นะครับนายจ้างก็ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวนะครับนะผู้ประกันตนก็ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับกรณีเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางที่จะจ่ายเงินทดแทนกรณี
ดังกล่าวนี้นะครับในอัตรา 50% นะของค่าจ้างรายวันนะครับแต่ไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่รับผลกระทบนะครับก็ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับนี่นะวงเล็บสปส2-01/7ว่างั้นนะครับนี่เป็นหนังสือแล้วก็หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างนะครับนะแล้วก็หากยังจะบอกยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไปด้วยนะครับนี่นะส่วนนายจ้างนะครับนะต้องออกหนังสือรับรองการรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะครับโดยนายจ้างยื่นนะดีเรื่องนะผ่านระบบ e-service นะครับนะเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะแล้วก็ของผู้ประกันตนหรือยื่นสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทุกสาขาว่างั้นนะครับเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบว่างั้นขอให้ประชาชนนะครับนี่ก็บ่มีการย้ำเตือนมาขอให้ประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะตรวจสอบสิทธิ์ของตนแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบในการที่จะได้รับผลนะการช่วยเหลือนะตามสิทธิ์ของประกันสังคมนะครับซึ่งท่านรองกสุก็ได้กล่าวนะครับนะสงสัยประการใดนะครับกับการช่วยเหลือจากหน่วยงานประกันสังคมนะครับนี่ก็ติดต่อ1506ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆการช่วยเหลือนะครับเหลือเวลาประมาณ15-20นาทีเนาะนะครับข่าวคราวยังเหลือเยอะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับนี่รัฐมนตรีสาธารณสุขก็ติดตามสถานการณ์นะครับนะซึ่งก็ดูสถานการณ์ติดตามน้ำท่วม22จังหวัดนะครับนะเผยรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเชิงรุกนะก็ช่วยเหลือแล้วนะครับใน 5,512 รายนะครับนะจัดบริการทางการแพทย์4,622 ครั้งนะครับนะก็มีการคัดกรองสุขภาพจิตนะครับนี่ 3,139 รายสนับสนุนยานะครับเวชภัณฑ์นี่23,739 รายการนะครับนะส่วนหน่วยราชการการบริการปฐมภูมินะครับก็จะมีโรงพยาบาลก็มีการปิดอยู่หลายแห่งเลยทีเดียวโรงพยาบาลสปสตนะครับนี่ปิดอยู่16แห่งนะปรับรูปแบบการบริการชั่วคราวด้านปรับเรียกว่ามีการระบุความเสี่ยงนะครับนะเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งนะครับนี่นะก็ตั้งแต่29กันยายนนี้นะครับนะเน้นย้ำแล้วก็มี5ข้อสั่งการนะครับยกระดับนะก็มีการสั่งการนะครับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นประธานในการประชุมทางไกลตามติดตามสถานการณ์ทุกภัยวัตภัยนะครับดินโคลนถล่มนะก็ได้กล่าวถึงการกำชับดูแลช่วยเหลือประชาชน22จังหวัดนะครับที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในเบื้องต้นในการดูแลแล้วนะครับ 5,512 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ262รายหญิงตั้งครรภ์6รายนะครับนะผู้พิการอีก251รายนะครับเด็กอีก413รายนะผู้สูงอายุนี่อยู่ 2,819 รายนะครับผู้ป่วยฟอกไตนี่16รายนะจิตเวชนี่ก็จิตเวชเรื้อรังนะครับ9รายและอื่นๆอีก 1,734 รายนะครับจัดบริการทางการแพทย์ได้รวมแล้วนะครับอยู่ที่ 4,622 ครั้งนะทั้งเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงนะผู้สูงอายุนะครับและให้สุขศึกษาคำปรึกษานะครับนะบริการตรวจรักษาแจกจ่ายยานะครับส่งต่อผู้ป่วยและบริการสุขภาพจิตนะครับโดยจากการคัดกรองสุขภาพจิตนะ 3,139 รายนะครับพบความเครียดนะมีความเครียดสูงมี8รายนะก็ได้รับการดูแลจิตเรียกว่าจิตใจนะครับตามระบบว่างั้นนะครับนะมีการสนับสนุนทั้งยาเวชภัณฑ์นะครับยาเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนนี่ 23,739 รายการนะครับก็มียาชุดช่วยเหลือ 3,258 รายยาสามัญประจำบ้านนะครับ 1,022 รายการนะครับ
อย่ารักษาน้ำกัดเท้าเนี่ยนะฝนตกก็ต้องมีน้ำนะครับนะลุยน้ำไปก็เขาเรียกว่ายารักษาน้ำกัดเท้านี่อยู่ที่ 15,989 รายการนะครับน้ำท่วมสูงนะครับนี่ก็มีเสื้อชูชีพนะครับ10รายการนะรองเท้าบูทนี่ป้องกันน้ำนะครับนี่ก็357รายการนะครับแล้วก็ยากันยุงนะครับมียุงเยอะนี่ก็3,001 รายการเนาะนะซึ่งองค์การเภสัชกรรมก็ยังมีการสำรองอีกหลายอย่างทีเดียวกับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับนี่ก็ส่งไปตามหน่วยพื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทีมสนับสนุนบริการศูนย์พักพิง106แห่งนะใน8จังหวัดนะได้แก่ปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราสมุทรปราการระยองนะนครราชสีมานะครับนะรวมเขาเรียกรวมรับรองรองรับเนี่ยนะครับอยู่ 5,105 คนเลยทีเดียวนะครับนะผู้รับบริการก็อยู่ที่ 1,925 คนนะครับนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เขาเรียกว่ากล่าวต่อส่วนโรงพยาบาลนะครับได้รับผลกระทบ32แห่งนะครับแบ่งเป็นรพสต24แห่งสาธารณสุขนี่สาธารณสุขนี่2แห่งนะครับโรงพยาบาล5แห่งหน่วยงานบริการปฐมภูมินี่นะครับ1แห่งนะก็เปิดการบริการตามปกติ28แห่งแล้วนะครับนะ14แห่งแล้วก็ปิดบริการบางส่วนนะครับนะ2แห่งนะปิดบริการ16แห่งในแก่ได้แก่จังหวัดปราจีนบุรี1แห่งนะครับสระแก้ว4แห่งสมุทรปราการ5แห่งนะนครราชสีมา1แห่งนะครับฉะเชิงเทรานี่5แห่งนะครับนะซึ่งแต่ละแห่งก็มีการปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะครับแล้วก็ปิดเป็นบางพื้นที่ไปนะครับกับเหตุฉุกเฉินต่างๆก็จะมีการช่วยเหลือต่อไปนะครับนะก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับการช่วยเหลือนะครับนะซึ่งทางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวถึงแนวโน้มเรื่องของสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับความเสี่ยงจากฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนี่ในภาคกลางภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงเป็นบางแห่งนะครับโดยเฉพาะวันที่28 29นี้นะครับนะฝนก็เริ่มลดลงแล้วนะก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับนะแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของการช่วยเหลือนะครับนะระบบบริการนะครับซึ่งคาดว่าวันที่30กันยายนนี้สถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนะจึงมีการก็ได้ว่ามีการปรับข้อสั่งการนะครับ5ข้อนี่จากปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ยกระดับนะเฝ้าระวังนะเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนะในพื้นที่ความเสี่ยงให้ EOC ของโรงพยาบาลนะครับนะเตรียมพร้อมเปิดปฏิบัติการสำรองไฟฟ้าน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดเชื้อเพลิงนะระบบสื่อสารกำหนดกำลังคนก็มีการช่วยเหลือนะครับนะก็ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับข้อที่2บอกเร่งแจ้งเตือนภัยนะครับสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนอย่างทันท่วงทีนะโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นเอกภาพนะระบุพื้นที่เสี่ยงผลกระทบที่คาดการนะครับและแนวทางปฏิบัติจุดบริการช่องทางความช่วยเหลือนะครับพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางราชการและก็เครือข่ายในพื้นที่อย่างน้อยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับนะข้อที่3บอกรักษาความต่อเนื่องนะครับการบริการและก็ระบบ EMS Refer นะครับคือการช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินนั่นแหละนะก็มีการตรวจสอบถนนสะพานจุดน้ำท่วมทางเข้าออกสถานพยาบาลทุก 1-3 ชั่วโมงในพื้นที่วิกฤตนะพร้อมจัดเส้นทางสำรองนะมีการใช้รถสูงก็คือรถอาจจะป้องกันน้ำท่วมได้รถสูงนั่นแหละครับนะมีเรือเนื้อรับส่งต่อนะครับนะในข้อตมก็บอกว่าดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับนะกลุ่มเปราะบางเชิงรุกนะก็จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลสำรองยาอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับนะแล้วก็มีการเตรียมแผนนะครับอพยพล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตนะครับผู้ใช้ออกซิเจนนะผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุนะผู้พิการและก็ผู้ป่วย NCDS นะครับนะในข้อสุดท้ายก็ต้องมีการเฝ้าระวังน้ำป่านะครับน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับตรวจสอบและก็การยืนยันข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสื่อสารพร้อมมีการ
ก็เรียกเตรียมทรัพยากรนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับนะก็เป็นการช่วยเหลือนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะกับการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบของการช่วยเหลือเฝ้าระวังนะครับนะครับการเจ็บป่วยนี่ก็ต้องมาในช่วงของเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับนี่ก็นายกนะนายกนี่ก็รถโชว์อังกฤษนะครับดึงเงินทุนเข้าไทยเปิดโอกาสธุรกิจนะสร้างแรงส่งเศรษฐกิจนะครับนี่นะข่าวต่อมานี่ก็เรื่องของธุรกิจนะครับนะภารกิจรถโชว์นะครับในกรุงลอนดอนของนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มุ่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับนะเปิดโอกาสให้การค้านะด้านใหม่ๆนี่นะครับนะแล้วก็มีการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรนะครับก็คืออังกฤษนะครับโดยหารือกับหน่วยงานภาครัฐนะครับนะนักลงทุนสถาบันการเงินนะครับบริษัทชั้นนำแล้วก็ครอบคลุมการลงทุนเรื่องของการเงินการบินและก็เทคโนโลยีจุดสำคัญนะครับในการรถโชว์ก็คือการนำเสนอศักยภาพของไทยนะครับในฐานะของฐานการลงทุนของภูมิภาคนะครับนะซึ่งท่านนายกก็ระบุถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยในปีที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้น 37% ขณะที่รัฐบาลเดินหน้าจัดทำFTA กับประเทศต่างๆนะครับนะโดยผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับนะพยกระดับสนับสภาพแวดล้อมนะครับทางธุรกิจและก็พร้อมความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับซึ่งไทยก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาตินะครับเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับนะทั้ง AI สุขภาพนะวิทยาศาสตร์นะเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ Data Center นะครับนี่โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center เพื่อกำกับดูแลแล้วก็การลงทุนให้เหมาะสมนะครับนะพร้อมพัฒนาทุนมนุษย์นะครับและก็แรงงานทุกทักษะเลยทีเดียวนะครับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งด้านพลังงานนะครับไทยก็นำเสนอแนวทางการส่งเสริมพลังงานทางเลือกทั้งพลังงานลมนะพลังงานแสงอาทิตย์นะรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับนะหรือ SMR เพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับในภาคการบินนะครับนี่ในภาคการบินการท่องเที่ยว Virgin and Atlantic ว่างั้นนะ Virgin Atlantic นะครับนี่เกี่ยวกับการบินนะครับนะเปิดเส้นทางบินตรงลอนดอนภูเก็ตนะครับนะแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือกับบางกอกแอร์เวย์นะก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรนะครับนะสู่ประเทศไทยนะครับนะก็มีการแสดงความร่วมมือเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินไทยสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับนะซึ่งระหว่างการเยือนนะครับนะนายกก็ได้พบผู้แทนการค้าของอังกฤษอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และก็ความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนะอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้าเอกอัครราชทูตสหรัฐอาณาจักรนะครับนะก็ร่วมมือถึงการร่วมใจกันระหว่างประเทศประธานสภาธุรกิจและก็สหรัฐอาณาจักรนะครับนะพร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองที่มีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน50คนนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบกับนักลงทุนนะครับนะสถาบันชั้นนำของอังกฤษซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์และก็แห่งร่วมมือกันนะครับนะตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ UBS นะแล้วก็หารือถึงบริหาร Virgin Atlantic นะครับแล้วก็รสลอยว่างั้นนะครับนี่เนาะนะครับซึ่งท่านก็เชิญชวนภาคธุรกิจเอกชนนักลงทุนจากประเทศอังกฤษนะครับนะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการหาแนวทางการลงทุนดึงเงินเข้าประเทศนะครับนะเวลาใกล้จะหมดเนาะเอาข่าวของบุรีรัมย์เราข่าวส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะเอาข่าวบุรีรัมย์ของเราดีกว่านะนะครับนี่วันนี้ไม่มีภาพข่าวนะขออภัยด้วยนะครับตั้งภาพข่าวไม่ทันข่าวบุรีรัมย์ของเรานะครับนี่เนาะอำเภอประโคนชัยนะครับนี่นะนายดำรงศักดิ์
นาคีสังในอำเภอประคนชัยนะครับพร้อมด้วยนางสาวทักษิกรขออภัยทักษิณพรนะครับนาคีสังนะนายกกิ่งกายชาติอำเภอประคนชัยนายทองคำหลีกประโคนนางยุพาพรปิยมิตรปิยมิตรธรรมนะครับรองนายกกิ่งกายชาติอำเภอประคนชัยรวมถึงสมาชิกกิ่งกายชาติลงพื้นที่ที่บ้านห้วยจระเข้มากนะครับนี่นะอำเภอประคนชัยนะครับนะก็เพื่อมอบถุงยางชีพ80ชุดบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครัวเรือนนะครับที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับนะก็เป็นพื้นที่ที่มีการช่วยเหลือนะครับนะก็อาจจะเกิดภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับนี่ก็นายอำเภอนางรองนะครับนายปรัชญาสุวรรณธานายอำเภอนางรองพร้อมด้วยนางศรีสุดาสุวรรณธานายกกิ่งกาชาติอำเภอนางรองนายกิตติพงษ์วงแฝดนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ปลัดอำเภอนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะร้อยตชด215สมาชิกอสต่างอำเภอนางรองนะครับนี่รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมกันลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจำนวน150ชุดนะครับให้แก่ประชาชนนะผู้มอบผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมในตำบลหนองโบดตำบลแสงทองตำบลทรัพยานะครับตำบลชุมแสงตำบลสะเดานะครับนะน่าจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับนะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักนะแล้วก็ฝนตกหนักต่อเนื่องทีเดียวโดยอำเภอนางรองได้รับมอบหมายนะครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เกิดได้รับผลนะจากภัยพิบัติอุทกภัยนะครับที่รับความเสี่ยงนะครับก็นะก็มีการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งการบริการความร่วมมือก็สะท้อนถึงความตั้งใจในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นวิกฤตนะครับจากการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับนะเดี๋ยวดูทาง Facebook สักแป๊บนึงเผื่อมีข่าวคราวเนาะนะฝากประชาสัมพันธ์ทางเฟซนะนะครับนะจากทาง Facebook นะครับคุณลำดวนอุตปานะครับคุณเหมือนสุขล้อมวรรณากฎมัจฉานะครับนะสวัสดียามเช้ากุหลาบนิวรรำคุณสเวนเนาะนะครับนายสากลกมลชนกเจนถูกใจนะครับเปิดห้องใจข่าวหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะครับสัญญาณชัดเจนดีกำนันณรงค์ผลเจริญนะครับนะก็สวัสดียามเช้า28กันยาขอเชิญทุกท่านร่วมสดุดีวันสถาบันชาติวันธงชาติไทยนะครับของเราครับผมนะครับวันนี้เนาะนะครับคุณเดชสวนสรรนะครับคุณทรงพาพันธ์นะสวัสดีบอกแล้วแจ้งมันมีอากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับคุณอริยาบุญรอดรำนะครับนะคุณสนันนะครับนี่สวัสดีวันที่28เป็นวันธงชาติไทยนะครับนะด้วยความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ทุกพระองค์พระราชทานนะครับธงชาติไทยนะครับนะก็เชิญร่วมกิจกรรมนะครับในครบธงชาติไทยนะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระสังนะครับนี่นะคุณสนันฝากประชาสัมพันธ์มาคุณพี่ท่าสบันใจนะครับนะสวัสดีวันสีเหลืองจ้านะนะครับนี่ก็อีก3วันนะครับนะก็จะมาได้ยินเสียงขอบคุณเลยทีเดียวที่เป็นกำลังใจให้นะครับจากพี่มัทสวรรค์ใจคุณกิตติสาวงคำนะพุทธสาสว่างสีคุณสุเถียรนะครับนี่นะฝนตกไปโปรยนะครับเหมือนจันปริธารามโรงเรียนที่รักนะครับนะสวัสดีน้องตีนเช้านี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคูเมืองนะครับนะขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อครับหายจากโรคแล้วกันนะคุณวรรณากฎมัจฉานะครับนี่เนาะนะครับนะอุทิศวรรณศรีนะครับนะชาวนี้ที่ตำบลหนองไสอำเภอนางรองน้ำท่วมนะเป็นบางบริเวณเป็นบริเวณกว้างนะก็เป็นกำลังใจนะครับกับการนะก็เรียกว่าป้องกันมาทอสารภัยก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเนาะนะครับนะก็โทรศัพท์แจ้งไปก็แล้วกันคุณอุทิศวรรณศรีนะครับคุณสัญญารักษาคุณสวัสดิ์จินีปรมรำกับคุณฤทธิ์เดียวมาร่วมนะที่งานที่วัดเนาะนะครับนะ
อากาศแจ่มใสนะครับนะร่วมทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดอินนะครับขอบคุณทีเดียวนะครับที่มาร่วมวันเกษียณนะครับนะก็ขอบคุณแม่ๆที่มานะจัดงานให้ผมคุณอรกรจินรำมรมรับนะสวรรค์นะครับขอบคุณไม่มีข่าวคราวเพิ่มเติมมาเนาะนะครับเพิ่มเติมข่าวของเราก็แล้วกันมณฑลทหารบกที่26นะครับลงพื้นที่บ้านกรวดนะตรวจเยี่ยมประชาชนประสบอุทกภัยนะครับนี่มาที่บ้านกรวดก็น่าจะเป็นพื้นที่ได้รับน้ำค่อนข้างเยอะฝนตกหนักด้วยนะนี่วันที่26ที่ผ่านมานะพันเอกสมเด็จพวงประการองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26นะพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่งามหนองไม่งามเข้าไปปรับฝ่ายป้องกันบ้านกรวดนะครับนี่นะปลัดป้องกันอำเภอบ้านกรวดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26สถานีตำรวจภูธรบ้านกรวดผู้นำท้องถิ่นนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านสายตรี9นะครับนะหมู่ที่6ตำบลหนองไม่งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางทหารนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจผู้นำชุมชนผู้ติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปนะครับกับความเสียหายเกิดจากการน้ำเซาะนะกัดน้ำถนนนะกัดเซาะถนนนั่นเองนะครับนะทางเทศบาลตำบลหนองไม่งามก็ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮท่อน้ำประปานะครับนะแล้วก็เตรียมดินเพื่อซ่อมแซมนะครับนะซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะถนนพังไปหลายแห่งทีเดียวนะครับก็มีการเร่งดำเนินการติดตามช่วยเหลือนะครับนะก็เป็นความขอบคุณจากประชาชนนะครับถึงหน่วยงานนะครับนะก็ฝากความห่วงใยถึงประชาชนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบนะครับนะมีข่าวอะไรเนาะนี่ข่าวยังเยอะดูอภิรัมย์เดินหน้ายกระดับนะครับสหกรณ์สู่ผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรหนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรนะครับนี่นายทวิพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดอภิรัมย์นะครับเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนะครับประจำปี269นะครับกิจกรรมก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้และก็ยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับณห้องประชุมโรงแรมเดอะคริสตันโฮเทลบุรีรัมย์นะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับนะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีเป้าหมายนะครับในการส่งเสริมความเข้มแข็งนะครับให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกนะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะก็เป็นความดีเลยทีเดียวกับการมุ่งเรื่องของขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะครับนะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งก็มีผู้ร่วมในกิจการการประชุมครั้งนี้ก็80ท่านเลยทีเดียวนะครับนะก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับนะเวลาหมดนะครับนะหรือเวลาประมาณสัก1นาทีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับการรับชมรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับนะพบปะกันใหม่กับวันพรุ่งนี้นะครับกับขอบคุณไปถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังรายการของสวทของเราแล้วก็ทาง Facebook นะครับสวทFacebook ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับนะก็เวลาหมดเวลากับรายการนะจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการวันนี้สวัสดีครับ

0: ่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุสของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.ทุกวันนี้ทุกวันทุกวันทุกการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดเนื่องติง2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
4: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับ